ประมาณ 1.5 ล้านยูโรต่อ1ฤดูกาลโดยคาดว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจอาแจกอัมสเตอร์ดัมชนะเบอร์ลี่2-1ฟีเยนูร์ดรอตเตอร์ดัมชนะรายโยประมาณ 1.5 ล้านยูโรต่อ1ฤดูกาลโดยคาดว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจอาแจก

0: 8ของโลกและเป็นมือ4ของรายการ2ต่อ1เซต6ต่อ4 4ต่อ6และ7ต่อ5สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เรียนรู้ที่จะมองเห็นความสุขต่างๆจากสิ่งรอบตัวเพราะความสุขอยู่ไม่ไกลด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ 7:11 นาทีนะคะกลับมาดูการจราจรของในเช้าวันจันทร์21กรกฎาคมกันต่อนะคะคุณก้อยนะคะใช้ตรงอุโมงค์ตรงรอบ11นะคะคุณก้อยสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะด้านนั้น
1: คือด้านพอดีมาจากผลโยธินนะคะ
0: ค่ะ
1: ขาเข้าค่ะ
0: แล้วก็
1: อันนี้รถน้อยคล่องตัวนะคะวันน
0: ี้ค่ะ
1: พอดีเลี้ยวซ้ายลงอุโมงค์อะค่ะเพื่อที่จะมาทางลาดตะเขาเกษตรน้องมินอะค่ะ
0: ค่ะ
1: อุโมงค์ไฟดับมืดตื้อเลย
0: อุ้ยตลอดอุโมงค์เลยเหรอคะ
1: ทั้งอุโมงค์เลยค่ะปกติลงไปนี่คือจะมีไฟแบบดวงเล็กๆสว่างตลอดเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามันลงไปข้างใต้มันจะมืดมืดเลยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่มืดหมดเลยดับทุกดวงอะค่ะ
0: เวรกรรม
1: ใช่ใช่อันตรายมากเลยค่ะพมุงไปเราเปิดไฟไปหน้ายังมองแบบ
0: ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่
1: ชัดเจนใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตลอดทั้งอุโมงค์นะคะคุณก้อย
1: ตลอดทั้งอุโมงค์เลยค่ะ
0: อันตรายมากค่ะ
1: นะคะแต่เห็นบอกว่าเสียมา2วันแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เสาร์อาทิตย์อะค่ะก็ดีว่ายังไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันอันตรายนะเพราะว่าเราปรับสายตาไม่ทันนะคะมันก็จากสว่างแบบลงไป
1: ถูกแต่ว่าถามว่าลงไปอ่ะมันค่อนข้างจะยาวเหมือนกันอุโมงค์อ่ะค่ะ
0: ใช่
1: คือปรับถ้าไม่เปิดไฟหรืออะไรอ่ะหรือช้าๆค่ะ
0: ค่ะ
1: จะมองไม่ค่อยจะเห็นนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยฝากรบกวนด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ๆยังไงเดี๋ยวเราสอบถามเจ้าที่ด้วยนะคะว่าถ้ามันดับมาหลายวันแล้วจะแก้ไขอะไรกันยังไง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณก้อยสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ก็อันนี้เป็นพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของทางวงเวียนบางเขนมานะคะแล้วก็เข้ามาทางพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ลงอุโมงค์ตรงราบ11จะไปทางด้านของเกษตรนวมินทร์นะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยนะคะก็มีข้อมูลนะคะที่คือก่อนหน้านี้ทางสำนักการโยธาของกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการตรวจสอบค่ะตรงช่วงถนนพลาศิลป์ตรงนี้แหละค่ะนะคะว่ามีไฟฟ้าเนี่ยมันดับไป3จุดจุดแรกภายในอุโมงค์พลาศิลป์หรือว่าตรงราบ11นี้เลยนะคะจุดที่2ที่เลยจุดกลับรถถนนพลาศิลป์ไปจุดที่3ตรงทางโค้งหน้าโรงเรียนเพชราวุธค่ะซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการโอ้แต่อันตรายจริงเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรถรุ่นใหม่เวลาแบบเข้าที่มันสลัวสลัวไฟมันจะเปิดอัตโนมัติก็ตามแต่ว่ามันไม่ถึงกับสว่างมากค่ะนะคะก็จะอันตรายแล้วถ้าเป็นรถรุ่นเก่านี่เป็นต้องอัตโนมือเลยนะคะเข้าไปปุ๊บต้องเปิดปุ๊บทันทีเลยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะรถที่ตามมาก็จะมองไม่เห็นนะคะจุดนี้ยังอยู่ในการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่สำนักการโยธายังทราบเหตุแล้วยังคะเนี่ยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วจะแก้กันยังไงต่อไปนะคะเพราะว่าอันตรายสำหรับคนที่ใช้เส้นทางอย่างนี้ยังไงระหว่างที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการก็ฝากระวังกันด้วยสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะส่วนกรณีอุบัติเหตุที่ก่อนหน้านี้คุณสมพงษ์แจ้งเอาไว้ถนนร่มเกล้าในฝั่งขาออกค่ะเจ้าคุณทหารมุ่งหน้ามาทางตัดกับมอเตอร์เวย์นะคะก่อนถึงตัดมอเตอร์เวย์ประมาณ1กิโลเมตรค่ะนะคะหรือว่าตรงร่มเกล้า21ทับ10ค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะที่รถจักรยานยนต์แล้วก็ปิกอัพตู้ทึบเนี่ยชนกันพิกัดเกิดเหตุเนี่ยตรงหน้าปั๊มบางจากนะคะชนกันแล้วก็ขวางซ้ายกับกลางค่ะในจุดนี้มีผู้บาดเจ็บ2คนนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็เมื่อช่วงตอนเช้านะคะที่คุณอลิสาเนี่ยแจ้งเอาไว้อันนี้เป็นอุบัติเหตุที่ถนนร่มเกล้าในฝั่งขาออกนะคะที่ทางคุณสมพงษ์ได้แจ้งเอาไว้นะคะที่เป็นรถกระบะกับจักรยานยนต์แล้วในที่เกิดเหตุมีรถเก๋งค่ะคันนี้ค่ะนะคะรถเก๋งอีกคันหนึ่งที่น่าจะเป็นหนึ่งในคู่กรณีด้วยหรือเปล่านะคะมีคนเจ็บ2คนคนเจ็บเนี่ยมากับรถจักรยานยนต์เป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะซึ่งในจุดนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่เข้าใจว่าคนเจ็บเนี่ยน่าจะช่วยเหลือแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายค่ะเลยทำให้ท้ายแถวนั้นออกไปประมาณสัก3กิโลเมตรได้นะคะในจุดตรงนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามสภาพการจราจรบนทางด่วนกันกับ กับศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวิชยะภักดีโชติค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณวีนาสวัสดีผู้ฟังจุดสร้อยทุกท่านนะครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะคุณวิชยะค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับกับรายงานสภาพการจราจรทางพิเศษในห้องเวลานี้นะครับจากทางของบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับหน้าด่านหลังด่านช่วงนี้รถยังน้อยอยู่นะครับผ่านแล้วก็เริ่มมีรถมานะครับในช่วงของบริเวณนั้นขึ้นสู่ของสองเข้ามานะครับตอนนี้มาอยู่ถึงช่วงอารงนะครับมีพระรถมาอย่างเดียวนะครับส่วนก็เข้าจากดาวน้องเข้ามานะครับหน้าด่านวันนี้เริ่มมีรถมานะครับผ่านมาแล้วก็มากันได้ดีนะครับจนถึงช่วงของบริเวณถลงพระราม4เลยนะครับในส่วนของดินแดงนะครับบริเวณที่ลงประจิตฝั่งเหนือฝั่งใต้แล้วออกทางของถลงพระราม4นะครับในช่วงนี้มากันได้ดีนะครับในส่วนของฝั่งอัฟกันนะครับจากทางของพระราม4นะครับมุ่งหน้าไปดินแดงนะครับเริ่มมีรถมานะครับในช่วงของทางขึ้นด่วนพระราม4ไปนะครับต่อเนื่องไปยังทางราชบัณฑิตแล้วก็ถลงเพชรบุรีนะครับทางแลนทางพิเศษศิราชนะครับจากแจ้งวัฒนาเข้ามาที่ด่านเก็บตามตาประชื่นนะครับพวกนั้นเข้ามาที่ต่างประเทศไทยนะครับในช่วงของบริเวณขึ้นด่วนย่านผลโยธินเข้ามาครองมาปาเข้ามาประเทศไทยเริ่มมีรถมานะครับในส่วนของศรีนครินทร์นะครับมาที่ตรงพระราม9ตรงโรงพยาบาลปิยเวสนะครับในช่วงนี้ยังลงมาได้ดีนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างประเทศไทยแล้วก็ช่วงของบริเวณถนนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงของบริเวณถนนอนุสาวรีย์ชัยในช่วงนี้เริ่มมีรถมานะครับสะสมช่วงเป็นถนนทางเด่งนะครับในส่วนของทางพิเศษฉลองร้านนะครับตั้งแต่นาดานจะได้ช่วยเข้ามานาดานสะสมเล็กน้อยครับผ่านแล้วก็มากันได้ดีนะครับมุ่งหน้าไปทางของถนนพระรามเก้าแล้วก็มาที่อารารงก็ยังไม่เป็นปัญหาเลยนะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับบางนาออกไปทางชลบุรีในช่วงเวลานี้ก็ยังไปกันได้ดีนะครับยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็ช่วงของเรนก่อนถึงทางขึ้นบางวัวเข้าออกไปก็จะมีรถตั้งรถกระบะนะครับจะเสียอยู่หนึ่งคันนะครับก็ท่านใจสิตาเขาออกไปก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนของทางพิเศษประจิมรัตยานะครับในช่วงเวลานี้ทั้งไปและกลับยังไปกันได้ดีนะครับยังไม่เป็นปัญหานะครับทางพิเศษกัญญาแล้วก็อุดรธานีในภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่เป็นปัญหาการจราจรนะครับเพราะเราจะเสียรถผลิตสิ่งของตกหล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงเดินทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543และแม้ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งบริษัทนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณวินัยนะครับก็ฝากในส่วนของกรณีจุเว้นข้ามทางนะครับสำหรับคืนนี้เวลาตั้งแต่เวลา 00.01 เป็นต้นไปนะครับก็จะมีจุเว้นข้ามทางทางพิเศษเชลมครทางพิเศษศิราแล้วก็ทางพิเศษอุดรธานีครับ3สายทางนะครับส่วนสายทางอื่นยังเก็บค่าผ่านทางปกตินะครับก็จะมียกเว้นค่าผ่านทางแต่วันที่28 29แล้วก็30ด้วยนะครับ3วันด้วยกันนะครับผมก็สังเกตที่ตู้เก็บค่าผ่านทางนะครับว่าเขียนว่าผ่านฟรีนะครับสำหรับทางพิเศษทั้ง3สายนะครับส่วนสายทางอื่นยังเก็บค่าผ่านทางปกตินะครับคุณวินาครับผมครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณวิชยาสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: กรณีที่คุณผู้ฟังที่ผ่านไปนะคะตรงถนนจตุรทิศนะคะมีคุณป้อมคุณสมพงษ์เนี่ยใช้จตุรทิศในฝั่งขาออกค่ะนะคะช่วงของหมอเหลงมาทางเลียบบึงมักกะสันใกล้ๆกับเบืองมักกะสันนะคะที่บอกว่ามีผู้ชาย2คนใส่ชุดสีดำๆเทาๆค่ะแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นนะคะกำลังดึงสายไฟริมแบริเออร์ในช่องขวานะคะดูทรงแล้วไม่น่าใช่เจ้าหน้าที่นะคะซึ่งจสร.เนี่ยได้แจ้งประสานงานทางสน.ดินแดงโดยทางสายตรวจ10ตำรวจโทณัฐพลเชื้อนินไปตรวจสอบแล้วนะคะเดี๋ยวไปคุยพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้หมู่คะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะไปตรวจสอบแล้วเจอไหมคะ
4: ไม่เจอเลยครับ
0: ไม่เจอเลยไม่มีร่องรอยอะไรเลยเหรอคะ
4: แต่มีร่องรอยแบบเหมือนปูนแตกอยู่นิดนึงครับ
0: ค่ะ
4: อยู่ระหว่างเกาะกลาง
0: เกาะกลางแล้วช่องขวาที่เป็นแนวสายไฟล่ะคะมีแบบอะไรแบบขุดแบบนี้หรือเปล่า
4: แนวสายไฟตรงเสาไฟใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะคือที่แจ้งมาบอกว่าริมบาริเออร์ช่องขวา
4: ใช่ครับ
0: ค่ะ
4: เขาที่ผมสอบถามผู้แจ้งบอกว่าตรงเกาะกลางเลยครับ
0: ค่ะ แล้วสายไฟยังปกติดีอยู่ไหมคะ
4: ยังปกติครับ
0: เหรอคะแต่ว่าไม่เจอคนแล้ว
4: ไม่เจอคนครับ
0: ก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่ามีหลายคนที่ใช้เส้นทางผ่านแจ้งเข้ามาที่จสร้อยครับผู้หมู่เราก็เลยรีบทางสนดิน
4: แดงมีแจ้งมาทางสน2สายเหมือนกันคร
0: ับ ค่ะ
4: 2เหตุ
0: ค่ะเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นผู้ชาย2คนใส่ชุดแบบดำๆเทาๆที่แล้วกางเกงขาสั้นด้วย
4: ถูกต้องครับ
0: อ๋อค่ะซึ่งพอรับแจ้งปุ๊บผู้หมู่ก็ไปปั๊บเลย
4: ใช่ครับ
0: ไม่เจอร่องรอยเลย
4: ไม่เจอครับ
0: อ๋อค่ะแต่ว่ายังไงก็ฝากทางเจ้าหน้าที่สน.ดินแดงด้วยนะคะเผื่อว่าแบบอาจจะแบบวนๆไปบ่อยๆหน่อยเพราะว่าจุดนี้ค่อนข้างล่อตาล่อใจมันมีสายไฟที่เป็นมลพิษนะคะขอบพระคุณทางสน.มากเลยนะคะที่ไปตรวจสอบให้นะคะ
4: ครับยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค
0: ่ะนะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ผ่านไปแล้วก็เห็นอะไรที่ผิดปกตินะคะแบบนี้แหละค่ะนะคะไม่ต้องกลัวว่าเจ้าหน้าที่แบบจะเสียเวลาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปแล้วไม่เจออะไรไงคือนี่เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่อยู่แล้วสายตรวจนะคะที่จะไปตรวจแล้วก็เรื่องของสายไฟนะคะจำได้ใช่ไหมคะเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีการจับกลุ่มคนที่เป็นพวกแก๊งตัดสายไฟเลยค่ะนะคะซึ่งพวกนี้จะแต่งตัวนะคะเหมือนกับเจ้าหน้าที่นะคะเหมือนกับเจ้าหน้าที่แล้วก็แบบใช้เวลาช่วงกลางคืนโพลเพลอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไปตัดสายไฟคือสายไฟจริงๆเนี่ยมันมีมูลค่ามากค่ะแต่ว่าพวกนี้ก็ตัดไปแล้วก็ไปขายตามเอาไปหลอมก่อนนะคะพวกทองแดงเนี่ยไปหลอมแล้วก็ไปละขายตามพวกร้านรับซื้อของเก่านะคะซึ่งก็ได้กิโลนึงไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าพวกนี้เขาไม่มีต้นทุนไงนะคะก็มาขโมยแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านใดผ่านไปในจุดไหนถนนเส้นไหนก็ตามนะคะแล้วก็พบเห็นพฤติการแบบนี้ถ้าถ่ายรูปทันถ่ายรูปเอาไปด้วยนะคะแล้วก็แจ้งเข้ามาที่สสร้อยเดี๋ยวเราจะรีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะคะนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในพวกหลายๆแก๊งละค่ะนะคะที่ยึดอาชีพแบบไม่ต้องลงทุนแบบเนี้ยนะคะคุณโจค่ะแจ้งว่าถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าสุดที่สามมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนดินแดงค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วเพิ่มเติมบอกว่าใต้ด่วนดินแดงเนี่ยมีรถสะสมนะคะท้ายไปหยุดที่ถนนมิตรไมตรีแล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนก่อนหน้านี้ที่คุณอลิสานะคะที่แจ้งเข้ามาว่าใช้รัตนาธิเบศรในช่วงของฝั่งขาเข้านะคะบนสะพานข้ามแยกท่าอิฐที่มีถุงขยะหล่นเกลื่อนอยู่ในช่องทางกลางนะคะก็มีคุณผู้ฟังนะคะที่ได้แจ้งมานะคะใน S ของ JS Radio ด้วยนะคะคุณจุยหลุยเดี๋ยวก็อ่านชื่อไม่ค่อยจะถูกได้ในแอคเคาท์ค่ะที่ส่งภาพให้ดูด้วยนะคะบนสะพานข้ามแยกใส่มาท่าอิฐค่ะนะคะมีฝั่งขาเข้าเมืองค่ะนะคะมีขยะเป็นถุงแบบมัดใส่ถุงก๊อบแก๊บน่าจะหล่นจากรถขยะนะคะบนสะพานข้ามแยกในช่องกลางเนี่ยเป็นหล่นมาตลอดเป็นแนวเลยนะคะซึ่งเราได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะฝากดูเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ไปเก็บแล้วหรือยังหรือว่ามันยังอยู่บนนั้นแล้วก็รถทับฉีกขาดด้วยหรือเปล่านะคะคือหล่นมาในช่องกลางตลอดเป็นแนวเลยนะคะดูแล้วเนี่ยน่าจะหล่นมาจากรถขยะเพราะว่ามันหล่นมาเป็นแบบแนวเส้นตรงนะคะหล่นมาตลอดเลยค่ะนะคะขอบคุณทุกๆข้อมูลที่แจ้งมานะคะแล้วก็เรื่องของการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสำหรับทางด้านของรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะการจราจรนั้นก็ยังเรียกว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะมาดูกันนะคะทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะในช่วงเวลานี้นะคะจากทางบางรักน้อยค่ะที่จะข้ามสะพานพระนั่งเกล้าทั้งสองสะพานค่ะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็มีรถเริ่มเยอะนะคะตั้งแต่ช่วงของโรงแรมกรานด์ริชมอนด์เข้ามานะคะมุ่งหน้ามาที่แครายค่ะต่อเนื่องมาทางพงเพชรนะคะถึงแม้ว่ารถจะเยอะแต่ว่าการจราจรยังใช้การกันได้นะคะร้อยตำรวจเอกสุรินทร์ทิพย์สิงห์รองสารวัตรจราจรสน.บางซื่อสวัสดีค่ะ
5: ครับผมร้อยตำรวจเอกสุรินทร์ทิพย์สิงห์ครับผม
0: ค่ะในพื้นที่การจราจรตอนนี้เป็นไงบ้างอะคะ
5: อ๋อผมดูทุกด้านแล้วครับตอนนี
0: ้ค่ะ
5: ก็โดยดีเกือบทุกด้านมีที่สะพานควายก็รถแต่รถ ยังมีปริมาณอยู่แต่ว่าก็ลดลงจากที่ปกติเยอะครับ
0: ค่ะ
5: ถนนสุทธิสารคล่องตัวแล้วก็พระราม6โรงเรียนสามเสนปิดก็เลยคล่องตัวครับผมตอนนี้ก็โดยรอบตัวมากจะดีหมดครับการจราจร
0: ค่ะ
5: ตื่นครับ
0: ค่ะรองสารวัตรโรงเรียนที่ปิดหมายถึงว่าหลังจากสอบกลางภาคแล้วเขาปิดเทอมอย่างนี้เหรอคะใช่ไหมคะหรือว่าหยุด
5: ปิดวันเป็นวันหยุดครับเป็นวันน่าจะเป็นวันหยุดครูอาจจะให้หยุดก็เลยนักเรียนไม่มา
0: ค่ะ
5: เพราะว่าจะเป็นวันหยุดยาว
0: ค่ะ
5: ก็เลยหยุดไปวันนึงครับ
0: ค่ะแล้วเราก็จะ
5: ตอบกลับว่าสอบแล้วครับสอบไปก่อนหน้านั้นครับ
0: ค่ะแล้วก็โรงเรียนเขาจะเปิดวันไหนคะรองสารวัตร
5: น่าจะวันจันทร์นะครับวันศุกร์ก็น่าจะไม่
0: ยาวเลย
5: ไม่มีการครับผม
0: ไม่น่าวันนี้รถก็
5: ตัวเลยคร
0: ับ ดีผิดหูผิดตาเลยนะคะ
5: ครับผม
0: ค่ะค่ะใช้การได้ดีขอบพระคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
5: คร
0: ับค่ะก็น่าจะเป็นโรงเรียนที่สอบกลางภาคมิดเทอมไปแล้วนะคะแล้วก็หยุดกันนะคะไม่ได้ว่าหยุดเพื่อจะเพราะว่ามันเป็นเหลืออีก1วันแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าเป็นหยุดหลังจากสอบกลางภาคเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นู่นเลยต้นเดือนสิงหาคมนะคะการจราจรในขณะนี้ในพื้นที่ของทางสน.บางซื่อใช้การได้ดีเลยนะคะไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นึกถึงวัยเด็กก็แบบนี้นะคะเรียนอย่างเดียวแหมตอนเด็กก็อยากจะทำงานนะแบบไม่อยากแบบว่าโอ้ต้องอ่านหนังสือเดี๋ยวจะต้องสอบต้องท่องหนังสืออยากจะทำงานพอทำงานก็อยากไปเป็นนักเรียนนะคะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะชีวิตมีแต่การเรียนก็ต้องตักตวงนะคะช่วงเวลาของชีวิตวัยเรียนเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่สนุกที่สุดแหละนะคะสำหรับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงม.ต้นม.ปลายหรือว่าชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะเป็นความทรงจำที่ดีมากๆค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากหยุดอยู่แค่นั้นนะคะไม่ต้องมาทำงานไม่ต้องอะไรเลยนะคะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในช่วงตอนนี้นะคะเรามาดูกันต่อนะคะสภาพการจราจรนะคะสำหรับในเช้านี้นะคะที่โรงเรียนส่วนใหญ่ก็คงจะหยุดกันหลังจากสอบกลางภาคกันนะคะทำให้ภาพรวมของการจราจรณตอนนี้สบายๆนะคะจะมีเยอะเนี่ยตรงจุดที่เข้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทางด้านของถนนดินแดงนะคะดินแดงในฝั่งขาเข้าที่รถจะเยอะแต่ว่าทางด้านอื่นผลโยธินเข้ามาเนี่ยการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะรับแจ้งว่ามีไฟไหม้หญ้าในซอยกัญจนาภิเษกซอย4ถนนกัญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกล่ะค่ะนะคะที่มีไฟไหม้หญ้าซึ่งดับเพลิงกู้ภัยสายใหม่นั้นไปในที่เกิดเหตุเพื่อระงับเหตุกันนะคะส่วนสภาพการจราจรค่ะนะคะมาดูอีกสะพานหนึ่งนะคะที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะทางด้านของสะพานพระราม5นะคะรถที่มาจากถนนนครอินทร์ค่ะการจราจรใช้การได้ดีนะคะลงมาทางพิบูลสงครามวันนี้ก็ดีค่ะนะคะการจราจรใช้กันได้นะคะจากทางพิบูลสงครามนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านถนนประชาราษฎร์สาย1ค่ะนะคะการจราจรวันนี้ก็เยี่ยมมากเลยค่ะนะคะการจราจรนั้นใช้กันได้นะคะมาดูทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะที่กำลังมุ่งหน้ามาทางวงสว่านข้ามสะพานพระราม7ค่ะการจราจรบนสะพานพระราม7ก็ใช้การกันได้นะคะลงสะพานพระราม7ค่ะมุ่งหน้ามาที่วงสว่างนะคะใช้การได้ค่ะวงสว่างมุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลจัดหนาแน่นช่วงของประชานุกูลนะคะถ้าเลยมาแล้วค่ะมุ่งหน้ามาที่รัชโยธินการจราจรไม่มีปัญหานะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันนะคะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษบ่าวนิดค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะวันจันทร์ที่27กรกฎาคมค่ะ
0: ป็นไงบ้างคะ
7: ทางด้านของสถานการณ์เรื่องสัญญาณชัดเจนไหมคะ
0: ชัดเจนค่ะ
7: นะคะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพายุกันบ้างเริ่มต้นที่พายุก่อนนะคะมีรายงานว่าพายุโนอึนค่ะซึ่งเป็นไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุดพัดสู่จีนนะคะช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะนับเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกที่12นะคะและเป็นไต้ฝุ่นลูกที่3ที่มาถล่มจีนนะคะขึ้นฝั่งที่หุยตงเมื่อตอนตี3ของเมื่อวานนี้นะคะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ของมณฑลเจียงซีหูหนานกวางตุ้งเสฉวนซ่านซีการซีและซินเจียงตอนใต้นะคะคาดว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้เนี่ยจะยาวนานจนถึงช่วงเย็นของวันนี้นะคะหลังจากผ่านกวางตุ้งและฮ่องกงด้วยกระแสลมแรงและมีการอพยพประชาชนมากกว่า 70,000 คนนะคะ
0: ค่ะ
7: CCTV ค่ะรายงานบอกว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้เกิดลมแรงฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะในมณฑลฟูเจี้ยนเนี่ยอาจจะต้องรับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ในวันอังคารนะคะก็ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมรวมถึงพื้นที่ภูเขาแม่น้ำสถานที่ก่อสร้างสะพานนะคะรถไฟความเร็วสูงและรถไฟข้ามพรมแดนมากกว่า190เที่ยวในมณฑลกวางตุ้งถูกระงับการให้บริการทั้งหมดส่วนสนามบินหลักในเซินเจิ้นกวางโจวฮ่องกงยกเลิกเที่ยวบินเดิมละกันแล้วมากกว่า 1,000 เที่ยวนะคะทำให้ผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมากเลยค่ะในส่วนของประเทศไทยวันนี้เองก็มีร่องมรสุมนะคะพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปานกำลังปานกลางนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ก็จะมีปริมาณฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะ
0: ค่ะ
7: แล้วก็ตั้งแต่วันที่1ถึง8สิงหาคมไปประเทศไทยจะมีฝนลดลงยังไม่มีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะคะคาดว่าในเดือนสิงหาคมปีนี้ปริมาณฝนโดยรวมประเทศไทยจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10เว้นแต่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะปริมาณฝนภาพรวมจะใกล้เคียงกับค่าปกติและอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติในเกือบทุกพื้นที่นะคะ
0: ค่ะ
7: หน้าฝนที่ร้อนมากนะคะยังมาเหมือนเดิม
0: ค่ะใช่
7: มาดูกันทางด้านสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็เป็นวันที่2ที่สหรัฐระงับการโจมตีอิหร่านชั่วคราวนะคะเพื่อเดินหน้าการเจรจาทางการทูตนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำลังเลือกทางอื่นหลังจากที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนผู้นำสหรัฐและพลเอกแดนแคนซึ่งเป็นประธานคณะเสนาธิการร่วมได้เตือนความเสี่ยงของปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่โดยเฉพาะคลังขีปนาวุธแพทริออตและระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในตะวันออกกลางกำลังร่อยหรอแล้วก็อย่างรวดเร็วนะคะคือบอกว่าความขัดแย้งจะขยายวงกว้างลุกลามไปทั่วตะวันออกกลางจากนั้นนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ก็สั่งให้กองทัพยกเลิกการโจมตีอิหร่านและนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนตันยาฮูผู้นำอิสราเอลก็จะเดินทางเยือนทำเนียบขาวในวันอังคารนี้นะคะ28กรกฎาคมซึ่งเนตันยาฮูเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับการเจรจาทางการทูตกับอิหร่านนะคะขณะเดียวกันในฝั่งของอิหร่านค่ะตอนนี้นักการทูตอาวุโสของอิหร่านกับโอมานกำลังเจรจากันเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางเดินเรือสำคัญอีกครั้งนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าผู้ไก่เกลี่ยกำลังทำงานและพยายามป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดบานปลายออกไปค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็มียูเครนเข้ามาผสมโรงการสู้รบของอิหร่านเข้าไปอีกนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้เรียกอุปทูตยูเครนประจำกรุงเตหะรานเข้าพบนะเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการโจมตีเรือสินค้าของอิหร่านในทะเลแคสเปียนเมื่อวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก1รายรวมถึงการยื่นประท้วงการโจมตีที่เป็นปรปักษ์และผิดกฎหมายนะคะโดยผู้นำยูเครนก็รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและอิหร่านมีความเห็นว่าเป็นการแสดงท่าทีที่ไม่สมเหตุสมผลและเป็นปรปักษ์ต่อเนื่องของยูเครนที่มีต่ออิหร่านและเตือนว่าอิหร่านจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและย้ำว่าไม่เคยแทรกแซงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะซึ่งนายอับบาสอาราคีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุในแถลงการณ์ว่าได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับหัวหน้านโยบายการต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือว่าก็คือนางคาจาคาลาสนะคะเพื่อเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสหภาพยุโรปประชาคมระหว่างประเทศตอบโต้ด้วยความเด็ดขาดเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดและผู้ที่ให้การส นับสนุนนะคะ
0: ค่ะ
7: ซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนก็โพสต์บน X บอกว่ายูเครนประสบความสำเร็จอย่างมากในการโจมตีระยะไกลในทะเลแคสเปียนโดยโจมตีเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางทหารที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและรัสเซียแต่ไม่ระบุชื่อเรือสินค้าอิหร่านที่ตกเป็นเป้าหมายด้วยค่ะก็ศึกมาหลายด้านแล้วเกินในตะวันออกกลางตอนนี้นะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในพื้นที่ของเวสต์แบงค์นะคะก็มีรายงานว่าผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลได้ก่อเหตุวางเพลิงมัสยิด2แห่งรวมถึงรถยนต์พื้นที่เกษตรกรรมในเขตเวสต์แบงค์ที่ถูกยึดครองทำให้ความตึงเครียดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะมัสยิดแห่งแรกที่ถูกวางเพลิงอยู่ในเมืองกุสลาซึ่งเป็นมัสยิดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างกองทัพอิสราเอลรายงานว่าได้ส่งกำลังทหารไปยังจุดเกิดเหตุแล้วและจะร่วมกับตำรวจเพื่อสอบสวนและรวบรวมหลักฐานส่วนมัสยิดที่แข็งที่ถูกวางเพลิงก็อยู่ในหมู่บ้านคูซึ่งชาวบ้านช่วยกันดับเพลิงได้ก่อนที่จะลุกลามนะคะการโจมตีครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้น2วันหลังจากการประทะกันระหว่างผู้ตั้งถิ่นฐานและชาวปาเลสไตน์ใกล้กับหมู่บ้านชอลทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต4คนชาวอิสราเอลเสียชีวิต2คนโดยทั้ง2ฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าเป็นพวกยั่วยุทำให้เกิดความรุนแรงนะคะซึ่งเบนยามินเนตันยาฮูนายกของอิสราเอลก็บอกว่าจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดรวมถึงความเป็นไปได้หรือในการรื้อถอนบ้านของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงนะคะก็ต้องย้ำว่าอิสราเอลเป็นฝ่ายที่รุกล้ำพื้นที่ของเขานะเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นของปาเลสไตน์อยู่ก่อนแล้วนะคะมันเป็นยืดเยื้อกันมาอย่างยาวนานเป็นหลายสิบปีเลยน
0: ะ
7: ก็ยังเดินหน้าปฏิบัติการแบบนี้เพื่อหวังจะยึดพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองนะคะ
0: ค่ะ
7: ในส่วนของประเทศไทยเรื่องร้อนๆก็ยังมีต่อนะเรื่องใหญ่ที่ลูกของไปต่างประเทศเนี่ย
0: เนาะ
7: สุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเดือดร้อนนะคะเพราะว่าพ่อแม่ของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีนะคะมาร้องสื่อบอกว่าลูกสาวกับลูกแฟนหนุ่มเนี่ยและเพื่อนอีกคนถูกจับที่ญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าไปรับจ้างหิ้วของถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะนะคะปรากฏตรวจสอบสัมภาระไปเจอไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมประมาณ 7:00 น.ซึ่งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่คือนายธนศักดิ์และนางกัญญาวีก็ร้องสื่อนะคะก็บอกว่าครอบครัวยอมรับว่าลูกสาวไม่รับข้อที่ไม่ตรวจสอบสินค้าในกล่องพัสดุให้ดีแต่ยืนยันว่าตั้งแต่เล็กจนโตลูกสาวไม่เคยมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือและตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเกรงว่าจะมีบุคคลที่นำพัสดุซุกยาเสพติดมาให้ลูกสาวไปส่งที่ญี่ปุ่นและอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกรณีที่เป็นข่าวแอร์สาวที่ออสเตรเลียด้วยหรือไม่นะคะ
0: ค่ะ
7: ซึ่งทางด้านของรองเลขาธิการปปส.นางสาวอาริพักเงินบำรุงก็ย้ำบอกว่ากลุ่มเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยมักจะจับจ้องไปที่กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือว่าผู้ที่มีศักยภาพที่จะเอาของติดตัวไปกับสัมภาระได้นะเตือนทุกครั้งแล้วว่าอย่ารับปากยิ้วของนอกจากนั้นจากการตรวจสอบผ่านทางแชทออนไลน์ซึ่งกระบวนการค้ายาเสพติดก็มักจะสร้างบัญชีอวตารขึ้นมาแล้วก็ทำท่าทีพูดคุยติดต่อดีลงานและจ้างตามเรทราคาตกลงกันนะคะซึ่งหากคนที่เป็นกลุ่มรับจ้างยิ้วของยืนยันจะทำธุรกิจนี้ก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าจะรับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาได้หรือไม่นะคะ
0: อย่างกรณีเนี้ยเป็นเขาเป็นซองเป็นกาแฟอ่ะแหมหิ้วกาแฟจากเมืองไทยไปซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะคุณสุพงษ์ว่าทำไมจะต้องแบบให้เราหิ้วข้ามน้ำข้ามทะเลไป
7: ไม่แต่เขาใช้วิธีการนี้ด้วยนะคุณวินาเขาลองก่อนนะว่าจะหิ้วไปให้เขาได้หรือเปล่าคือฝากหิ้วของไปอันแรกก็ไม่มียาติด
0: ใช่
7: อันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งที่สามละ
0: คุ
7: ณสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะแล้วก็หิ้วไปแต่ว่าทำไมเดี๋ยวในญี่ปุ่นก็กาแฟอร่อยนะ
0: จริงยากไปหมดเลยทำไมจะต้องหิ้วไปจากเมืองไทยไม่เข้าใจอ
7: ่
0: ะ
7: ใช่ทำไมจะต้องหิ้วไปจากเมืองไทยนะคะมันเป็นประเด็นด้วยแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมักถูกตั้งคำถามตลอดเลยค่ะ
0: ค
7: ่
0: ะ
7: รองเลขาธิการปปส.บอกว่าก็เป็นประเทศทางผ่านเป็นจุดพักยาเสพติดก่อนกระจายไปที่ปลายทางที่สามเพราะว่าไทยมีระบบคมนาคมสมบูรณ์แม้เราพยายามสกัดกั้นปิดกั้นพื้นที่มากเท่าไหร่ก็ยังเจอคือจับไปตรงไหนก็ผุดเจอตรงนั้นจับไปตรงไหนก็ต้องผุดเจอตรงนั้นยืนยันว่าไทยไม่เคยละเลยในการตรวจค้นและจับกลุ่มยาเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแต่ดิฉันว่ามันก็คงช่วยยากอ่ะเพราะว่าเป็นสมยอมอ่ะนะแล้วก็สมยอมแล้วก็มีการเปิดเผยแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คงเป็นห่วงลูก ลูกสาวอะนะคะก็ถูกจับไปหมด3คนลูกสาวแฟนหนุ่มแล้วก็เพื่อนที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันนะคะก็คงต้องติดตามกันต่อสำหรับเหตุร้อนไม่ใช่เหตุร้อนเหตุที่ต้องติดตามวันนี้จะเป็นการทำงานของภาคราชการนะเขาวันสุดท้ายนะคะแล้วเขาเดี๋ยวจะหยุดยาวกันไปเลยไปเปิดที่วันศุกร์นะคะก็วันนี้จะเป็นการประชุมครม.นะคะประเด็นที่น่าสนใจก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเสนอขยายสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งถูกตัดสิทธิ์ไปเยอะเลยจาก13ล้านคนเหลือแค่9ล้านกว่าคนนะคะวันนี้ก็จะมีการเพิ่มเติมแล้วก็ว่าจะอันไหนได้เดินหน้าต่ออันไหนที่ไม่ได้นะคะแต่ว่าสำหรับที่ยังไม่ได้จนถึงตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาขยายเวลาที่ขอตรวจสอบรายละเอียดเนี่ยไปจนถึงเดือนกันยายนคนที่ยังถือบัตรอันนี้อยู่เนี่ยก็ยังใช้ได้ต่อไปจนถึงเดือนกันยายนจนกว่าการตรวจสอบจะเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็ต้องติดตามแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก็ช่วยทั้งคนตกหล่นซึ่งรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติก็ยอมรับว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เป็นโอกาสของผู้ที่มีรายได้น้อยที่ตกหล่นจากระบบนะคะเพราะว่าไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมา5ปีแล้วผู้ที่มีสิทธิ์ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือมากนักแล้วก็ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็มีความละเอียดมากขึ้นนะคะทำให้ภาครัฐเนี่ยสามารถจำแนกนะคะบุคคลข้อมูลตามช่วงอายุของคนได้นะคะก็พบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ9ล้านคนมีอายุตั้งแต่18ถึง60ปีมากกว่า5ล้านคนส่วนใหญ่ไม่มีรายได้และทรัพย์สินนะคะก็ยังมีการนำเรื่องการช่วยเหลือเพิ่มทักษะอาชีพอะค่ะเพื่อ upskill reskill สร้างโอกาสการมีรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรคนจนนะคะในวัยทำงานแทนที่จะรอรับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการเพียงอย่างเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้ก็คงรอดูประเด็นนี้ด้วยนะคะวันนี้หลายเรื่องเหมือนกันในที่ประชุมครม.นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้ค่ะตอนนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
8: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิธราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
5: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323

0: เมื่อช่วงก่อน7โมงนะคะที่ถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงนิคมอุตสาหกรรมเวลโกลมุ่งหน้ามาทางด่านเก็บเงินบางวัวจุดเห็นนั้นตรงกิโลเมตรที่36นะคะตอนก่อน7โมงเนี่ยรับแจ้งว่ามีรถกระบะตู้ทึบพลิกตะแคงแล้วก็ขวางไหลทางในช่องทางด่วนนะฝั่งขาออกนะคะก็ทำให้รถชะลอตัวจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการนะคะเพื่อเคลื่อนย้ายรถนะคะแต่ว่าขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายคือต้องถ่ายสินค้าออกก่อนแล้วถึงจะยกรถได้นะคะก็ทราบว่าในขณะนี้เนี่ยรถยกของทางประกันได้มาดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถใช้การจราจรกันได้นะคะไม่เป็นปัญหาแล้วค่ะเปิดการจราจรเป็นปกติแล้วนะคะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณวิรัตเนี่ยแจ้งว่าใช้โทเวหรืออุตราพิมุกในฝั่งขาเข้าจากทางบางเขนมุ่งหน้าออกไปมุ่งหน้าเข้ามาทางลาดพร้าวการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่าช่วงของเซ็นทรัลลาดพร้าวมีรถเก๋งจอดเสียในช่องทางซ้ายนะคะซึ่งตอนที่คุณวิรัตแจ้งเข้ามานั้นจสรได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยของโทเวให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในจุดตรงนี้เนี่ยเขาจะว่าน่าจะดำเนินการแล้วนะคะสำหรับจุดที่คุณวิรัตแจ้งมีรถเสียบนโทเวในฝั่งขาเข้ามานะคะส่วนในช่วงตรงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรนะคะที่จะ8โมงของเช้าวันจันทร์นะคะแต่ว่าเป็นวันจันทร์ที่จะต่างจากวันจันทร์อื่นๆนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ที่หลังจากสอบกลางภาคเสร็จแล้วก็หยุดกันนะคะแล้วมันเป็นจังหวะดีทีเดียวค่ะนะคะช่วงของสิ้นเดือนที่มีวันหยุดอาจจะเป็นฟันหลอนะคะแต่ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ก็หยุดกันเลยทำให้ภาพรวมของการจราจรในช่วงของเช้านี้เนี่ยการจราจรนั้นใช้การได้นะคะมาดูในเส้นทางตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูทางด้านถนนเพชรบุรีกันหน่อยนะคะสำหรับในวันนี้เป็นไงกันบ้างนะคะทางด้านถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยการจราจรนะคะบนถนนพัฒนาการเข้ามานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาที่สะพานข้ามแยกคลองตันค่ะวันนี้ดีมากเลยนะคะรถมาเยอะมากค่ะนะคะสามารถแบบแล่นกันได้แบบชิลๆเลยนะคะผ่านทางด้านของเอกมัยเหนือนะคะการจราจรก็จะมีชะลอบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดค่ะวันนี้ดีมากนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางด้านของทองหล่อนะคะแล้วก็เข้ามาทางด้านอโศกเพชรบุรีค่ะการจราจรบนอโศกเพชรบุรีที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทนั้นไม่เป็นปัญหานะคะเคลื่อนตัวกันได้ในฝั่งกลับกันนะคะจากทางอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีรถจะหนาแน่นมากกว่าแต่ว่าไม่นิ่งนะคะยังคงใช้การกันได้นะคะจากทางด้านเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาที่ทางด้านของนิคมมักกะสันนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางใต้เดินเพชรบุรีค่ะการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้เรียกว่ายังคงใช้การกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ร้อยตำรวจเอกสุรศักดิ์สิงหาชาลีรองสารวัตรจราจรสน.พญาไทสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมครับผมครับ
0: ค่ะเช้าวันจันทร์นี้นะคะค่อนข้างดีไหมคะดีกว่าวันจันทร์อื่นๆไหมคะ
2: ใช่ครับครับถูกต้องครับผมครับเลยเริ่มที่ดินแดงพญาไทแค่ใต้ด่วน
0: ค่ะ
2: ใต้เดือนนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ดีแล้วแค่ใต้ด่วนแล้วก็สามเหลี่ยมดินแดงนะครับโอ้โหแล้วกินกับข้าวก็โล่งเลยครับครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วก็หน้าโรงพยาบาลก็ยังบอซีได้โดยตลอดสีอยาสีอยุธยาจตุทิศนี่ลงนะครับมุ่งหน้าประตูน้ำมุ่งหน้าตอนนอกประชาไทยก็ได้ดีนะครับมาบางโรงเรียนก็หยุด
0: ค่ะ
2: แล้วอนุสิทธิ์นี่ก็ให้หยุดพักนะครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็บางโรงเรียนสียาอย่างเงี้ยก็ให้เด็กหยุดพัก
0: ค่ะ
2: ไปเลยนะครับทีเดียวไปเลยหยุดยาวนะครับครับ
0: ค่ะ
2: ไปเลยทำให้โดยรอบยังต้องตัวอยู่นะครับผม
0: ค่ะ
2: ครับผมครับผมครับ
0: ค่ะรองสวัสดิ์ค่ะแล้วโรงพยาบาลที่รอบนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยยังมีผู้ป่วยไปหาคุณหมอปกติไหมคะเช้านี
2: ้มีนะครับวันจันทร์มีก็มีนัดปกติแต่ โดยรวมบัตรปัจจัยอื่น
0: ค่ะ
2: พักนะฮะก็เลยทำให้เหลือแต่โรงพยาบาลที่ยังคุกคิดอยู
0: ่แ
2: ต่ไม่เป็นปัญหาครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ยังคงใช้การกันได้นะคะ
2: ครับผม
0: นี่สบายเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะรองสาวัสดีค่ะ
2: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคือโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะจะมีรถเยอะด้านเดียวคือด้านถนนดินแดงเข้ามาเท่านั้นนะคะจากดินแดงเข้ามารถยังคงเยอะอยู่นะคะเนื่องจากว่าโรงพยาบาลก็ยังเปิดปกติสำหรับผู้ป่วยนอกนะคะยังเปิดอยู่ยังทำการอยู่เพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันหยุดราชการนะคะก็จะทำให้ทางด้านถนนดินแดงเข้ามาเนี่ยการจราจรรถยังคงหนาแน่นนะคะต่อเนื่องไปทางด้านของประชาสงเคราะห์รวมทั้งถนนมิตรไมตรีด้วยนะคะที่การจราจรก็จะค่อนข้างช้ากันสักหน่อยหนึ่งนะคะก็ทำให้บนถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะช่วงที่มุ่งหน้ามาทางช่วงตรงใต้ด่วนดินแดงล่ะค่ะนะคะที่การจราจรก็จะช้าสักนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ถึงกับนิ่งนะคะแล้วก็ในเส้นทางทางด้านอื่นนะคะที่พหลโยธินเข้ามาก็ไม่มีปัญหานะคะเมื่อสักครู่นี้ทางสนพยาไทยเพิ่มเติมไปแล้วนะคะคุณสาธิตค่ะแจ้งว่ามีประเทศถนนเพชรเกษมสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นเพชรเกษมช่วงไหนคะ
3: ก่อนถึงเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีน่าจะประมาณ10กิโล
0: ค่ะ
3: ก่อนถึงสะพานมันจะมีสะพานข้ามไปแก่งกระจานเนี่ยพี
0: ่ค่ะค่ะ
3: น่าจะประมาณ 3-400 เมตร
0: อ๋อเป็นรถอะไรอะคะ
3: เป็นรถบรรทุกรถป้ายแดงอ่ะเป็นเทรลเลอร
0: ์
3: น่าจะประมาณกว่าคันเป็นรถเทรลเลอร์ที่เขาใส่รถป้ายแดงของตามศูนย
0: ์ค่ะแล้วรถป้ายแดงมันเป็นพวกเก่งหรือว่ากระบะคะ
3: เป็นเก่งทั้งนั้นอ่ะน่าจะเป็นไฟฟ้าป่ะผมไม่ได้ตั้งหนัก
0: แล้วมันหล่นลงมาด้วยไหมคะ
3: ไม่หล่นนะแต่อยู่ข้างบนเทรลเลอร์
0: อย่างปลอดภัยดีนะ
3: น่าจะหลับในแล้วไปชนกับเสาไฟฟ้าแต่ผมผ่านมาเนี่ยมันอยู่คือทิ่มกันไปเสาไฟฟ้าแล้วก็มีรถของการไฟฟ้าเขาใช้เครนข้างหลัง
0: ค่ะ
3: เขายกเสาไฟฟ้าไปอยู่น่าจะงานใหญ
0: ่เหมือน
3: ว่าน่าจะรอรถมากู้รถใต้ดิน
0: ค่ะ
3: ย
0: ัง
3: ไง
0: เสาไฟฟ้ากี่ต้นคะคุณสาธิตที่เสียหายอ่ะหลายต้นไหมคะ
3: เห็นน่าจะคือเราไม่กล้าชะลอไงเพราะว่ารถมันเยอะมันอยู่ตรงเลนซ้ายแล้วก็มีรถเจ้าหน้าที่เขาขวางอยู่สองเลนน
0: ะ
3: แต่ผมเห็นเบื้องต้นทิ่มกับไปเสาไฟฟ้าใหญ
0: ่ค่ะ
3: แต่ป้ายแดงไม่น่าจะหล่นนะไม่พี่แต่มันตะแคงไปนะไม่น่าจะหล่น
0: ตัวเทเลอร์เนี่ยตะแคงแต่ว่าตัวรถป้ายแดงที่บรรทุกมาเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพแบบว่าไม่ได้แบบมีคันไหนที่แบบ
3: แน่ใจแล้วที่ต้องสอบถามทางพื้นที
0: ่เพรา
3: ะว่าก่อนข้ามแก่งอาจารย์ไม่ไกลหรอกครับ
0: ค่ะ
3: ก่อนถึงตัวเมืองน่าจะประมาณ10กิโลอ่ะ10กิโลนี
0: ่ค่ะ
3: ตอนนั้นนะฮะที
0: ่
3: ผมผ่านมา
0: ค่ะ
3: แล้วปิด2เลนซ้ายอย
0: ู่แล้วทีนี้มันมีบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านข้างๆทางได้รับความเสียหายมั้ยคะ
3: เออน่าจะมีครับเพราะมันมีบ้านอยู่ริมถนนด้วย
0: ค่ะ
3: ผมไม่แน่ใจนะต้องสอบถามไม่ต้องสอบร้อยสอบสามพื้นที
0: ่ดูได
3: ้ว่า
0: ได้
3: เหตุมันเป็นยังไงแต่ผ่านมาผมก็รีบผ่านเพราะว่ารถสิบล้อมันเยอะเส้นเนี้ยคิดว่าคนขับน่าจะหลับในฮะเสียดายป้ายแดงนะ
0: ไม
3: ่ใช่แดงอยู่ข้างบนไม่แน่ใจว่าเกิดความเสียหายอะไรเปล่าเป็นเลือกพ่วงนะพี
0: ่ค่ะค่ะ
3: น
0: ึ
3: กออกเป็นจิตใจแล้วก็มีพ่วงข้างหลัง
0: ตอนนี้เรามีภาพที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ทางเพชรบุรีเนี่ยได้บันทึกภาพไว้เนี่ยถ้าดูใน YouTube ก็จะเห็นว่ารถเทรลเลอร์คันนี้ยังเอียงตะแคงเอียงซ้ายอยู่ไม่ถึงกับตะแคงแต่ว่าเอียงอยู
3: ่แต่หน้าทิ่มกันไปเสาไฟฟ้าแล้วมันก็จะมีบ้านเสาไฟฟ้าต้นใหญ่ไปเห็นการไฟฟ้าก็เอาเคนดึงไว้อยู่นะ
0: ค่ะ
3: หมายถึงว่ายกเสาให้มันตั้งอยู
0: ่ค่ะได้
3: แต่ว่านั่งตลอดโอ้เทเลอร์แล้วป่ะ
0: ใช่
3: ใช่แดงมัน
0: ใช่คงต้องรอประกันของทางรถพ่วงอ่ะประกันรถพ่วงที่มีรถป้ายแดงนะว่าในการเคลื่อนย้ายต้องทำยังไง
3: คิดว่าคนขับน่าจะหลับใน
0: ค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณสาธิต
3: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้เป็นบัติเหตุช่วงประมาณตีสองค่ะนะคะจุดที่คุณสาธิตผ่านมานะคะณขณะนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะคะเป็นถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกค่ะเพชรบุรีมุ่งหน้ามาทางปราณบุรีจุดนั้นอยู่ก่อนถึงต่างระดับหนองย่าปล้องประมาณ1กิโลเมตรนะคะซึ่งรถเทรลเลอร์คันนี้ค่ะบรรทุกรถป้ายแดงมาน่าจะเกือบ10คันได้นะคะรถป้ายแดงที่บรรทุกมาในตรงนี้นะคะแล้วก็เทรลเลอร์เนี่ยไปเสียหลักชนเสาไฟนะคะตอนนี้เอียงอยู่นะคะรถเทรลเลอร์เนี่ยเอียงอยู่ส่วนเสาไฟเนี่ยมีต้นหนึ่งที่คงจะหักแล้วก็ทางการไฟฟ้าได้ใช้รถเคลนค่ะรถที่ยับเนี่ยมาค้ำเอาไว้ก่อนนะคะการจราจรเสียไป2ช่องทางด้านซ้ายจุดนี้ทราบว่าคนขับก็ได้รับจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะนะคะในขณะนี้การจราจรชะลอตัวถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้ส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรก็เคลื่อนตัวกันได้นะคะในจุดนี้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะหลัง8โมงนะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
3: ผ่อน 0%

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถ300
1: เพื่อคุณตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้านCity's tough, so get low. All right,
3: okay. Through the city, queen, yeah. All right, okay.Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้มีการประชุมครม.โดยนายกจะเป็นประธานต้องติดตามเรื่องของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งนายกสั่งทบทวนเงื่อนไขเพื่อช่วยเหลือประชาชนและติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ซึ่งเลื่อนมาเป็นวันนี้เนื่องจากจะมีวันหยุดยาว3วันในสัปดาห์นี้โดยวาระสำคัญคือการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจับตาการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องติดตามว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของการดำเนินคดีอาญากับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือไม่และวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องจับตาหลังจากกรรมการสรรหากสทช.วินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีคุณสมบัติที่มีลักษณะต้องห้ามขณะที่เวลา 11:00 น.ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแถลงผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการทลายเครือข่ายจีนเทาโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตพบความเชื่อมโยงระหว่างจีนสหรัฐรวมถึงประเทศไทยและมีเหยื่อชาวจีนกว่า 1,200 รายความเสียหาย29ล้านบาทยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสประกาศแจ้งเตือนคนไทยจากสถานการณ์ไฟป่าและภัยธรรมชาติในฝรั่งเศสโดยมีใจความว่าตามที่ได้เกิดเหตุไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างในพื้นที่ของฝรั่งเศสโดยเฉพาะทางตอนใต้ในแคว้นนูเวกาขออภัยค่ะนูเวลากีแตนและแคว้นพรวองซานโกดาซูซึ่งปัจจุบันมีบริเวณที่ถูกเพลิงไหม้ไปแล้วกว่า 50,000 เฮกตาร์และทางการฝรั่งเศสมีคำสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 40,000 คนออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วจึงขอประกาศเตือนคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศสเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนเริ่มเดินทางรวมถึงหลีกเลี่ยงการก่อประกายไฟเปลวเพลิงหรือกิจกรรมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วจึงขอประกาศเตือนคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศสเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนเริ่มเดินทางรวมถึงหลีกเลี่ยงการก่อประกายไฟ

0: ช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกา8นาทีนะคะในช่วงเวลานี้โอ้โหแดดอีกวันหนึ่งที่แบบแดดแรงมากๆนะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะวันนี้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้นะคะวันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่นะคะก็จะเป็นช่วงบ่ายไปจนค่ำนะคะอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ปกคลุมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะทำให้มีฝนตกหนักฝนมากขึ้นแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยคือคงจะอยู่ปลายว่าแดดอย่างแรงจริงๆนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้เอาละค่ะตอนนี้นะคะเรากลับมาดูการจราจรกันต่อนะคะกรณีก่อนหน้านี้นะคะที่รับแจ้งมาว่าบนสะพานข้ามแยกท่าอิฐนะคะบนถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าที่มีเป็นขยะหล่นเกลื่อนกลาดนะคะไปเพิ่มเติมกันกับเดี๋ยวมาที่ทางพันตำรวจโทเสรีสมานคำสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
3: สวัสดีครับผม
2: ค่ะทราบว่ามีอุบัติเหตุที่ในกาญจนาพิเศษขาเข้าก่อนขึ้นตลาดต่างระดับชิมพลีตรงนี้เป็นรถอะไรอะคะสารวัตรคะ
3: เป็นรถกระบะครับกระบะมาพลิกคว่ำแล้วก็ตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นจุดขวางไปแล้วครับ
2: ค่ะ
3: ผู้ขับขี่บาดเจ็บเล็กน้อยครับ
2: อืมค่ะอันนี้ที่เขาบรรทุกเป็นพวกลังผลไม้มาแล้วเปล่าคะ
3: ไม่มีอะไรครับไม่มีบรรทุกอะไรครับ
2: เอาเป็นรถเปล่าร
3: ถเปล่าครับ
2: ค่ะเสียหลักเองเหรอคะ
3: ครับเสียหลักเองครับ
2: อ๋อค่ะตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้ว

0: คะ
1: ครับกันใหญ่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: การจราจรทุกด้านก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดครับต
0: ั้
1: งแต่ราชพฤกษ์เข้ามาก็เคลื่อนตัวดีครับเลยสะพานข้ามทางรถไฟมาไม่มีปัญหาครับรอตัวเล็กน้อยตรงสะพานข้ามทางรถไฟครับแล้วก็บรมด้านขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
2: ก็โล่งๆเลยครับไม่หยุดก็เหมือนหยุดครับวันนี
1: ้ครับผม
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ส่วนคุณชัยประชาชื่นนะคะเพิ่มเติมบนรัตนเปียสะพานข้ามยาไทยที่มีเศษถุงขยะหล่นอยู่นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมีนาครับ
2: ค่ะ
3: ผมชับสูที่นะครับ
2: ค่ะ
3: ผมใกล้ตรงนี้นครที่เบสจากต่างระดับบางรักน้อยข้ามสะพานหน้าแยกซอยข้าวอิฐนะครับ
2: ค่ะ
3: ช่องทางกลางค่ะช่องทางกลางที่เป็นขวานิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
3: จะมีเศษขยะหล่นร่วงประมาณไม่เกิน100เมตรนะ
2: ค่ะ
3: อยู่บนกลางสะพานเลยนะครับก็อยากรู้ว่าหาเจ้าหน้าที่ไปเก็บความนานแล้วกันเดี๋ยวจะทับแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะ
2: ฮะอ๋อยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเก็บครับเพราะจสรรับแจ้งจากผู้ใช้ทางมันแต่6ประมาณสัก6โมงกว่า
3: ครับเมื่อกี้ผมฝากไป7โมงกว่าก็ยังมีครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: มันก็ยังเป็นแนวอยู่ในช่องกลางอยู
3: ่ช่องทางกลางฮะคิดออกไปทางขวานิดนึงช่องอยู่ในช่องทางกลางอยู่ทางขวา
2: ค่ะ
3: ครับ
2: มีรถแบบว่าไปทับเข้า
3: ไม่มีไม่มีเขาทับไปเรื่อยๆบางคนก็ทับไปมันเป็นถุงพลาสติกก็ได้เศษขยะนะฮะ
2: ใช่ใช
3: ่ทับเข้าไปฮะ
2: อ๋อค่ะ
3: คิดว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เก็บกวาดเขายังไม่มันนี่เพิ่งตัดนาฬิกาเขาอาจจะยังไม่ออกมาปฏิบัติงานก็ได
2: ้ค่ะ
3: นะครับ
2: เดี๋ยวย้ำไปอีกรอบนึง
3: งั้นเดี๋ยวผมรายงานตัวต่อเพิ่มเติมนิดนึงพอดีผมมาขึ้นทางด่วนตรงงามวงวานแล้วก็ซ้ายออกมาทางไอ้ใหญ่ตรงประชาชื่นออกมาแยกตัดราชดานะครับ
2: ค่ะ
3: นะครับการจราจรติดขัดครับที่จะเลี้ยวซ้ายเพื่อไปออกไปราชวิภานะคร
2: ับ อ๋อติดเหรอคะเพราะว่ารถเยอะใช่ไหม
3: ติดครับตรงนี้หลังจากจ่ายเงิน15บาทแล้ว
2: ค่ะ
3: ติดมาแล้วก็ระหว่างรอตอนนี้รอเลี้ยวตรงถนนราชดาพิเศษอยู่
2: ค่ะค่ะ
3: รถติดครับรถติด
2: อ๋อค่ะ
3: ครับ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณชัยประชาชื่น
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะส่วนกรณีที่ถุงขยะคือตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ6โมงแล้วก็จริงๆคุณโจเนี่ยผ่านมาตั้งแต่ตอนเช้ามืดแบบว่าก็เห็นหล่นอยู่นะจสรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปเดี๋ยวแจ้งไปอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นท้องที่ของสภ.บางสีเมืองนะคะเดี๋ยวย้ำให้อีกรอบหนึ่งนะคะท่านที่ติดตามใน YouTube ก็คงจะเห็นเนี่ยค่ะถุงมันไม่ใหญ่เป็นถุงเล็กๆนะคะที่เป็นขยะตามบ้านที่แบบเราก็มัดแล้วก็ใส่ถังใหญ่แล้วก็ทางรถขยะก็มารับไปต่อนะคะน่าจะหล่นมาจากรถขยะแหละนะคะเป็นทางยาวเลยค่ะนะคะบนสะพานข้ามแยกท่าอิฐในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงตอนนี้ค่ะก็ฝากระวังด้วยนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะถึงแม้ว่ารถจะไม่ใช้ความเร็วกันมากก็ตามนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังกันด้วยเพราะมันค่อนข้างลื่นนะคะในจุดตรงที่มีถุงขยะหล่นนะคะส่วนในเส้นทางนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะคะก็รับแจ้งมีอุบัติเหตุที่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงช่วงหน้าบริษัท Cardinal Health ปลวกแดงเป็นรถบรรทุกชนกับจักรยานยนต์นะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บ1คนเสียชีวิต1คนนะคะอันนี้เป็นในนิคมอมตะซิตี้นะคะการจราจรก็จะมีชะลอตัวในจุดตรงนี้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็คงจะมีรถที่ดูด้วยอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูด้วยนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะนะคะซึ่งเป็นรถบรรทุกชนกับรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะคนเจ็บในเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างช่วยเหลือกันอยู่นะคะทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นชะลอตัวค่ะนะคะสำหรับอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่ถือว่ารุนแรงนะคะในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะนะคะที่เกิดเหตุในเช้านี้ค่ะนะคะรถมอเตอร์ไซค์ที่น่าจะมากัน2คนนะคะมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนค่ะนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะเป็นถนนในนิคมก็จะมีชะลอตัวนะคะในจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ท ทะเบียน3กกรเรือ3279ชลบุรีนะคะที่เกิดอุบัติเหตุโอ๊ยเหมือนกับไปซื้อของมาตอนเช้าเพราะว่าเห็นมีข้าวของที่อยู่ในถุงก๊อบแก๊บหล่นกระจายอยู่ด้วยนะคะในจุดตรงนี้ค่ะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามเพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะสำหรับกรณีบัติเหตุในจุดตรงนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะนะคะก็เรื่องของการขับรถนะคะอันนี้ต้องถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่ไม่ใช่เป็นถนนเมนหลักนะคะที่รถใช้ความเร็วไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่โอกาสเกิดอุบัติเหตุนั้นมันก็เกิดขึ้นได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะนะคะในการขับรถนะคะฝากไว้ทุกคนเลยนะคะว่าอะไรที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งคนเดินเท้าคนที่ขี่จักรยานนะคะคนที่ขี่จักรยานยนต์คือทุกอย่างเนี่ยนะคะที่อยู่บนถนนเนี่ยต้องระมัดระวังกันทั้งสิ้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทาง Toyota ถนนสีขาวค่ะก็มีกิจกรรมนะคะที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะที่อยากให้ช่วยกันนะคะก็เชิญชวนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกับ Toyota ถนนสีขาวของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะชวนชาวจสร้อยค่ะนะคะมาหาสิ่งผิดปกติบนท้องถนนค่ะนะคะดูภาพไปพร้อมๆกันนะคะใน YouTube นะคะว่าบนถนนเส้นนี้ค่ะถ้าเรามองการไกลมองไกลนะคะดูว่าอันไหนเนี่ยเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่นะคะว่าเราต้องคาดการณ์นะคะว่าต้องประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วด้วยนะคะว่าอะไรที่จะไม่ปลอดภัยอะไรที่ดูแล้วปลอดภัยนะคะในภาพนี้ก็จะเห็นว่านะคะจะเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางนะคะที่จะอยู่ในไหล่ทางซ้ายเห็นไหมคะคันนี้จอดอยู่ไหล่ทางซ้ายข้อ A นะคะแล้วก็จะเห็น B นะคะเห็นรถจักรยานที่ขี่ออกมาจากซอยเหมือนจะข้ามทางมานะคะข้อ C มีคนกำลังข้ามทางม้าลายข้อ D ถูกทุกข้อนะคะคือบนทั้งหมดเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบบนถนนเนี่ยนะคะว่าเราจะคาดการณ์กันยังไงนะคะเพื่อให้มันมีความปลอดภัยในการขับขี่นะคะอันไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดข้อ A รถที่จอดอยู่ข้างทางข้อ B จักรยานที่ออกมาจากซอยข้อ C คุณกำลังข้ามทางม้าลายข้อ D ถูกทุกข้อคือทุกข้อเนี่ยเราต้องดูว่าล้วนแล้วแต่จะทำให้มีความปลอดภัยไม่ปลอดภัยในการขับขี่นะคะอันนี้เนี่ยตอบคำถามกันได้นะคะโดยลงทะเบียนกันก่อนนะคะลงทะเบียนกันนะคะตาม QR code นี้นะคะหรือว่าที่เพจ JS Radio ค่ะที่เราปักหมุดเอาไว้นะคะก็ไปลงทะเบียนตาม QR code แล้วก็ตอบคำถามกันข้อ A ข้อ B ข้อ C หรือว่าข้อ D นะคะหลังจากนั้นค่ะนะคะก็เตรียมที่จะลุ้นกันว่าจะเป็นผู้ที่ตอบถูกเป็นผู้โชคดีไหมนะคะเรามีของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทั้งกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัล นะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะสุ่มว่าผู้ที่ตอบถูกเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทั้งกรุ๊ปมูลค่า300บาทนี้5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวนะคะตอบคำถามกันได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะทางเพจ JS100 Radio ค่ะแล้วก็จะประกาศผลวันที่7สิงหาคมนะคะทางเพจ Facebook JS100 นะคะสำหรับกิจกรรมของโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสามารถที่จะไปตอบคำถามกันได้แต่ว่าต้องลงทะเบียนก่อนนะคะตาม QR code ที่ในเพจของ JS100 นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูเรื่องของการจราจรในเส้นทางกันนะคะคุณผู้ฟังที่ใช้รัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะแจ้งว่าช่วงของประชานุกูลมุ่งหน้ามาที่รัชวิภาการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะบอกว่าติดมากๆตั้งแต่แยกวงสว่างมาเลยค่ะนะคะติดมากผิดปกตินะคะว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะคะอ๋ออันนี้ได้คำตอบแล้วคุณนิพนธ์ค่ะคุณนิพนธ์เนี่ยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยนะคะว่ามีอุบัติเหตุนะคะบนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าช่วงของประชานุกูลมุ่งหน้ามาที่ราชวิภาบนสะพานข้ามราชวิภาตรงหน้าบกจรเลยนะคะมีจักรยานยนต์กับรถเก๋งอะค่ะชนกันขวางช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณนิพนธ์กันคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: ส
3: ดีครับ
2: ค่ะจุดนี้บนรัชวิภาเลยนะคะ
3: อยู่บนสะพานรัชวิภาพอดีเลยครับผมอย
2: ู่
3: ตรงหน้าบก.จราจร02แล้วน่ะ
2: ค่ะค่ะ
3: แต่ผมผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขากำลังเคลียร์รถอยู
2: ่
3: แต่ไม่เห็นผู้บาดเจ็บนะ
2: เป็นจักรยานยนต์กับรถเก๋งแล้วชนกันไม่น่าจะแรงมากใช่ไหมคะ
3: ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าไม่เห็นผู้บาดเจ็บ
2: อ๋อค่ะค่ะแล้วก็มีตำรวจอยู่กำลังเคลื่อนย้าย
3: ประมาณ20นาทีผมลงจากด่วนมา
2: ค่ะ
3: พอผมจะข้ามแยกมาได
2: ้อ๋อ20นาทีเลยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะติดยาวทีเดียว
3: นานอยู่ครับนานอยู่เพราะว่าท้ายแถวก็น่าจะยาวแล้วตอนเนี้ย
2: อ๋อค่ะค่ะค่ะอีกสักครู่นึงน่าจะ
3: ผมหลุดจากอุบัติเหตุมาก็การจราจรก็คล่องตัวดีครับผม
2: ค่ะคุณนิพนธ์มุ่งหน้าไปทางไหนอะคะมุ่งหน้าไปทาง
3: ฮัลโหลครับ
2: คุณนิพนธ์มุ่งหน้าไปทางไหนคะผ่านบัตเทไปแล้วค่ะแล้วไปไหนต่ออ
3: ๋อผมจะไปดินแดงครับผม
2: อ๋อยังใช้การได้อยู่
3: ตอนนี้ผมวิ่งอยู่วิภาวดี
2: ค่ะ
3: การจราจรก็คล่องตัวดีครับทั้งเข้าทั้งออก
2: ค่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะก็สรุปว่ารัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะจากประชานุกูลมุ่งหน้ามาที่ราชวิภาบนสะพานข้ามราชวิภานี้นะคะตรงหน้าบกจรนะคะที่มีจักรยานยนต์กับรถเก๋งชนกันในช่องทางซ้ายค่ะนะคะในขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนย้ายอยู่นะคะซึ่งรถติดมากอีกแป๊บหนึ่งน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จเพราะว่าไม่มีคนเจ็บส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามเรื่องของการเดินทางทั้งในช่วงที่หยุดยาวทั้งไปทำบุญกันด้วยนะคะตามต่างจังหวัดนะคะติดตามในช่วงของกรมทางหลวงค่ะช่วงของหยุดยาวนี้นะคะที่น่าจะเกือบอาทิตย์กันนะคะสำหรับคนที่วางแผนมานะคะได้7วันถึง9วันทีเดียวค่ะนะคะตอนนั้นเนี่ยในเส้นทางที่เดินทางกันโดยเฉพาะมุ่งหน้าไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเส้นทางที่ได้รับความนิยมคือคนใช้กันเยอะมากนะคะก็จะเป็นเส้น M6 ค่ะในจุดนี้นะคะทางแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2ค่ะก็แจ้งว่านะคะสำหรับท่านที่จะใช้ M6 นะคะท่านที่ใช้ M6 เนี่ยขอให้นะคะเตรียมให้พร้อมค่ะคือน้ำมันเติมให้เต็มนะคะเติมน้ำมันให้เพียงพอก่อนที่จะใช้ M6 นะคะเพราะว่าบน M6 ไม่มีสถานีบริการน้ำมันไม่มีสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถ EV ก็ไม่มีนะคะอู่ซ่อมรถก็ไม่มีจุดพักรถที่จะให้บริการร้านอาหารเครื่องดื่มไม่มีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เดินทางแล้วก็จะมุ่งหน้านะคะไปทางด้านของนครราชสีมานะคะไปขอนแก่นแล้วจะขึ้น M6 เนี่ยขอให้เติมน้ำมันให้เพียงพอนะคะชาร์จไฟให้เต็มนะคะแล้วก็ตรวจสอบสภาพรถให้ดีนะคะเนื่องจากว่าบนนั้นนี่ยังไม่มีอะไรให้บริการเพราะว่ายังไม่แล้วเสร็จสำหรับบน M6 นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะขอให้ขับรถการด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดค่ะเนื่องจากว่าบน M6 มอเตอร์เวย์หมายเลข6นี้นะคะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างด่านเก็บเงินมีบางส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะทำให้จะมีรถบรรทุกของโครงการที่เขาก็วิ่งทำงานกันนะคะทีนี้เนี่ยท่านที่ใช้เส้นทาง M6 ก็จะบอกเอ๊ะทำไมมีรถบรรทุกมาวิ่งในช่วงเทศกาลอะไรแบบนี้เพราะว่าคือเปิดให้ใช้เป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรแต่ว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็จะมีรถที่ทำงานขึ้นมาใช้เส้นทางกันด้วยนะคะยังไงก็ตามค่ะนะคะท่านที่เดินทางกันก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าจะสอบถามเส้นทางนะคะจะแจ้งเหตุนะคะที่อยู่บน M6 เนี่ยแจ้งได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนะคะแจ้งได้ค่ะที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงค่ะทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
4: ินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: ค่ะแล้วก็มาเพิ่มเติมกันกับกรณีบัติเหตุในนิคมอุตสาหกรรมปลวกอมตะซิตี้ที่ปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะเพิ่มเติมกับคุณสมปองทางเพจซูมระยองค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: อุบัติเหตุในนิคมอมตะซิตี้นะคะที่มีรถบรรทุกชนกับจักรยานยนต์อันนี้เหตุมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะคะ
5: เมื่อตอนช่วงประมาณ7โมงกว่า
2: ค่ะ7โมงแล้วลักษณะเหตุการณ์มันไปยังไงมายังไงกันนะคะ
5: ก็เดี๋ยวตามที่ถามสอบถามกู้ภัยนะครับ
2: ค่ะ
5: ก็รถจักรยานยนต์เนี่ยที่เขาเอาเป็นชาวพม่านะ2คนแล้วก็เขาซื้อของมาเต็มรถอะรถจักรยานคันฮาร์เวฟเนา
2: ะ
5: แล้วก็วางของไว้ข้างหน้าทั้งรังน้ำมันทั้งข้าวสารทั้งหลายอย่าง
2: ถ้า
5: เกิดว่าเป็นทางโค้งแล้วเกิดว่าโค้งแล้วเกิดเสียหลักเนี่ยของมันจะหล่น
2: ค่ะ
5: เขาก็เลยน่าจะเซเข้าไปหารถพ่วงรถพ่วงเลยเกี่ยวกับตรงช่วงพ่วงหลังนะครับเกี่ยวแล้วก็ล้มหัวรองรับล้อพอดีจังหวะพอดี
2: ค่ะแต่พูดถึงว่าในนิคมรถมันก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากนะคะคุณสมปองเนาะ
5: ใช่ครับแต่ว่ารถเยอะช่วงเช้า7โมง8โมงช่วงนี้รถยังติดอยู่เลยครับรถติดสะสมมาก
2: เขาไปซื้อจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุเป็นชาวเมียนมาเป็นเหมือนกับสามีภรรยากันแบบนี้หรือเปล่าคะ
5: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันเขาบอกเป็นพี่น้องหญิงทั้งสองคน
2: เป็นผู้หญิงสองคนโอ้ซื้อของมาอย่างเยอะเลย
5: ใช่ไปจ่ายตลาดซื้อของอะไรมาเนี่ยก็ของเป็นพ่วงมาด้านแอนก็มีตรงกลางหน้าก็มี
2: โอ้ไม่น่าเห็น
5: แล้วเกิดเสียหลัก
2: ค่ะทั้งสองคนอายุเยอะไหมคะคุณสมปอง
5: ก็อายุไม่เยอะครับน่าจะอยู่ประมาณ20กว่า
2: เป็นเหมือนก็เป็นคนงานในนี้หรือเปล่าคะ
5: ครับมันเข้าคอร์สเข้าขายของอยู่เขาบอกว่าอยู่ตลาดป่ามะพร้าวครับ
2: อ๋อค่ะโอ้โห
5: ก็เหลือประมาณสักกิโลเดียวจะถึงจุดมุ่งหมายก็แล้วอ่ะ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ดีเกิดเสียหลักซะก่อน
2: ค่ะ
5: ก็จำไม่สามารถจำหน้าได้อ่ะเพราะกระจายหมดเลย
2: ค่ะอันนี้เสียชีวิตทั้งหมดกี่คนนะคะ
5: เสียคนเดียวครับอีกคนนึงบาดเจ็บครับ
2: อีกคน
5: ผู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลปลวกแดงแล้วครับ
2: อ๋ออีกคนได้รับบาดเจ็บไม่ได้สาหัสมากใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับคนไม่สาหัสคนเสียชีวิต
2: ค่ะคนเจ็บนี่เป็นคนซ้อนหรือว่ายังไงอะคะ
5: ไม่แน่ใจตรงนี้นะครับ
2: ไม
5: ่แน่ใจที่เขามีหมวกกันน็อกอยู่ใบเดียว
2: อ๋อค่ะ
5: แต่หมวกกันน็อกไม่โดนเหยียบนะเหมือนกับคนซ้อนยังใส่หมวกกันน็
2: อ
5: กแล้วคนขับอาจจะไม่ใส่ที่สันนิษฐานที่มองๆนะครับ
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวต้องไปดูกล้องอีกทีนึงแล้วก็ณตอนนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนอยู่อะคะ
5: รอรถเก็บร่างผู้เสียชีวิตครับ
2: ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะคะต้อง
5: ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรเลยครับ
2: รอคุณ
5: ติดสะสม
2: อยู่รอคุณหมออยู่เหรอคะ
5: รอรถผู้ภัยที่เก็บเพราะมีเคสเยอะนะครับวันนี้ตอนเช้ามี 3-4 เคส
2: โอ้ชนกัน
5: รถผู้ภัยมาเก็บ
2: ค่ะ
5: ตอนนี้มีผู้ภัยรถธรรมดาไม่ใช่รถนอเก็บ
2: ค่ะค่ะต้องรอรถอยู่มันก็เลยทำให้ถนนในนิคมตรงนี้ก็เลยชะลอตัว
5: ยังวิ่งได้เลนเดียวครับค่อยๆทยอยไปเรื่อยๆครับ
2: ค่ะ
5: จะมีรปภ.ของอมตะซิตี้นะครับคอยการจราจรให้อยู
2: ่ค่ะค่ะค่ะก็ยังไงขอบคุณมากนะคะคุณสมปองที่เพิ่มเติมให้นะคะ
5: ค
2: ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้ขนาดคือเห็นแต่ภาพรถที่เกิดประเทศคันนี้นะคะที่เป็น2พี่น้องชาวเมียนมานะคะซึ่งเปิดร้านขายของอยู่ในนิคมอมตะซิตี้คือข้าวของนี่คงจะเยอะจริงๆเลยนะคะที่กระเด็นออกมานะคะจากการเกิดประเทศที่บรรทุกของมาทำให้รถเสียหลักนะแล้วก็รถบรรทุกที่ขับอยู่ก็คงจะเบรกไม่ทันนะคะทำให้จุดนี้มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บ1รายนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่คุณนิพนธ์ได้แจ้งไว้นะคะรัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้าช่วงขอบประชานุกูลมุ่งหน้ามาที่ราชวิภาบนสะพานข้ามราชวิภาตรงบก.02ค่ะที่มีจักรยานยนต์กับรถเก๋งชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายทำให้แบบรถติดยาวมากไปทางด้านของวงสว่างนะคะล่าสุดเนี่ยคุณชัดประชาชื่นเพิ่มเติมบอกว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งระบายรถกันนะคะการจราจรก็คงจะค่อยๆขยับดีขึ้นเป็นลำดับค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณยุพินเนี่ยแจ้งว่าลืมเป็นกระเป๋าเดินทางแบบล้อลากนะคะสีเขียวแล้วก็ที่กระเป๋านี่ติดสติ๊กเกอร์ว่าพี่นายน้อยเขาแต่ลำปางนะคะในกระเป๋าใบนี้มีพวกเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะหลายอย่างลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะนะคะไม่ทราบทะเบียนนั่งจากนครชัยแอร์ตรงจตุจักรมาลงรถตรงพระราม8อพาร์ตเมนต์เมื่อช่วงประมาณ 5:00 นะคะแล้วก็ลืมกระเป๋าใบนี้ไว้ค่ะนะคะฝากพี่แท็กซี่คันนี้ด้วยนะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองรับผู้โดยสารเมื่อตอน 5:00 จากนครชัยแอร์ที่จตุจักรมาลงตรงพระราม8อพาร์ตเมนต์เมื่อช่วงประมาณ 5:00 นะคะผู้โดยสารนั้นลืมของเอาไว้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะกรณีของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุตรงช่วงถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกค่ะนะคะนู่นเลยนะคะจังหวัดเพชรบุรีช่วงของก่อนถึงต่างระดับหนองยับล่องประมาณ1กิโลเมตรนะคะเป็นเหตุตั้งแต่ช่วงประมาณสัก 2:00 กว่านะคะที่รถพ่วงค่ะรถพ่วงบรรทุกรถใหม่ป้ายแดงนะคะที่น่าจะไปส่งโชว์รูมอะค่ะนะคะเกิดเสียหลักชนเสาไฟข้างทางนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นบ้านที่อยู่ข้างทางด้วยนะคะได้รับความเสียหายค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะไม่มีผู้บาดเจ็บซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุเพราะว่ารถคันเกิดเหตุตอนนี้คือสภาพนั้นคือเอียงไปทางซ้ายไม่ถึงกับตะแคงนะคะเอียงไปทางซ้ายค่ะนะคะแล้วก็รถป้ายแดงน่าจะเกือบ10คันที่บรรทุกมายังไม่ได้หล่นมาจากรถนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะเพราะว่าเขาก็ล็อกเป็นอย่างดีแหละนะคะไม่ได้มีคันไหนแบบว่าไหลลงมาหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะมีแต่ตัวรถพ่วงที่บรรทุกมาที่เอียงอยู่นะคะก็จะขวางไปในไหลทางซ้ายนะคะสำหรับรถพ่วงคันนี้แล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีเสาไฟที่คงจะได้รับความเสียหายนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าได้นำรถเทียบมาค้ำเอาไว้ค้ำเสาไฟเอาไว้ค่ะนะคะก็เลยรวมทั้งหมดว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะเสียไปในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็ไหลทางซ้ายด้วยนะคะส่งผลทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวค่ะนะคะพิกัดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกค่ะช่วงของเขาย้อยเพชรบุรีมุ่งหน้ามาทางเขาบันไดอิฐนะคะจุดที่เกิดเหตุนั้นคือก่อนถึงต่างระดับหนองยาปล้องประมาณ1กิโลเมตรนะคะที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นเหตุตั้งแต่ตอนประมาณ 2:00 กว่าที่เกิดเหตุนะคะณตอนนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรทั้งสิ้นนะคะนะคะก็คงจะต้องรอทางประกันของรถคันนี้นะคะที่มาเคลื่อนย้ายเพราะว่ามันมีรถป้ายแดงที่บรรทุกมานะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะเกือบจะ10คันได้นะคะที่อยู่บนรถคันนี้ค่ะเพราะนั้นคงจะต้องรอทางประกันมาดำเนินการตามขั้นตอนนะคะยังไม่ทราบจุดหมายปลายทางของรถที่จะไปส่งว่าจะเป็นโชว์รูมไหนนะคะก็นะคะตอนนี้เป็นรถป้ายแดงอะค่ะนะคะไม่บอกยี่ห้อเพราะว่าคือยังก็มองยี่ห้อไม่เห็นนะว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะคะแต่ว่าสภาพรถที่อยู่บนรถพ่วงคันนี้ยังโอเคอยู่นะคะไม่ได้มีแบบคันไหนแบบที่ไหลออกมาอะไรทั้งสิ้นนะคะในจุดตรงนี้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะเลยไปแล้วการจราจรนั้นใช้กันได้ส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะส่วนในช่วงเวลาตอนนี้นะคะการจราจรนะคะเช้าวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดฟันหรออยู่นะคะต้องชื่นชมคนที่วันนี้มาทำงานกันตามปกตินะคะอาจจะลางานไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ลากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็ลากันแบบสบายๆนะคะไม่รู้ทางเกาะช้างนี่คนเยอะไหมคะเพราะปกติเวลาเป็นช่วงวันหยุดที่แบบหยุดกันยาวๆ3วัน4วันเนี่ยนะคะคนก็จะไปเที่ยวทั้งเกาะกูดเกาะช้างกันนะคะที่ข้าม ฟากลงเฟอร์รี่กันนะคะข้ามกันไปนะคะไม่รู้ว่าเยอะขนาดไหนนะคะส่วนใครที่อยู่ทางนั้นนะคะเล่าบรรยากาศได้เลยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะคุณไก่บางบอนใช้ถนนราชบูรณะสวัสดีค่ะ
6: ครับผมสวัสดีครับคนมีนาคร
2: ับ เป็นไงบ้างคะทางด้านนู้น
6: สภาพจราจรดีมากเลยคร
2: ับ ค่ะตั้งแต่ช่วงไหนมาคะคุณไก่ราชบูรณะใช้ตรงไหนมาบ้าง
6: ผมมาจากกรุงเทพสะพานกรุงเทพนะครับพระราม3แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาราชบูรณะ
2: ค่ะ
6: รถไม่ติดเลยโล่ง
2: โล่งเลย
6: แล้วจะมาผมก็เลี้ยวขวาแยกราชบูรณะจะมาทะลุสุขสวัสดิ
2: ์ค่ะ
6: ติดตามสัญญาณไฟแต่ถือว่าไม่ติดนะก็มาเรื่อย
2: ๆค่ะ
6: ครับตอนนี้เลี้ยวขวามาสุขสวัสดิ์แหละเป็นฝั่งขาเข้าตอนนี้อยู่สุขสวัสดิ์38
2: ค่ะ
6: รถถนนโล่ง
2: โล่งเลยค่ะ
6: แต่วันนี้โล่ง
2: ข้
6: างในก็โล่งนะ
2: ใช่
6: มาจากตู้เลยมาจากลาดพร้าว101
2: ค่ะ
6: มาส่งลูกค้าสีลมข
2: ึ
6: ้นตรวจขึ้นไลน์มาก็โล่งมันก็ไม่ถึงว่าโล่งแต่รถไม่ติดอ่ะ
2: ใช่สบายมากดีจังค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณไก่บางบอน
6: ค่ะไม่ได้คุยคุณวินานานเลย
2: ดีใจรถเริ่งเราเจอกันขอบคุณมากคุณไก่บางบอนสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกค่ะจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382นะคะอบรมกันเนี่ยระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมค่ะณอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกจตุจักรค่ะอันนี้เนี่ยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่ประสงค์จะขอรับอนุญาตขับรถยนต์นะคะรวมทั้งส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะทีนี้ผู้เข้ารับการอบรมนะคะซึ่งผ่านการอบรมแล้วก็การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีเลยนะคะได้เปิดรับสมัครมานะคะตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมจนถึงวันที่21สิงหาคมค่ะจำนวนจำกัดนะคะจะรับได้100ถึง120ท่านค่ะอบรมระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกค่ะนะคะที่จัดอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382นะคะดีมากเลยนะคะก็ท่านใดนะคะจะประสงค์จะขอรับอนุญาตขับรถยนต์นะคะเข้าอบรมได้เลยนะคะจำนวนจำกัด100ถึง120ท่านเพราะว่าอบรมเสร็จเนี่ยครบตามขั้นตอนตามกระบวนการ2วันนี้จะได้รับอนุญาตขับรถยนต์ทันทีนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะซึ่งก็จะมีกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือแล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากวิริยะประกันภัยนะคะโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบของE-exam แล้วก็การทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันและเวลาราชการนะคะทีนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ะก็จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ะและก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนนะคะยื่นเอกสารประกอบการสมัครก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์ตามแบบของแพทยสภาที่รับรองอายุไม่เกิน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารนะคะโดยทั้งหมดนี้นะคะก็ไปยื่นกันได้นะคะที่กรมการขนส่งทางบกค่ะรวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมโทรศัพท์หมายเลข02-129-8888ต่อหมายเลข7419 7422และ7443นะคะอันนี้ดีเลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะต้องไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนนะคะแล้วก็จะสมัครเข้าร่วมโครงการของในโครงการนี้นะคะก็ติดต่อได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนที่หมายเลข02-129-8888ต่อ7419 7422และ7443ค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ได้เวลาไปพักกันครู่หนึ่งค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
0: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20 ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
0: 15ถึง16สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: ค่ะมาที่สภาพการจราจรนะคะในช่วงนี้นะคะสำหรับท่านที่วันนี้ยังทำงานกันนะคะเป็นผู้ขยันทุกท่านนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะการจราจรก็มาดูกันนะคะทางด้านของเส้นทางที่รถเคยเยอะๆกันนะคะทางด้านถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะในช่วงเวลานี้ก็เรียกว่าวันนี้แบบดีมากค่ะสำหรับถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะยังคงใช้การกันได้นะคะส่วนทางด้านของถนนพระราม1นะคะมาดูเส้นทางนี้กันนะคะก็เริ่มมาจากทางถนนทางบรรทัดทองนะคะที่เลี่ยงถนนเพชรบุรีเพราะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะก็มาใช้บรรทัดทองกันนะคะเพื่อมาออกถนนพระราม1นะคะไม่ว่าจะผ่านทางแยกเจริญผลนะคะการจราจรก็ยังคงใช้การได้ดีนะคะแล้วก็มุ่งหน้าเข้ามาที่แยกปทุมวันนะคะรถก็จะเยอะสักนิดหนึ่งค่ะนะคะแต่ไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะยังสามารถใช้การกันได้นะคะบนถนนพระราม1นะคะช่วงของแยกปทุมวันนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางราชดำรินะคะคือฝั่งทางแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาที่ราชดำริเนี่ยรถจะเยอะบ้างนะคะยังสามารถไปได้กันตามรอบของสัญญาณไฟนะคะช่วงของแยกราชประสงค์นะคะในขณะนี้การจราจรรถค่อนข้างเยอะนะคะบนแยกราชประสงค์นะคะมันจะเป็นรถที่มาจากถนนเพลินจิตนะคะมุ่งหน้ามาที่ราชประสงค์ค่ะนะคะอาจจะรอสัญญาณไฟกันหลายรอบหน่อยนะคะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะจากทางแยกราชประสงค์นะคะต่อเนื่องออกมาทางด้านของเซ็นทรัลชิดลมนะคะมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนเพลินจิตนะคะการจราจรก็เรียกว่ายังไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะส่วนทางด้านของถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะก็ไล่กันมาเลยค่ะนะคะตั้งแต่แยกบางนามานะคะการจราจรใช้การได้นะคะจะมีรถหนาแน่นนะคะตรงช่วงของสุขุมวิท62ค่ะนะคะอาจจะเป็นรถที่มาที่สำนักงานขนส่งนะคะตรงตรงนี้พื้นที่เท่าไหร่พื้นที่3มั้ยคะตรงช่วงที่เลยสุขุมวิท62ไปหน่อยนะคะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่ารถที่มาติดต่อราชการนะคะที่กรมการขนส่งทางบกตรงพื้นที่3ตรงนี้นะคะเลยทำให้ค่อนข้างจะมีรถเยอะนะคะโดยรอบของแยกสุขุมวิท62ค่ะผ่านมาได้นะคะมุ่งหน้ามาที่แยกอ่อนนุชนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของพระโขนงนะคะยังไปได้กันตามรอบสัญญาณไฟนะคะจากพระโขนงค่ะมุ่งหน้ามาทางเอกมัยนะคะมุ่งหน้ามาทางพร้อมพงค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้นะคะมีรถมากขึ้นนิดเล็กน้อยนะคะทางแยกอโศกค่ะแต่ว่าไม่เป็นปัญหารอสัญญาณไฟอะไรกันนานมากนะคะผ่านทางแยกอโศกค่ะมุ่งหน้าไปทางนานาแล้วก็มุ่งหน้ามาทางใต้ด่วนเพลินจิตนะคะการจราจรก็เรียกว่ายังใช้การกันได้ตามสัญญาณไฟแล้วก็ไม่ได้ติดอะไรมากมายนะคะร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์พูนสำราญรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันคร
0: ับ ค่ะวันนี้ค่อนข้างดีไหมคะในพื้นที
1: ่ดีครับแทบจะคล่องตัวทุกด้านเลยครับ
0: ค่ะ
1: รถไม่เยอะรถปริมาณน้อยครับวันนี
0: ้ค่ะทางด้านของกำแพงเพชร7ออกทางเพชรบุรียังใช้การกันได้นะคะ
1: ดีครับรถน้อยคล่องตัวเลยครับ
0: อ๋อโหเยี่ยมเลย
1: ทางเพชรบุรีขาเข้าก็ได้ดีตลอด
0: ค่ะ
1: ลำเก้าขาเข้าที่เก้าสองก็หนาแน่นนิดหน่อยแต่ก็ได้ตลอด
0: ค่ะ
1: ไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะเยี่ยมเลยนะคะตอนนี้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะรองสารวัตรค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็ใช้การกันได้นะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะรวมทั้งทางด้านของรัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะจากทางรัชโยธินยาวๆกันมาเลยนะคะต่อเนื่องมาทางลาดพร้าวมาทางสุดที่สารนะคะมุ่งหน้ามาที่ยะพระรามเก้าค่ะนะคะการจราจรก็ยังใช้การกันได้สบายๆตามสัญญาณไฟค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ท างด่วนในช่วงตอนนี้นะคะในชั่วโมงนี้นะคะก็เรียกว่าใช้การกันได้ดีมากๆนะคะไม่จะเป็นทางบูรพาวิถีทั้งสองฝั่งนะคะทั้งบูรพาวิถีจากทางบางนามุ่งหน้าออกไปทางชลบุรีนะคะในตอนนี้เนี่ยการจราจรใช้การได้นะคะในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะคะต่อเนื่องมาบนทางด่วนขั้นที่1ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะด่วนบางนาเข้ามานะคะรวมทั้งทางด้านด่วนดาวคะนองเข้ามาก็ยังใช้การได้นะคะด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางมอเตอร์เวย์เข้ามาสบายมากเลยค่ะนะคะใช้การได้นะคะในฝั่งกลับกันนะคะจากทางแจ้งวัฒนะประชาชื่นเข้ามาการจราจรบนด่วนศรีรัตน์เองใช้การได้นะคะรวมทั้งบนด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะทั้งสองฝั่งค่ะการจราจรนั้นก็เรียกว่าใช้การได้ดีมากนะคะแล้วก็การทางพิเศษทางประเทศไทยนะคะที่แจ้งเอาไว้ว่ายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางนะคะตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมค่ะไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนะคะ3สายทางนะคะเนื่องในวันหยุดราชการนะคะ3วันค่ะก็จะมีทางพิเศษเฉลิมพระนครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์นะคะทางด่วนแจ้งวัฒนะศรีนครินทร์แล้วก็ทางพิเศษสายอุดรรัฐยาบางปะอินปากเกร็ดนะคะ3สายทางนี้นะคะช่วงของ28 29 30กรกฎาคมนะคะที่ยกเว้นค่าผ่านทางค่ะก็เริ่มตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนนี้นะคะ 00.01 ของหลังเที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนะคะโดยแต่ละสายทาง3สายทางที่ยกเว้นค่าผ่านทางนะคะตรงหน้าด่านเนี่ยก็จะมีป้ายติดไว้ว่าผ่านฟรีนะคะตัวใหญ่เบิ่มเทิมนะคะก็สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดกันนะคะหรือว่าท่านที่จะไปทำธุระนะคะหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะ3วันนะคะ28 29 30กรกฎาคม3สายทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้แจ้งเรื่องของการยกเว้นค่าผ่านทางค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นะคะช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันแล้วก็หลัง9โมงค่ะนะคะมาติดตามรายละเอียดกันนะคะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบกนะคะว่าคนที่มีใบสั่งนะคะจะต้องไปจ่ายค่าใบสั่งให้เรียบร้อยค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยคือต่อภาษีทะเบียนรถได้ต่อได้แต่ว่าไม่ได้ไปวงกลมป้ายจริงนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของหลัง9นาฬิกาค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะกระทรวงคมนาคมเร่งเตรียมพร้อมถนนสายพุทธภูมิรับคลื่นนักท่องเที่ยวมุ่งสู่มรดกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลม
2: บำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟัน
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รองนายกรัฐมนตรีร่วมยินดีวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ชูโครงข่ายถนนรางอากาศเชื่อมเส้นทางแห่งศรัทธารับนักท่องเที่ยวทั่วโลกคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมแสดงความยินดีที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกและมั่นใจว่าจากนี้วัดพระมหาธาตุจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางโดยทางถนนได้มีการใช้สายแยกทางหลวงหมายเลข4103ถนนพุทธภูมิระยะทางประมาณ4กิโลเมตรขนาดสีช่องจราจรเพื่อเป็นการลดความแออัดในการเดินทางท่าอากาศมีท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 1,600 คนต่อชั่วโมงหรือ4ล้านคนต่อปีการเดินทางทางรางปัจจุบันสามารถเดินทางโดยรถไฟเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้โดยตรงนอกจากนี้ยังประสานจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวทางการบริหารจัดการการเดินทางทั้งระบบจราจรระบบขนส่งสาธารณะและการเชื่อมต่อจากสนามบินสถานีรถไฟและสถานีขนส่งเข้าสู่ตัวเมืองโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญและในช่วงวันหยุดยาวที่จะมีประชาชนเดินทางไปสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นจำนวนมากและผ่าผ่อนช่างกุลรายงานค่ะ
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กรองและแม่น้ำท่าจีนในช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2สทนช.จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนดีลาค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ซาอุเริ่มระงับการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่2หลังผู้นำสหรัฐได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงให้ยุติการโจมตีขณะที่การเจรจาทางการทูตยังดำเนินต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปสู่สงครามเต็มรูปแบบกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเผยแพร่ภาพที่พวกเขาอ้างว่าได้ยิงโดรนของซาอุดีอาระเบียตกเหนือน่านฟ้าทางตอนเหนือของเยเมนเจ้าหน้าที่เยอรมนียืนยันว่าชายที่ต้องสงสัยว่าขับรถตู้พุ่งชนฝูงชนใกล้งานเทศกาลพรายในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีจากนั้นก็ใช้มีดไล่แทงผู้คนถูกตำรวจยิงเสียชีวิตแล้วไฟป่าที่โหมกระพือทั่วยุโรปตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในฝรั่งเศสและสเปนส่งผลให้ประชาชนกว่า 330,000 คนต้องอพยพอดีตประธานาธิบดีฮวนออร์แลนโดของฮอนดูรัสเดินทางถึงฮอนดูรัสเพื่อไปเชิญข้อหาคอร์รัปชันหลังถูกส่งตัวไปยังสหรัฐเพื่อรับการพิจารณาคดีในข้อหาลักลอบค้ายาเสพติดเมื่อ4ปีก่อนโรมาเนียเรียกเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบหลังโรมาเนียยิงโดรนลำที่3เพื่อไปเชิญข้อหาคอร์รัปชันหลังถูกส่งตัวไปยังสหรัฐเพื่อรับการพิจารณาคดีในข้อหาลักลอบค้ายาเสพติดเมื่อ4ปีก่อนโรมาเนียเรียกเอกอัคร

0: อย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: 9นาฬิกา13นาทีนะคะของเช้าวันจันทร์27กรกฎาคมนะคะซึ่งเป็นวันทำงานนะคะแต่ว่าการจราจรวันนี้เบาบางนะคะเบาบางอย่างที่ทุกคนได้คาดการณ์กันนะคะแล้วก็เรื่องที่ได้เกริ่นกันไปนะคะว่าจากการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้ทำMOU นะคะกับทางกรมการขนส่งทางบกนะคะที่เชื่อมข้อมูลนะคะว่าใบสั่งจราจรคนที่มีใบสั่งนะคะใบสั่งก็ต้องชำระไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะการต่อภาษีมันจะไม่ได้ราบรื่นนะคะได้ป้ายต่อภาษีได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ป้ายจริงนะคะซึ่งรายละเอียดนั้นจะเริ่มเมื่อไหร่อย่างไรมีผลนะคะตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องนี้กันนะคะกับทางพลอขออภัยพันตำรวจเอกสุขสวัสดิ์ครูสิทธิพลท่านรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณวินาครับ
3: ค่ะค่ะท่านรองผู้บังคับการคะรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะที่ทางสตช.กับกรมการขนส่งทางบกได้มีการลงนาม MOU เชื่อมข้อมูลกันนะคะรายละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยมันจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะในการจับมือกันในครั้งนี้ค่ะ
4: ครับก็ต้องนำเรียนก่อนนะครับไอ้ MOU เนี่ยหรือว่าบันทึกข้อตกลงเนี่ยระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยในการเชื่อมข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้ว MOU ฉบับเนี้ยเคยมีกันมาก่อนแล้วเป็นฉบับหลักมาก่อนตั้งแต่ปี66นะครับเดือนเมษายน66มี MOU ฉบับนี้มาก่อนแล้วส่วนฉบับที่เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3: นะ
4: ครับที่ว่าต้องแก้ไขเพิ่มเติมอ่ะเนื่องจากว่าเมื่อปีที่เป็นข่าวว่ามีคำพิพากษาของศาลปกครองกลางปี67นะครับที่ว่าให้ เราทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยโดนฟ้องแล้วก็โดนแพ้คดีไปอันนั้นก็เลยมีการปรับปรุงให้ฉบับใหม่เนี่ยมีความสอดคล้องกับแนวคำพิพากษาที่ออกมารวมถึงทำตามคำแนะนำของศาลที่ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างต้องขอเกริ่นก่อนว่าที่แพ้เพราะว่าณตอนนั้นน่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่ทำตามขั้นตอนแล้วก็หลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ.จราจรมาตรา 141/1 ก็คือไม่ส่งกระบวนการให้ครบถ้วนไปที่ขนส่งจึงไม่มีอำนาจในการออกใบแทนการแสดงเสียเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
3: ค่ะ
4: นะครับก็คือไม่ออกป้ายวงกลมให้ตัวจริงให้เพราะว่าตำรวจไม่ทำไม่ครบถ้วน
3: ค่ะ
4: ขนส่งเลยไม่มีอำนาจณตอนนั้นนะครับ
3: ค่ะค่ะ
4: ทางเราเนี่ยก็มีการประสานงานทั้งตำรวจและก็ขนส่งเนี่ยที่ว่าตำรวจจึงต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทุกอย่างแล้วก็ส่งข้อมูลเหล่านี้มาที่ขนส่ง
3: ค่ะ
4: นะครับเราก็ทำตามคำพิพากษาของศาลจึงเกิด MOU ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโดยแนวทางดำเนินการต่างๆเนี่ยตามที่เป็นข่าวอาจจะมองว่า MOU ไม่ใช่กฎหมายหรือว่า MOU ขัดต่อกฎหมายหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย MOU ทำตามกฎหมายของราชบัณฑิตจราจรทางบกทุกประการเลยมาตราตามที่เรียนไปคือ 141/1
3: ค่ะ
4: นะครับมีขั้นตอนมีแนวทางทุกสิ่งอย่างบอกไว้หมดเลยในพระราชบัณฑิตจราจรอันนี้นะครับ
3: ค่ะ
4: ก็ขั้นตอนเนี่ยหรือรายละเอียดของ MOU อันนี้นะครับก็คือจะเริ่มเชื่อมข้อมูลในวันที่1สิงหา69นะครับอีกไม่กี่วันนี
3: ้
4: ก็คือใบสั่งที่จะออกของวันที่1สิงหาคมนี้เอง
3: ค่ะ
4: นะครับ
3: ใบสั่งเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ใบสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างคะท่านรองเพิ่มครับการ
4: ก็เกี่ยวกับกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องจะมีอยู่4ฉบับนะครับคือพ.ร.บ.จราจรทางบก พรบรถยนต์พรบทางหลวงพรบขนส่งนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับที่สามารถออกใบสั่งได้
3: ค่ะครับค่ะทีนี้คนที่ได้รับใบสั่งนะแน่นอนว่าต้องมีคำถามว่าใบสั่งที่มีเนี่ยคือมันหมายรวมว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่มาเลยไหมก่อนหน้านี้เลยไหมหรือว่าจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปอะค่ะ
4: ใบสั่ง MOU อันเนี้ยการเชื่อมข้อมูลกันเนี่ยจะเริ่มวันที่1สิงหาฉะนั้นใบสั่งที่ออกก่อนวันที่1สิงหาก็จะไม่เกี่ยวโยงกับ MOU ฉบับนี้แต่นะครับแต่ใบสั่งที่ออกก่อน MOU ฉบับนี้ก่อนวันที่1สิงหาน
3: ะครับ
4: ก็จะมีขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายคือเกี่ยวกับเรื่องพรบว่าด้วยการปรับเป็นที่นายอยู่นะครับสำหรับคนที่ไม่ชำระค่าปรับ
3: ค่ะ
4: นะครับก็จะต้องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะต้องทำสำนวนส่งอัยการส่งฟ้องศาลเพราะว่าเกี่ยวโยงกับพรบว่าด้วยการปรับเป็นที่ไหน
3: ค่ะค่ะทีนี้พอ1สิงหาคมเนี่ยคนที่ได้รับใบสั่งโดยออกใบสั่งโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยขั้นตอนนะคะเขาจะต้องทำยังไงบ้างอะคะ
4: ขั้นตอนของผู้ที่ได้รับใบสั่งนะครับ
3: คือ
4: กระบวนการเนี่ยถ้าใบสั่งก็จะมีอยู่2รูปแบบร
3: ู
4: ปแบบที่1ก็คือพบตัวผู้กระทำความผิดก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะออกใบสั่งก็คือจะมอบใบสั่งที่เป็นสลิปที่ออกจากเครื่อง POS เนี่ยให้กับเจ้าของรถที่กระทำความผิดใช่ไหมครับอีกประเภทหนึ่งก็คือใบสั่งที่ออกจากกล้องนะครับที่ออกจากกล้องนะครับก็จะส่งไปรษณีย์ไปที่บ้านตามที่อยู่ที่ปรากฏในสารบบนะครับจะส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปนะครับกรณีถ้าผู้ได้รับใบสั่งยังไม่ชำระใบสั่งไม่ชำระค่าปรับนะครับไม่ว่าจะช่องทางใดๆก็ตามทางในกฎหมายเนี่ยก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยออกใบเตือนใบที่2ส่งไปทางไปรษณีย์ตอบรับไป
3: ค่ะ
4: นะครับซึ่งไปรษณีย์ตอบรับเนี่ยคือไปรษณีย์ลงทะเบียนนะครับต้องมีผู้รับที่ปลายทาง
3: ค่ะ
4: นะครับถ้าผู้กระทำความผิดยังไม่ชำระค่าปรับอีกนะครับแล้วถึงเวลาที่จะต้องไปเสียภาษีประจำปีจะต้องไปติดต่อในทะเบียนขนส่งนะครับทางขนส่งก็จะดูข้อมูลว่ารถคันนี้นะครับติดค้างชำระค่าปรับอยู่หรือไม
3: ่
4: แล้วก็จะแจ้งกับผู้ที่มาต่อทะเบียนนะครับว่าคุณมีค้างชำระค่าปรับอยู่นะ1ใบ2ใบหรือกี่ใบก็ตาม
3: ค่ะ
4: ถ้าประสงค์จะชำระค่าปรับด้วยนะครับก็แล้วก็จะชำระค่าภาษีประจำปีด้วย
3: ข
4: นส่งก็จะมอบใบป้ายวงกลมตัวจริงให้นะครับแต่ถ้าไม่ประสงค์จะชำระค่าปรับนะครับขนส่งก็จะออกใบแทนของการเสียภาษีคือการชำระภาษีได้ตามปกติอยู่แล้ว
3: ค่ะ
4: นะครับขนส่งก็จะมอบใบให้ถ้ากรณีไม่ใบชั่วคราวนะครับถ้ากรณียังไม่ชำระค่าปรับที่ค้างอยู
3: ่
4: ครับแล้วก็ใบแทนตัวเนี้ยมีอายุ30วัน
3: ค่ะ
4: นะครับใช้ได้30วันถ้าหลังจาก30วันแล้วคุณก็ยังถือว่าเป็นผู้ชำระภาษีประจำปีแต่ไม่สามารถเอาเนี้ยมาแสดงติดไปที่หน้ารถได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ชำระภาษีนะครับคือชำระภาษีอยู่แล้วเพราะเราจ่ายเงินไปแล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: แต่ไม่สามารถนำมาแสดงให้มาแสดงที่หน้ารถได้เพราะว่ามันหมดอายุ30วันแล้วของใบแทนตัวนี
3: ้ค่ะ
4: นะครับ
3: ค่ะ
4: แล้วถ้าหลังจาก30วันทางเจ้าของรถหรือตัวแทนเนี่ยไปชำระค่าปรับของรถคันนี้ที่โดนใบสั่งก็นำหลักฐานหรือว่าไปติดต่อกับนายทะเบียนขนส่งก็มารับป้ายตัวจริงได
3: ้
4: นะครับเพราะว่าได้ชำระค่าปรับที่ค้างไว้แล้ว
3: ค่ะ
4: ครับ
3: ซึ่งถ้าหากว่าไม่ชำระค่าปรับแล้วก็ใบแทนที่มีอายุ30วันพอมันหมดอายุปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าเราก็จะแบบไม่มีป้ายวงกลมก็จะต้องผิดซ้ำซ้อนไปอีก
4: ก็จะผิดข้อหาไม่แสดง
3: เครื่องหมาย
4: ป้ายภาษีนะครับก็จะมีโทษตามพรบรถยนต์ปรับไม่เกิน 2,000
3: ค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะค่ะทีนี้เนี่ย เรียนถามท่านรองผู้บังคับการนะคะว่าในกรณีที่เราได้รับใบสั่งแล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จะส่งใบเตือนมานะคะขออภัยคือส่งมาทางไปรษณีย์ปึ๊บนะคะอันนี้เป็นอันแรกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ไปแบบดำเนินการอะไรก็จะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งใบเตือนมาทีนี้ระยะเวลานะคะการที่ส่งไปรษณีย์มาครั้งแรกนะคะกับที่จะมีเป็นใบเตือนมาเนี่ยมันมีระยะเวลาห่างกันมากน้อยแค่ไหนอะคะ
4: ก็จะประมาณ30วันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนที่เรียนไปเนี่ยจะส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับฉะนั้นถ้าไม่มีผู้รับอย
3: ่
4: างเช่นทะเบียนบ้านเนี่ยเราอยู่ในกรุงเทพแล้วว่าแต่ว่าเราย้ายถิ่นฐานหรือว่าย้ายที่ทำงานที่พักอาศัยจริงๆไปอยู่ต่างจังหวัดเราก็จะไม่เห็นไปรษณีย์ตัวนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดที่กรุงเทพเนี่ยมีคนรับให้ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ถือว่ามีผู้รับแล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีผู้รับจริงๆ
3: ค่ะ
4: ก็จะเป็นไปรษณีย์ก็จะโดนตีกลับไปที่ไปรษณีย
3: ์ค่ะ
4: นะครับฉะนั้นผู้รับเนี่ยก็จะไม่ได้รับแต่ผู้รับจะทราบขั้นจะทราบได้ยังไงว่าจะสามารถตรวจสอบได้ยังไงมันก็จะมีหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปตอนเนี้ยขึ้นในแอปทางรัฐแล้ว
3: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของตำรวจก็คือเว็บPTM Ticket ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถตรวจสอบได้ว่าเรารถคันนี้เนี่ยมีค้างชำระใบสั่งยังไงบ้างนะครับ
3: ค่ะ
4: แล้วอีกกรณีนึงถ้าผู้ที่กระทำความผิดแล้วไปติดต่อที่ขนส่งเพื่อเสียภาษีเนี่ยทางขนส่งก็จะแจ้งว่าคุณมีค้างชำระใบสั่งกี่ใบนะครับอันเนี้ยสามารถตรวจสอบได้ก่อนก็คือนำเรียนว่าแอปทางรัฐจะสามารถตรวจสอบได้สะดวกที่สุดนะครับ
3: แอปทางลัดนะคะที่เข้าไปตรวจสอบได้อันนี้ในแอปทางลัดเนี่ยคือใครก็ได้ใช่ไหมคะท่านรองผู้การคือเราลงทะเบียนไปแล้วเราสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือว่าคนที่ตรวจสอบได้ต้องเป็นอะไรนะเจ้าของรถคันนั้น
4: ก็ต้องเป็นเจ้าของรถนะครับที่จะตรวจสอบได้เพราะว่าใบสั่งเนี่ยออกให้กับเจ้าของรถออกกับรถยนต์คันนั้น
3: ค่ะ
4: นะครับไม่ได้ออกกับตัวบุคคล
3: ค่ะ
4: นะครับ
3: ค่ะค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อเราได้รับใบสั่งหรือว่าเราทราบว่าเรามีใบสั่งเนี่ยประชาชนสามารถโต้แย้งได้ไหมคะว่าอันนี้แบบไม่น่าจะเรานะเราไม่ได้จำผิดอะไรเงี้ยตรงนี้มันมีขั้นตอนมีกระบวนการไหมคะท่านรอง
4: มีกระบวนการทุกขั้นตอนเลยโต้แย้งได้ตั้งแต่เรารับใบสั่งตอนแรกเลยได้รับตั้งแต่แรกนะครับว่าเราไม่ได้ผิดเราสามารถโต้แย้งกับตำรวจได้เลยหรือแม้กระทั่งเมื่อได้รับใบสั่งทางไปรษณีย
3: ์
4: นะครับแล้วหนึ่งคือแจ้งว่าเราไม่ได้กระทำความผิดหรือรถที่เรากระทำความผิดไม่ใช่รถของเราไม่ครับหรือรถที่ปรากฏในใบสั่งเนี่ยไม่ใช่รถของเราเพราะว่ารถอาจจะโดนสวมทะเบียนนะครับเช่นเราเอารถคันนี้ไม่ได้ใช้แต่ว่าคนอื่นเนี่ยคนร้ายเนี่ยเอาทะเบียนรถของเราไปใช้แล้วก็โดนใบสั่งแต่ว่าในสารระบบมันเป็นชื่อของเราเน
3: ี
4: ่ยเราก็ตรวจสอบแล้วเราก็เอาหลักฐานต่างๆแจ้งไปที่สถานีที่ออกใบสั่งนะครับว่าไม่ใช่รถของเราพิสูจน์ตัวตนทางตำรวจเนี่ยก็จะยกเลิกใบสั่งใบนี้ให้แล้วก็ไปติดตามคนที่กระทำความผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวมทะเบียนหรือว่าอะไรก็ตามตัวนี้นะครับสามารถโต้แย้งได้แม้กระทั่งไปถึงที่ขนส่งแล้วก็ตามนะครับก็สามารถโต้แย้งได้นะครับ
3: โต้แย้งกับทางเจ้าหน้าที่ขนส่งที่สำนักงานขนส่งเหรอคะที่สำนักขนส่งจะเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าคะ
4: ต้องนำเรียนว่าโต้แย้งกับขนส่งขนส่งก็แนะนำนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องมาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3: oh.
4: นะครับอันนี้เมื่อกี้ผมพูดข้ามไปนะครับเราโต้แย้งนะครับทางขนส่งก็ถ้าวันนั้นเราชำระภาษีนะครับขนส่งก็จะออกใบแทนให้ไปก่อนนะครับแล้วเราก็มาโต้แย้งกับตำรวจเมื่อตำรวจพิสูจน์ว่า คุณไม่ได้กระทำความผิดจริงมีหลักฐานจริงๆตำรวจก็จะออกใบหรือว่ายกเลิกอะไรขึ้นมายกเลิกในสารระบบให้นะครับแล้วก็มันก็จะไปปรากฏที่ขนส่งก็จะดูแล้วไม่มีใบสั่งค้างก็จะเอาป้ายวงกลมตัวจริงให้นะครับ
3: ค่ะมีขั้นตอนมีกระบวนการทีนี้เรียนถามท่านรองผู้บังคับการคือก่อนหน้าที่แบบก็เคยทราบข้อมูลว่าบางทีในการบังคับใช้เรื่องของใบสั่งเรื่องของการจ่ายใบสั่งอะไรปัญหาอันนึงคือสำนักงานตุลาแห่งชาติเนี่ยคืองบประมาณในการส่งไปรษณีย์บอกว่ามีค่อนข้างจำกัดค่ะได้ไม่ทราบว่าในข้อมูลตรงนี้ได้มีการดำเนินการหรือว่าแก้ไขอะไรยังไงบ้างไหมคะ
4: เรื่องการส่งไปรษณีย์ใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่ค่ะ
4: เราก็ได้ประสานกับทางบริษัทไปรษณีย์นะครับค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ตอบรับเนี่ยอย
3: ู
4: ่ในฉบับละ15บาทนะครับทางตำรวจเนี่ยก็นำค่าปรับที่ได้รับมาเนี่ยจัดสรรในการเป็นค่าไปรษณีย์นะครับตรงเนี้ยส่งไปให้กับทางหน่วยต่างๆที่จะต้องดำเนินการ
3: ค่ะ
4: ตัวเนี้ยครับ
3: ค่ะคือได้แก้ปัญหาตรงนี้ด้วยใช่ไหมคือเอาข้อมูลหลังบ้านมาพูดกันเลยครับว่าส่วนหนึ่งคืองบประมาณไม่พอในการส่งไปรษณีย์ไปเลยทำให้เรื่องของการบังคับใช้ที่จะให้คนไปส่งใบสั่งพวกค่าปรับอะไรเนี้ยมันอาจจะแบบไม่เต็มที่ทำให้มีใบสั่งค้างอยู่ในระบบก่อนหน้าคือบอกว่าเป็นล้านฉบับเลยใช่ไหมคะท่านรองผู้การ
4: ครับคือ MOU ฉบับเนี้ยจริงๆแล้วก็มีส่วนมาจากตรงนี้ด้วยเนื่องจากว่าใบสั่งที่เราออกไปเนี่ยของปี68เนี่ยเราออกไป12ล้านฉบับ
3: ค่ะ
4: นะครับ69เนี่ยออกไปประมาณ7ล้านฉบับอ
3: ั
4: ตราการชำระค่าปรับมีประมาณ 30-40% นะครับที่เหลือก็เป็นใบสั่งที่ของชำระซึ่งมันก็ส่งผลว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันไม่สมบูรณ
3: ์
4: ผู้กระทำความผิดก็ยังไม่ได้รับการบังคับใช้กฎหมายนะครับฉะนั้นคนก็จะกระทำความผิดซ้ำซากนะครับความตระหนักถึงการขับรถที่ถูกกฎจราจรก็ไม่มีความปลอดภัยทางถนนก็น้อยอ
3: ุ
4: บัติเหตุมันก็เลยเกิดขึ้นเยอะนะครับอันเนี้ยเราเนี้ยคือจึงส่งผลให้ต้องทำ MOU ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้กับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับอันเนี้ย
3: ค่ะทีนี้อันหนึ่งเนี่ยในกรณีที่ส่งเรื่องของใบสั่งไปทางไปรษณีย์เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้รับอ่ะเราสามารถอ้างได้ไหมคะว่าก็ไม่ได้รับเนี่ยมันแบบมันไปตกลงระหว่างทางถือว่าเราไม่รับรู้ในเรื่องนี้ได้ไหมคะท่านรอง
4: คือมันเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
3: ค่ะ
4: นะครับที่เรียนไปตอนแรกเนี่ยถ้าไม่มีคนรับมันก็จะเป็นคนติมันก็จะเป็นตีกลับ
3: ค่ะ
4: ใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: อันเนี้ยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะต้องส่งใบเตือนให้อีกครั้งหนึ่งก็จะตีกลับอีกนะครับเพราะว่าแต่ระบบที่อยู่เนี่ยเราดูตามทะเบียนบ้านเราไม่สามารถรู้ได้ว่าท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับเราดูจากทะเบียนบ้านเป็นหลักถูกไหมครับแล้วหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นไปรษณีย์มันจะปรากฏในระบบอิเล็กทรอนิกส์คือเขาเรียกว่า EAR
3: ค่ะ
4: นะครับการส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยทั้งฉบับที่1ฉบับใบเตือนแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับไปรษณีย์ลงทะเบียนเนี่ยทั้ง2ฉบับเนี้ยต้องครบถ้วนแล้วเมื่อครบถ้วนเมื่อไหร่ก็จะส่งข้อมูลไปที่ขนส่งแต่ถ้านะครับถ้าตำรวจไม่ดำเนินการครบถ้วนเนี่ย
3: ค่ะ
4: นะครับใบสั่งฉบับนี้ก็จะไม่ส่งไปที่ขนส่งเหมือนที่โดนฟ้องเมื่อปี67นะเพราะว่าตำรวจทำไม่ครบแต่อันนั้นน่ะข้อมูลส่งไป
3: ค่ะแต่พูดถึงว่า
4: ขนส่งจึงไม่มีครับ
3: ค่ะทีนี้คือถ้าในกรณีที่คือฉบับแรกที่ส่งไปเนี่ยแล้วมันไม่มีผู้รับอาจจะแบบว่าข้อมูลมันไม่ได้อัปเดตการส่งใบเตือนครั้งใบที่2ไปมันก็ต้องไม่ถึงเหมือนเดิมใช่ไหมคะท่านรองผู้การเพราะว่าข้อมูลก็ยังเป็นที่อยู่เดิมอะที่ไม่ได้อัปเดต
4: ที่อยู่เดิมก็มันก็จะเป็นตีกลับไงครับก
3: ็
4: คือไม่มีผู้รับไงแต่ถ้าเกิดมีผู้รับแสดงว่าก็มีคนลงเซ็นรับให้อ่ะครับเซ็นรับเอกสารให้
3: ค่ะ
4: แต่ถ้าเกิดไม่มีผู้รับเลยบ้านนั้นร้างไม่มีใครอยู่เลยไปทันทีเขาก็จะส่งกลับมาที่สถานีที่ออกใบสั่งก็เหมือนกับไม่มีคนรับ
3: อัน
4: น
3: ี
4: ้ครับ
3: คือถ้ามีคนเซ็นรับถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ได้เกี่ยวพันไม่ได้อะไรคือเป็นที่อยู่เดิมของผู้ที่เป็นผู้ครอบครองรถก็ตามแต่ถ้าเขาเซ็นรับปุ๊บเนี่ยถือว่าใบสั่งอันนั้นมีผลทันทีที่ส่งไปมีผลทันท
4: ีใช่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าไม่ใช่ที่อยู่เดิมคือที่อยู่ปัจจุบันที่ปรากฏในทะเบียนบ้านดีกว่า
3: ค่ะ
4: นะครับเพราะว่าระบบจะแสดงที่อยู่ปัจจุบันเพราะว่ามันอยู่ในสารระบบอะครับเราก็ไม่สามารถไปทราบได้ว่าท่านอยู่ที่ไหนยังไงนะครับเราก็จะเช็คตามทะเบียนบ้านอย่างเดียวเลยนะคร
3: ับ อ๋อเข้าใจละคือเดี๋ยวนึกถึงในสภาพความเป็นจริงคือบางทีรถที่มีอายุใช้งานแบบหลายๆปีเยอะๆขึ้นไปแล้วบางทีเราอาจจะขายแบบหลายๆทอดไปแต่ว่าเขาไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไปจดเป็นชื่อเจ้าของใหม
4: ่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่
4: อันนี้จะเป็นปัญหาฉะนั้นอันนี้คือขนส่งก็เคยแนะนำแล้วว่าต้องไม่โอนลอยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ให้เพราะว่ามันจะมีผลเรื่องการก่ออาชญากรรมอะไรตามมาด้วยนะครับถ้ายังเป็นชื่อเดิมอยู่ถ้าเกิดขายไปแล้วยังไม่เปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์เจ้าของรถ
3: ค่ะ
4: นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยครับ
3: ค่ะอันนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครเป็นเจ้าของรถที่เคยแบบเคยมีแล้วก็ขายทอดไปเพราะว่าเดี๋ยวนึกถึงในข้อมูลอย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แบบว่าบางคนไม่ได้รับสิทธิ์อะไรเพราะว่าไปตรวจสอบข้อมูลแบบเคยเป็นผู้ครอบครองรถซึ่งรถคันนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วอะไรแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันยังเป็นข้อมูลณตอนนั้นที่ยังเป็นปัจจุบันอยู่มันก็เลยอาจจะทำให้มีความคลาดเคลื่อนมีความสับสนอะไรตรงนี้ได้แบบนี
4: ้ครับครับ
3: ค่ะค่ะแล้วก็ในชั้นนี้ค่ะท่านรองผู้การมีอะไรจะแนะนำไหมคะว่าสำหรับคนที่ในการขับขี่รถแล้วก็เรื่องของ MOU อันนี้ที่จะเริ่มที่จะนับกันตั้งแต่วันที่1สิงหาคมอะค่ะ
4: คืออันนี้อยากจะเรียนว่านะครับ MOU อ่ะหลายๆท่านยังอาจจะเข้าใจไม่ยังคลาดเคลื่อนอยู
3: ่ค่ะ
4: MOU ที่ทำสาระสำคัญคือเชื่อมข้อมูลของตำรวจและขนส่ง MOU ไม่ใช่กฎหมาย
3: ค่ะ
4: แต่ MOU ทำตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ทุกประการกฎหมายในพรบจราจรทางบกมาตรา 141/1 นะครับเขียนไว้เลยว่าถ้ากรณีได้รับใบสั่งตำรวจต้องทำยังไงบ้างก็ต้องออกใบเตือนแล้วต้องเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วเมื่อผู้ได้รับใบสั่งไม่ชำระค่าปรับนะครับเมื่อไปต่อทะเบียนภาษีประจำปีในทะเบียนจะต้องทำอะไรยังไงเขียนไว้หมดเลยว่าถ้าไม่ชำระค่าปรับก็จะออกใบแทนให้ MOU ไม่ได้เขียนรายละเอียดอันนี
3: ้
4: ใน MOU นะครับ
3: ค่ะ
4: สิ่งที่เขียนอยู่คืออยู่ในกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกแต่ MOU ทำตามกฎหมายฉบับนี้และ MOU ก็คือพูดเรื่องการเชื่อมข้อมูลของตำรวจกับขนส่งนะครับวัตถุประสงค์หรือว่าความต้องการจริงๆเพื่ออะไรก็เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันสมบูรณ์เพื่อให้ผู้คนเนี่ยตระหนักถึงกฎจราจรนะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทำไมเราได้ยินข่าวว่าอุบัติเหตุประเทศไทยมันเยอะแยะมากมายมันไม่ลดอย่างปี68เนี่ยสถิติการตายเนี่ยนะครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนเนี่ยประมาณ 12,000 ราย
3: ค่ะ
4: ก็คือวันนึงจะตายประมาณ30 กว่าราย
3: เยอะมาก
4: นะครับ
3: ค่ะ
4: ปี69เนี่ยปี69ยังประมาณ7เดือนที่ผ่านมาก็ 7,000 กว่ารายแล้วนะเพราะว่าอะไรคนที่ฝ่าฝืนไม่มีความรับผิดชอบไม่ตระหนักถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับความปลอดภัยบนถนนมันก็เลยไม่มีเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายมันไม่สมบูรณ
3: ์
4: นะครับจึงเกิด MOU ฉบับนี้ขึ้นมา
3: ครับ
4: เพื่อจะให้คนเนี่ยตระหนักถึงความปลอดภัยบนถนนให้มากยิ่งขึ้นคนที่เคยกระทำผิดซ้ำซากเนี่ยก็จะลดความที่ลักษณะการขับรถที่ฝ่าฝืนกฎจราจรให้ดียิ่งขึ้น
3: ค่ะ
4: คร
3: ับ
4: อันนี้ก็ต้องนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าฉะนั้นผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยคนก็จะฝ่าฝืนกฎหมายน้อยลงนะครับเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายมันมีประสิทธิภาพสมบูรณ์มากขึ้น
3: ค่ะ
4: นะครับ
3: แล้วก็เรียนถามท่านรองผู้บังคับการว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่าเรื่องของใบสั่งจราจรเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับข้อหาอะไรหรือว่าประชาชนเนี่ยทำผิดในข้อหาอะไรบ้างอะคะ
4: ก็ข้อหาที่พบมากที่สุดก็การขับรถเร็วนะครับแล้วก็การฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรไม่ว่าจะฝ่าไฟแดงหรือว่าเครื่องหมายเลนเชนอันเนี้ยที่เราตรวจพบได้มากที่สุด
3: ค่ะ
4: นะครับ
3: ค่ะเครื่องหมายจราจรก็คือว่าอย่างถ้าเป็นเส้นทึบก็คือห้ามแซงห้ามเข้าไปอันนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าฝ่าฝืนกัน
4: ครับแล้วก็การฝ่าไฟแดงอันเนี้ยก็จะตรวจพบมากเป็นข้อหาหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับ
3: ค่ะการฝ่าไฟแดงการขับใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งในแต่ละเส้นทางก็จะไม่เหมือนกันที่เป็นข้อหาค่ะนะคะแล้วก็อย่างในเส้นทางที่เป็นทางหลวงค่ะท่านรองผู้การว่าความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยให้ไว้ที่เท่าไหร่อะคะ
4: กฎหมายกำหนดเนี่ยต้องจะแยกตามลักษณะของถนนนะครับในเขตชุมชนนอกเขตชุมชนแล้วก็ถนนที่เป็น120หรือว่าถนนมอเตอร์เวย์เนี่ยมันก็มีความหลากหลายของลักษณะของถนนไปก
3: ็
4: จะอธิบายสั้นๆนะคร
3: ับ
4: ก็คือถ้าในเขตชุมชนเนี่ยนะครับในเขตกรุงเทพมหานครหรือว่าในเขตชุมชนกำหนดไว้ว่าประเภทของรถนะครับอันนี้จะพูดเฉพาะรถเล็กก่อนละกัน
3: คือ
4: รถเก๋งเนี่ยก็จะขับได้ไม่เกิน80นะครับ
3: อ
4: ันนี้คือในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตชุมชนแต่ถ้าเกิดเป็นถนนที่นอกเขตกรุงเทพนะครับก็จะแบ่งอีกลักษณะของถนนว่าถนนนั้นเนี่ยจะมี2ช่องทางเดินรถขึ้นไปมีเกาะกลางถนนไหมถ้ามี2ช่องขึ้นไปแล้วมีเกาะกลางเนี่ยอันนั้นวิ่งได้ถึง100แต่ถ้าเกิดต่ำกว่า2ช่องนะครับแล้วก็ไม่มีเกาะกลางอันเนี้ยก็จะวิ่งได้90อันนี้คือรถเล็กนะครับคือรถเก๋งธรรมดาไม่เราไม่ได้พูดถึงรถอีกประเภทอื่นๆนะครับส่วนถนนที่เป็นถนน120ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีอยู่4เฟสด้วยกันที่ออกมีประกาศอยู่4ประกาศก็จะแบ่งเป็นถนนที่มี2ช่องทางเดินรถขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ไม่มีจุดกลับรถในพื้นราบแล้วก็เกาะกลางเป็นเกาะแบบเกาะเป็นแบเรียร์อันนั้นน่ะที่เคยมีข่าวว่าช่องขวาสุดวิ่งได้120อ
3: ัน
4: นั้นเนี่ยนะครับก็เป็นอีกถนนลักษณะหนึ่งซึ่งมีอยู่ไม่กี่ถนนหรอกมีไม่เกิน10ถนนในประเทศไทยนะครับที่มีประกาศอยู่4ฉบับนะครับ
3: อ
4: ีกถนนหนึ่งก็คือถนนมอเตอร์เวย
3: ์
4: ตอนเนี้ยก็คือที่บังคับใช้ที่ความเร็วได้120นะครับมีถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข7ก็คือกรุงเทพถึงพัทยาหรือว่าถึงบ้านฉางตรงนั้นหร
3: ือ
4: ว่าเราเรียกว่ามอเตอร์เวย์สาย7แล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือมอเตอร์เวย์สาย9ก็คือวงแหวนตะวันออกนะครับตั้งแต่ตรงวงตรงมจรนะครับมาตรงใกล้ๆตรงต่างระดับบางนาตรงนั้นนะครับอันเนี้ยมอเตอร์เวย์สาย9ที่มีรั้วเนี่ยจะวิ่งได้แค่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน M6 M81 ตัวเนี้ยยังไม่ประกาศความเร็วเพราะว่าทางยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่เสร็จสมบูรณ
3: ์
4: อยู่ระหว่างรอประกาศอยู
3: ่
4: ก็ยังใช้ความเร็วที่80อยู
3: ่
4: นะครับบางคนก็มีข้อโต้แย้งมีข้อถกเถียงว่าถนนมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยมันเป็นทางหลวงพิเศษทำไมขับได้แค่80นะครับก็เนื่องจากว่าทางมันยังไม่เสร็จนะครับยังมีการก่อสร้างมีอะไรอยู่ฉะนั้นก็ยังใช้ความเร็วที่80แต่ว่าตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้จับที่80เป๊ะๆหรอกนะครับก็จะผ่อนผันให้ความเร็วให้มากกว่า80ถ้าเกินกว่านั้นเยอะถึงจะเริ่มจับกลุ่มกัน
3: อ
4: ันนั้นนะครับ
3: ค่ะก็อ อันนี้นะคะเราจะได้ทราบนะคะแล้วก็คงจะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเวลาได้ใบสั่งอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะถ้าจะมีการโต้แย้งหรืออะไรกันก็ต้องนำหลักฐานไปแสดงกันอะไรกันนะคะทางที่ดีก็คือว่าไม่ฝ่าฝืนสัญญาใช้คนเราตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็จะทำให้เราไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายนะคะกับเรื่องของการที่จะไปอะไรนะทั้งไปจ่ายค่าปรับหรือว่าต้องไปต่อทะเบียนรถประจำปีนะคะจะได้ไม่มีอะไรไปตามขั้นตอนกันนะคะก็เดี๋ยวคงต้องดูกันว่าหลังวันที่1สิงหาคมไปนะคะว่ามีแบนข้ออะไรหรือว่าอะไรที่เป็นข้อคับข้องใจของประชาชนเกี่ยวกับในเรื่องตรงนี้การจ่ายค่าปรับจากใบสั่งที่ได้รับนะคะถ้ามีอะไรเดี๋ยวเจ้าสุรัตน์คงต้องขออนุญาตท่านรองผู้การนะคะเพื่อสอบถามกันเพิ่มเติมหลังจากวันที่1สิงหาคมไปนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองผู้การมากเลยนะคะ
4: คร
3: ับ
4: ขอบพระคุณคร
3: ับ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะนะคะเดี๋ยวหลังวันที่1สิงหาคมนะคะที่ MOU อันนี้นะคะที่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะกับกรมการขนส่งทางบกนะคะตามที่ศาลได้ให้คำแนะนำเพื่อให้ถูกขั้นตอนตามกระบวนการของกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ได้รับใบสั่งคือก่อนที่1สิงหาคมใบสั่งอันนั้นเนี่ยก็ยังมีผลอยู่นะคะซึ่งตำรวจก็จะต้องทำสำนวนส่งต่ออะไรกันไปนะคะอันนั้นก็ไม่ใช่ว่ายกเลิกนะคะก่อน1สิงหาคมที่คุณได้รับใบสั่งเนี่ยก็ต้องไปจ่ายค่าปรับจะมีการโต้แย้งอะไรกันก็ว่ากันไปส่วนหลังวันที่1สิงหาคมนะคะก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะคะที่เชื่อมโยงข้อมูลกันแล้วก็มีการส่งใบสั่งไปทางไปรษณีย์นะคะตามที่อยู่ซึ่งเราได้แจ้งเอาไว้นะคะเมื่อตอนที่ครอบครองรถคันนั้นๆ นะคะซึ่งถ้าหากว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงเนี่ยสามารถที่จะโต้แย้งได้กับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะนะคะหลังวันที่1สิงหาคมนะคะก็คือในแอปทางรัฐนะคะที่สามารถตรวจสอบเรื่องของข้อมูลตรงนี้ว่าเรามีใบสั่งหรือว่าใครเอารถเราไปสวมทะเบียนรถเราแล้วก็ไปทำผิดจราจรอะไรหรือเปล่าเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้ในแอปที่ทางตำรวจได้แจ้งไปนะคะสำหรับทุกท่านที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนกันนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: าร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุยกับทางท่านรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะคะเรื่องของใบสั่งจราจรนะคะที่ได้นะคะเพิ่มเติมทำ MOU กับทางกรมการขนส่งทางบกที่เชื่อมโยงข้อมูลนะคะแล้วก็ทำให้กระบวนการนั้นถูกต้องตามที่ศาลได้แนะนำนะคะแล้วก็เราสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าเรามีใบสั่งของเราเนี่ยนะคะค้างไม่ใช่ค้างว่าเป็นผู้กระทำความผิดนะคะโดยการที่อาจจะรถเราโดนสวมทะเบียนแล้วก็ไปผิดจราจรนะคะในที่อะไรต่างๆเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ในแอปทางรัฐนะคะทางรัฐเรียนตอนแรกเข้าใจว่าทางรัฐทางรัฐนะคะทออางอทางแล้วก็รัฐคือรัฐถะรอเรือหันอากาศทอฐานนะคะทางรัฐนะคะที่อันนี้ต้องลงทะเบียนนะคะด้วยข้อมูลจากบัตรประชาชนแล้วก็ตัวเลขหลังบัตรประชาชนต่างๆในขั้นตอนเนี่ยนะคะสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะในข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของราชการนะคะของเรานะคะที่เกี่ยวข้องกับราชการค่ะนะคะสามารถตรวจสอบได้ในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะส่วนในตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งเข้ามานะคะคุณติ๋งค่ะแจ้งอุบัติเหตุนะคะว่าบนถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าเป็นช่วงของอุดมสุขนะคะมาที่101/1จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงก่อนถึงซอย101/1เล็กน้อยขออภัยก่อนถึงซอย101เล็กน้อยนะคะมีเก๋งกับรถกระบะค่ะชนกันขวางอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะในจุดนี้การจราจรก็ชะลอตัวค่ะจสร.ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ส่วนคุณพันศักดิ์ค่ะแจ้งอุบัติเหตุถนนเลียบคลองบางเขนในฝั่งขาออกนะคะจุดนั้นคืออยู่ก่อนถึงวิภาวดีรังสิตประมาณ500เมตรค่ะแจ้งว่ามีจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุไม่เห็นคู่กรณีนะคะกีดขวางในช่องขวาแล้วก็ไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะการจราจรในจุดนี้ชะลอตัวถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะทางด้านของ PEA นะคะหวัดดีค่ะก็แจ้งเตือนมาค่ะนะคะว่าอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA แล้วก็มาชักชวนติดตั้ง PEA Smart Plus แบบปลอมๆนะคะอย่าไปหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้ของจริงนั้นต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือว่า Google Play Store เท่านั้นนะคะทีนี้ก่อนที่จะกดติดตั้งนะคะ PEA Smart Plus นะคะก็ขอให้ตรวจสอบชื่อว่าเป็นแอปพลิเคชันของ PEA ตัวจริงนะคะ PEA Smart Plus ค่ะนะคะก็ให้ตรวจสอบชื่อแอปพลิเคชันแล้วก็ผู้พัฒนาให้ถูกต้องนะคะเพื่อป้องกันนะคะข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วก็สิ่งที่ตามมานะคะทรัพย์สินต่างๆของเราค่ะนะคะขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วถึงจะกดดาวน์โหลดกันนะคะโดยต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store สำหรับ iOS นะคะส่วน Android ค่ะก็ดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store เท่านั้นนะคะถ้าหากว่ามีพบเห็นพฤติกรรมอันน่าสงสัยนะคะสอดแววว่าจะเป็นมิจฉาชีพนะคะไม่มั่นใจอย่างไรเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะกับทาง PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงนะคะ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นศูนย์ข้อมูลนะคะของทาง PEA นะคะที่จะให้บริการนะคะให้ข้อมูลตรวจสอบอะไรที่แบบเราไม่แน่ใจนะคะก็สามารถที่จะโทรไปได้1129ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซึ่งมิจฉาชีพก็ยังใช้วิธีการแบบนี้ค่ะนะคะจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันของราชการนะคะของหน่วยงานค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่แน่ใจยังไงคะว่าจะใช่ PEA ของจริงหรือเปล่านะคะโทรได้เลยนะคะ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะท่ามกลางที่อากาศร้อนมากแดดร้อนจริงๆนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งวันนี้ยังเป็น
วันที่หลายๆคนนั้นก็ลางานกันนะคะเลยทำให้บนท้องถนนนั้นรถราก็จะไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะคะสำหรับในช่วงตอนนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าในจุดตรงไหนนะคะมีเรื่องของสัญญาณไฟนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะถ้าหากว่าไปพบเจอก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจสร้อยนะคะเราจะได้ประสานงานกับทางหน่วยงานในพื้นที่ให้นะคะคุณ Triple T Service นะคะโพสต์มาใน S ของเจสราเรดิโอนะคะว่าตรงแยกสาย5สารยาข้างแมคโครสาย5ค่ะนะคะบอกว่าการจราจรชั่วโมงเร่งด่วนนี้ติดทุกวันเพราะว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยไฟแดงคือบอกว่าไม่เหมาะสมนะคะทำให้รถที่มาจากทางสนามกอล์ฟนั้นติดหนักทุกวันนะคะได้เลยค่ะนะคะสำหรับข้อมูลนี้จะได้ประสานงานในพื้นที่ไปให้นะคะว่าการจราจรค่ะการบริหารสัญญาณไฟว่าอาจจะรถทางด้านนู้นมากกว่าแต่ว่าได้ไปน้อยกว่านะคะก็ทำให้การจราจรนั้นติดขัดนะคะตรงแยกสาย5สารยาข้างแมคโครสาย5นะคะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลของคุณ Triple T Service นะคะที่แจ้งเข้ามาค่ะนะคะเอาละค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะนะคะแล้วก็หลัง10โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะประธานที่ปรึกษานายกระบุใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติแนะรัฐอย่าตัดประเด็นยาเสพติดค้าของเถื่อนทำให้พื้นที่เกิดความไม่สงบสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: ว้ฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงต่อเนื่องว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับทหารพรานที่เสียชีวิตจากการกระทำของผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจึงขอให้ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ส่วนเรื่องของการยกระดับประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าความจริงกฎอัยการศึกและกฎหมายภาวะฉุกเฉินนั้นมีอยู่แล้วในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนการปฏิบัติการที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติที่จะต้องเลือกหาวิธีการที่เหมาะสมของแต่ละสถานการณ์พร้อมย้ำว่าการเจรจาถือเป็นนโยบายหนึ่งอยู่แล้วที่เป็นวิถีทางที่จะทำให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้แต่ส่วนมาตรการปราบปรามต่อผู้ที่กระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปสำหรับที่ขณะนี้รัฐบาลถูกโจมตีว่าไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่าที่ควรนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าทุกฝ่ายกำลังดำเนินการอยู่แต่ต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยและรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เพิ่งจะเข้ามารับงานได้ประมาณ 5-6 เดือนแต่ยังยืนยันว่ากำลังเร่งดำเนินการเรื่องนี้อยู่โดยมีการมอบภารกิจให้ตนช่วยดูแลด้านนี้ด้วยจึงหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีที่สุดหากทุกฝ่ายร่วมมือกันและประสานงานทุกภาคส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงวันที่27ถึง31กรกฎาคมนี้บริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูขอนแก่นร้อยเอ็ดยะโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาและคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลภาวะเลือดกำเดาไหลเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
7: เลือดกำเดาไหลคือภาวะเลือดออกทางจมูกแบ่งได้เป็น2ส่วนคือภาวะเลือดออกทางจมูกด้านหน้าและภาวะเลือดออกทางจมูกด้านหลังโพรงจมูกซึ่งส่วนใหญ่มักมีสาเหตุที่เป็นอันตรายมากกว่าภาวะเลือดออกทางจมูกด้านหน้าดังนั้นเมื่อเลือดกำเดาไหลอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยของโรคเช่นเนื้องอกสาเหตุเป็นมะเร็งหรือเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่มีเส้นเลือดออกมาเลี้ยงเกิดขึ้นในโพรงจมูกไซนัสหรือหลังโพรงจมูกอาการเลือดออกเป็นบางครั้งหรือเลือดออกจมูกปริมาณมากควรส่องกล้องโพรงจมูกหรือเอ็กซเรย์เพื่อตรวจวินิจฉัย2การระคายเคืองหรือการบาดเจ็บในจมูกสาเหตุจากการแคะจมูกบ่อยได้รับการกระแทกที่รุนแรงที่จมูกสั่งน้ำมูกแรงๆอากาศแห้งความกดอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นขึ้นเครื่องบินอาการมักเลือดออกไม่มากและเป็นระยะสั้นๆอาจมีเลือดออกซ้ำในช่วงที่ใกล้หายชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: ช
8: ฉลิมบรมกษัตราทศมราชเฉลิมราชจักรีวงศ์ทรงศรีพระเกียรติคุณพระวชิรเกล้าปกปัทภีประชาไทยอภิวาทบารมีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @ น้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center

0: 10นาฬิกา9นาทีนะคะในช่วงตอนนี้ค่ะมีข้อมูลที่คุณศรีวิชัยนะคะใช้ถนนสุขุมวิทในฝั่งขาออกค่ะจากซอย62มุ่งหน้ามาที่101/1นะคะในตอนนี้ในการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าเรียกว่าคนน่าจะมาที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ตรง62นะคะเอาว่าเดี๋ยวจะหยุดกัน3วันนะคะวันหยุดราชการนะคะหยุด3วันเนี่ยนะคะน่าจะมาติดต่อราชการกันต่อทะเบียนนู่นนี่นะคะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้เนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ฝั่งนะคะสำหรับตรงช่วงสุขุมวิท62นะคะทั้งในฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกน่าจะใช่นะเพราะหัวแถวก็เนี่ยค่ะนะคะหัวแถวก็อยู่ตรงนี้นะคะที่ทางสำนักงานขนส่งพื้นที่3มั้งคะตรงเนี้ยคุณสงวนค่ะแจ้งประเทศที่ถนนเพชรเกษมสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
1: ตรงไฟแดงหมู่บ้านเศรษฐกิจอะครับเพชรเกษมขาเข้า
0: ค่ะ
1: อยู่เลนขวาสุด2เลนนะครับติดฟาง2เลนขวา
0: ค่ะ
1: ทั้งหมดก็จะมี4คันนะครับจะมียอยอ1คันแล้วก็มีรถเก๋ง1คันแล้วก็ปิกอัพ1คันแล้วก็แท็กซี่1คัน
0: มีคนเจ็บไหมคะคุณสงวน
1: อ๋อไม่น่ามีนะครับเพราะว่าผมดูลักษณะมันไม่ได้ชนผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไอ้ยอยอมันไอ้นี่เขาส่วนมากเขาจะขี่ซิกแซกกันไง
0: ค่ะ
1: ได้เกี่ยวแฮนจะไปเกี่ยวแล้วก็ล้มประมาณนี้อะครับ
0: อ๋อ
1: เกี่ยวสังเกตเ
0: ก๋ค่ะ
1: ครับครับผม
0: โอ้โหชนแต่ว่าคือสภาพแต่ละคันไม่ได้เสียหายเยอะนะคะ
1: ใช่ไม่น่ามีเสียหายเยอะครับผมเพราะว่ารถใหญ่ทั้ง3คันนั่นเขาก็จอดปกติเลนของเขาปกติ
0: ค่ะค่ะ
1: ผมคิดว่ามอเตอร์ไซค์อะครับผมน่าจะไปเกี่ยวคันใดคันหนึ่งแล้วก็ล้มอะครับ
0: ค่ะ
1: ครับลักษณะอย่างนี้ครับ
0: แล้วก็

0: เลยจุดนี้มาแล้วยังใช้การได้อยู่นะคะไม่ติด
1: แต่ว่ารถเยอะแต่ว่าไม่ติดครับรถเยอะ
0: ครับค่ะค่ะ
1: แต่การจราจรไม่ติด
0: ค่ะ
1: ได้สบาย
0: ได้ได้เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่นะคะขอบพระคุณมากนะคะคุณสงวนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะส่วนคุณเด็กวัดป่านะคะแจ้งไว้พักหนึ่งแล้วนะคะบอกว่าใช้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าช่วงของบางขุนกองมาที่สวนผักค่ะการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้อันนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีสำนักงานขนส่งนะคะตรงสวนผักใช่ไหมคะน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะมีรถที่ไปติดต่อราชการกันนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวคุณพี่พัฒน์ค่ะแจ้งว่าถนนจรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาออกพันธุ์นิทนมุ่งหน้ามาที่แยกไฟฉายนะคะก่อนหน้านี้แจ้งว่าก่อนถึงแยกไฟฉายเล็กน้อยมีรถเก๋งจอดเสียช่องทางซ้ายนะคะซึ่งเวลาผ่านมาพักนึงแล้วนะคะอาจจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะยังไงก็เพิ่มเติมได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะคุณสำราญแจ้งว่าอยู่ที่ภูทับเบิกแล้วก็รถเสียนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะตอนนี้คุณสำราญอยู่ตรงไหนคะ
2: ไม่ผมไม่จุดเหมือนกัน
3: จะอยู่ก่อนถึงจุดพักรถประมาณ10กิโลค่ะพี่ประมาณ10นาที
0: ค่ะคืออันนี้ขึ้นภูทับเบิกหรือว่าลงมาจากภูทับเบิกคะ
3: ลงค่ะพี่ค่ะลงค่ะ
0: ลงมาแล้วก็อาการของรถมันเป็นยังไงอะคะ
3: อาการของรถก
2: ็มันเบรกไม่ติดเลยครับมันเหมือนเบรกแตกครับ
0: ว้ายแล้วตอนนี้รถจอดอยู่หรือยังอะคะ
2: จอดครับจอดอยู่ทางลงพอดีเลยครับ
0: โอ้ไม่ถึงว่าตอนที่ลงมาเราก็ยังขับได้ปกติไม่ได้มีอาการอะไรยังไง
2: มันเบรกไม่ได้ครับเบรกไม่ได้พอดีย้ำเบรกแล้วมันติดแล้วก็ใช้เบรกมือช่วยพอดีมันมีที่หลบลงข้างถนนนี่ครับก็เลยมีไฟเลี้ยว
0: ตายละ
2: อยู่ข้างถนนครับ
0: ฟังแล้วน่ากลัวจังเลยตอนนี้คือสามารถจอดได้แล้วนะคะแล้วก็รถไม่ไหลแล้วนะคะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะเป็นที่แจ้งมานี่คือเป็นรถกระบะ
2: ใช่ครับรถกระบะโตโยต้าวิโก
0: ้ค่ะ
2: 336อุบลราชธานีครับ
0: ทะเบียนบ่อใบไม้ททหาร336อุบลราชธานีแล้วก่อนหน้านี้มันมีอาการอะไรแบบนี้มาก่อนไหมคะ
2: ไม่มีครับไม่มีที่ออกจากห้องพักมาก็ไม่มีก็ขับปกติครับลงเขามาทีแรกครับเหยียบเบรกมันไม่ติดก็เลยประคองมันเหมือนไหมก็เลยย้ำเบรกอีกทีมันติดก็ดึงเบรกมือช่วยครับแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งค่อยๆประคองลงมาครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ครับ
0: คืออันนี้คุณสำราญมาเที่ยวหรือว่ามาธุระ
2: มาเที่ยวครับมาเที่ยวครับ
0: มาเที่ยวเป็นครั้งแรกที่ขึ้นภูทับเบิกเหรอคะ
2: ใช่ครับเป็นครั้งแรกครับ
0: อ๋อแล้วตอนลงมาคือใช้เกียร์ต่ำใช่ไหมไม่ได้แบบว่า
2: ใช่ครับตอนลงมาใช้เกียร์สองครับพอเบรกไม่อยู่ก็เลยใช้เกียร์หนึ่งแล้วดึงเบรกมือแล้วก็ค่อยประคองลงมาครับ
0: โอ้โหตอนนี้คือได้กลิ่นเหม็นไหม้ด้วย
2: ใช่ครับทีแรกก็นึกว่าคัดไหมมันไม่ใช่ครับ
0: ค่ะลงมาตอนนี้อยู่ที่จุดพักรถใช่ไหมคะ
2: ไม่มันไม่ใช่จุดพักรถครับมันอยู่กลางเขาเลยครับ
0: หรอ
3: ประมาณ10นาทีจะถึงจุดพักรถลูกปืนเต
0: ะอีกประมาณเท่าไหร่นะคะที่จะถึงจุดพักรถ
3: ในแมปมัน10นาทีอะค่ะ
0: 10นาทีเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ด้านข้างของเรามันมีจุดอะไรที่เป็นจุดสังเกตไหมคะ
3: มีต้นฉำฉาค่ะพี
0: ่โอ้ยต้นฉำฉามันสังเกตไม่ได้นะมันมีเป็น
3: มันเป็นไฟป่ะพ่อไฟเตือนไฟกระพริบอะค่ะพี่ทางลาดชันลงมาเลยอะค่ะ
0: คือ
3: มันจะมีไฟกระพริบ
0: ค่ะ
3: ยาวอยู่หนึ่งอันนะคะ
0: ตอนที่ขึ้นไปพักเนี่ยคุณสำราญพักอยู่ที่รีสอร์ทอะไรอะคะ
3: หนูพักอยู่ที่รีสอร์ท Family Home ค่ะพี
0: ่ Family Home แล้วก็ลงมาจากรีสอร์ทได้ประมาณสักกี่กิโลอะคะ
3: โอ้ไปอะค่ะพี
0: ่หรอ
1: จะถึงเลยนั่นนะครับจะถึงทางลงเขาแล้ว
3: มันเลยฟาร์มแกะมาไกลมากเลยอะค่ะพี
0: ่เลยฟาร์มแกะเพราะว่า จ้าสระจะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้อ่ะค่ะนะคะเพราะว่าเขาจะได้ทราบพิกัดตอนนี้สัญญาณโทรศัพท์สัญญาณยังพอได้อยู่นะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ม
3: ันจะอยู่ช่วงประมาณ1 2ซาโต้ที่มันจะมีโค้งอยู่โค้งใหญ่ๆอ่ะค่ะ
0: ค่ะโค้งเลย1 2 3โฟโต้ภูทับเบิกไป
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยคะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ลงมาด้านจังหวัดอะไรอะคะ
3: ด้านจะไปเขาค้อค่ะพี
1: ่ด้านเก่าครับ
0: เขาค้อลมเก่าเพชรบูรณ
3: ์ใช่ค่ะ
0: นะคะงั้นเดี๋ยวพอจะประมาณพิกัดได้ละนะคะเดี๋ยวจะประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ไปให้นะคะ
3: ค่ะพี
0: ่แล้วก็พกบัตรโทรศัพท์อะไรยังมีอยู่นะคะยังพอได้อยู
3: ่มีค่ะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราประสานไปนะคะแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวติดต่อกันอีกครั้งนึงนะคะ
3: ค
0: ่ะค่ะตอนนี้จสร้อยเนี่ยประสานงานกับทางสภ.หล่มเก่าให้แล้วตอนนี้ตำรวจสภ.หล่มเก่าให้นะคะเดี๋ยวคิดว่าเจ้าหน้าที่คงจะติดต่อเข้าไป
3: ค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าไปช่วยเหลือกันยังไงเดี๋ยวจะร้อยประสานอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวโทรสอบถามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสำราญสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ค่ะภูทับเบิกนะคะยังดีนะคะที่ตรงเนี้ยสัญญาณยังใช้ได้นะคะพอได้อยู่นะคะก็น้ำมันเบรกรั่วเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยนะคะถือว่าคุณสำราญเนี่ยมีทักษะเอาการอยู่นะคะที่ใช้เบรกมือแล้วก็ขับประคองลงมาได้นะคะจอดในจุดที่ปลอดภัยนะคะฟังแล้วก็น่ากลัวนะเพราะน้ำมันเบรกรั่วเบรกไม่มีเลยเนี่ยนะคะแล้วมันเป็นทางที่ลงเขาด้วยนะนะคะก็ตอนนี้ประสานกับทางสภ.ลมเก่าให้ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมีความคืบหน้ามาเพิ่มเติมให้ทราบกันด้วยนะสำหรับท่านที่ติดตามฟังจสร้อยอยู่นะคะเราว่าจสร้อยคือเราฟังได้ทั่วประเทศไทยนะคะทั้งทางวิทยุนะคะทั้งทางแอปพลิเคชัน JS100 นะคะหรือว่าในแอปพลิเคชันนะคะถ้าจะเข้ามาที่ YouTube จสร้อยก็เข้ามาที่หน้าโซเชียลในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็จิ้มมาที่ YouTube ได้เลยค่ะนะคะมันก็จะมาที่ YouTube ของจสร้อยนะคะสามารถติดตามกันได้นะมีเรื่องราวมีข่าวอะไรหรือว่ามีเหตุอะไรนะคะก็ทั้งช่วยเหลือกันด้วยนะคะแล้วก็รายงานให้ทราบไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับท่านที่ติดตามจสร้อยกันอยู่นะคะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เดินทางท่องเที่ยวกันนะคะถ้าหากว่ากรณีที่มีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะกด SOS มาได้เลยค่ะ SOS ใน JS Rail Application เนี่ยแหละนะคะซึ่งที่เราได้พัฒนานะคะแอปพลิเคชันของเราค่ะนะคะปุ่ม SOS เนี่ยคือย้ายไว้ตรงกลางนะคะกลางเท่ากับกลางหน้าจอโทรศัพท์ในแอปพลิเคชันเลยค่ะนะคะกดมาได้เลยนะคะกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินค่ะเพราะว่า SOS เนี่ยเมื่อคุณโทรออกเนี่ยมันจะมีรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจอรหัส2หลักนี้แจ้งกับเจ้าหน้าที่จสร้อยนะคะซึ่งจะแสดงตำแหน่งแสดงพิกัดจุดที่คุณอยู่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะคะเพราะว่าในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินค่ะแล้วก็ยิ่งถ้าเราไปเที่ยวไปธุระในที่จังหวัดต่างๆที่แบบนานๆไปทีนึงเทศกาลไปครั้งนึงเนี่ยเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาบางทีเราบอกไม่ได้เหมือนกันนะว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะคะก็ให้ SOS ใน JS Rail Application นะครับเป็นคนบอกว่าจุดตำแหน่งที่คุณอยู่นั้นอยู่ตรงไหนนะคะแจ้งเข้ามานะคะได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วประเทศไทยสำหรับ SOS ใน JS Rail Application นะคะคุณโต MG อยู่กาญจนาพิเศษสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณวินา
0: ค่ะ
4: เพื่อนสมาชิกนะครับ
0: ค่ะ
4: มีจุดที่พนักงานเขาตัดต้นไม้ใหญ่อยู่น
0: ะ
4: เส้นกาญจนาจากบรมมาจะมาออกบางแค
0: ค่ะ
4: ประมาณ500เมตรขวามือในช่องทางด่วน
0: 500เมตรจากตรงช่วงไหนคะคุณโต
4: 500เมตรก่อนจะออกเดอะมอลล
0: ์ก่อนออกเดอะมอลล์บางแค
4: ใช่ครับเขาจะอยู่ช่องทางด่วนขวามือ
0: ค่ะ
4: ผมดูแล้วน่าจะตัดอีกนานเพราะว่าแนวต้นไม้ใหญ่ที่เป็นเกาะกลางระหว่าง ขาเข้าและขาออกเนี่ยอีกยาวเลย
0: ค่ะ
4: นะฮะเขาจะตัดแบบร้อนๆเลยอ่ะอื
0: มค่ะ มีรถเจ้าหน้าที่กี่คันนะคะคุณโตที่จอดอยู
4: ่มีจอดคันเดียวแต่เขาวางกลวยยาวเป็นขวายาวเลย
0: ได้เพื่อความปลอดภัย
4: แต่ผ่านจากจุดนี้มาแล้วก็เคลื่อนตัวได้แต่ไม่เร็วมาก
0: ค่ะ
4: กำลังมุ่งหน้าไปทางบางนาผมก
0: ็
4: เลยแจ้งเป็นข้อมูลไว้ว่าเอ๊ะทำไมติดกันตรงนี
0: ้ที่คง อาศัยช่วงนี้รถน้อยหน่อย
4: แต่เขาตัดจนเขียนสวยเลยนะฮะ
0: เหรอคะดีหรือไม่ดีเนี่ยที่บอก
4: ดีฮะดีเพราะว่าแต่แบบว่าแนวต้นไม้หนาๆเนี่ยอีกยาวเลยไงผมเห็นสภาพที่เขาตัดแล้วล่ะ
0: อ๋อค่ะ
4: ถ้าไม่ตัดเนี่ยรถใหญ่ที่วิ่งอยู่เลนขวาช่องทางด่วนมันก็น่าจะชนต้นไม
0: ้
4: อ
0: ่ะ
4: มันมีต้นไม้กิ่งมันยื่นมาเยอะ
0: เขาตัดแล้วก็ใส่แบบกระบะท้ายรถเขาเหรอคะใช่ไหมคะ
4: ใช่ก็มีตัดเสร็จแล้วก็ทยอยใส
0: ่ค่ะ
4: นะฮะไปเรื่อย
0: ๆ
4: แต่แนวต้นไม้ใหญ่นี่อีกยาวไกลเลย
0: ค่ะมันมีพวกต้นอะไรบ้างคะที่ไม่ค่อยได้ผ่านเส้นนั้นนึกไม่ออก
4: มันไม่ทราบต้นอะไรนะแต่มันดูจากต้นแล้วมันหนาแน่นเลยอ่ะมันฝนตก
0: มันได้ฝนเวลาได้ฝนทีแบบว่าโอ้โหแบบว่าก
4: ำลังจะไปเที่ยวตรงช้างสามเสียนเท่านี้ก็เลยผ่านเส้นนี้
0: ไปไหว้ที่ช้างสามเสียน
4: ไปเอาเค้กตรงนั้นมีร้านเค้กอยู่
0: อ๋อเหรอคะ
4: คร
0: ับ
4: ผมอ
0: ยู่ตรงไหนอ่ะดิฉันไม่เห็นไม่เคยเห็น
4: ตลาดเอราวัณอะไรสักอย่างตรงนั้นน่ะที่สถานีช้างสามเสียน
0: อ๋อตรงตลาดนัดเหรอคะใช่ไหมคะ
4: ตลาดน่าจะเป็นตลาดแบบอยู่อย่างนั้นเลยตลาดเอราวัณอะไรสักอย่าง
0: ตลาดเอราวัณ
4: ใช่
0: สถานี
4: สถานีช้างสามเสียน
0: อ๋อ
4: แต่วันนี้รถว่างไงผมก็เลยว่าไปเอาเค้กให้เจ้านายหน่อยว
0: ่
4: าวันเกิดเจ้านายผมก็เลยวิ่งไป
0: ค่ะ
4: ฝากเป็นข้อมูลไว้ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณโตเอ็นจีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ส่วนคุณวัดนะคะอยู่ในใช้เส้นทางตรงอุโมงค์ตรงราบ11คุณวัดสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับมีนาครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะการจราจรแถบนั้น
5: การจราจรไปได้เรื่อยๆนะ
0: ค่ะ
5: ลูกศิษย์นี่ก็ไปได้ไปแบบเขาคงจะไปเที่ยวกันแหละ
0: ค่ะโล่งๆทีนี้ในอุโมงค์ราบ11เมื่อเช้าเนี่ยมีท่านที่ใช้เส้นทางบอกว่ามันมืดตื้อเลยตอนนี้เป็นไงบ้างอะคะ
5: ยังไม่ติดเลยไฟยังมืดตื้อเลย
0: ว้าย
5: ค่ะตกใ
0: จเนาะมันก็อันตรายด้วยเนาะเพราะว่าจากสว่างข้างนอกก็แบบสว่างมากข้างในก็มืดมาก
5: ใช่
0: ค่ะ
5: บอกเจ้าหน้าที่ให้หน่อยคร
0: ับ ค่ะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาดำเนินการกันอยู่อะค่ะคุณวัดเพราะว่าทางสำนักการโยธาเนี่ยแจ้งในจุดตรงนี้ว่าตรวจสอบเรื่องของไฟส่องสว่างที่ดับไม่ใช่อุโมงค์อันเดียวนะแต่แถวนี้จะมีช่วงของเลยจุดกลับรถถนนพระราศีไปด้วยค่ะอันนี้ก็ดับเหมือนกันกำลังดำเนินการอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ในขั้นไหนแล้ว
5: คร
0: ับ ค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าจะซ้อยนำมารายงานให้ทราบนะคะ
5: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวัดสวัสดีค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ชวนกันไปนะคะสำหรับโครงการทางด่วนรถไฟข้ามกรุงนะคะครั้งที่48ของปีนี้ค่ะพ.ศ. 2569นี้นะคะซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและจสร้อยนะคะก็ขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass ค่ะไปทำกิจกรรม CSR นะคะ CSR กับโครงการทางด่วนรถไฟข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปีพ.ศ. 2569ในครั้งนี้ค่ะไปที่จังหวัดชัยนาทนะคะภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Pass Easy Earth ลัดฟ้าไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนค่ะซึ่งเราก็จะเดินทางกันนะคะวันเสาร์ที่15อาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ค่ะ2วัน1คืนนะคะที่สำคัญฟรีตลอดงานนะคะโดยสมาชิก Easy Pass ที่สนใจเข้าร่วมในโครงการรถไฟข้ามกรุงในครั้งนี้นะคะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะใน Facebook JS Radio ค่ะ Facebook JS Radio นะคะหรือที่ เว็บไซต์ js100.com นะคะหรือในช่องทาง S js100 Radio นะคะได้เลยค่ะนะคะในช่องทางตรงนี้ค่ะสำหรับสมาชิก Easy Pass ที่สนใจจะไปกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งทั้งได้เที่ยวได้ไปสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนให้กับโลกของเรานะคะ2วัน1คืนฟรีตลอดงานนะคะวันที่15 16สิงหาคมค่ะเสาร์กับอาทิตย์นะคะกติกาในการรับสมัครนะคะโดยถ่ายรูปคู่กับคนที่เราจะพาไปด้วยค่ะนะคะก็คือไปกัน2คนนะคะถ่ายรูปคู่กันมาค่ะนะคะแต่ว่าอยากให้เป็นท่านที่แบบมีความพร้อมในการที่จะไปกิจกรรมในครั้งนี้นะคะคือถ่ายคู่นะคะกับคู่ของเรานะคะแล้วก็โชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass แล้วก็ตัว OBU Easy Pass ที่เราติดหน้ารถนะคะคือทั้งตัวบัตรเติมเงินนะคะแล้วก็ตัวกล่อง Easy Pass นะคะตัวที่ติดหน้ารถเนี่ยนะคะเอามาเซลฟี่นะคะมาถ่ายคู่กันนะคะโดย Easy Pass 1ใบเนี่ยไปได้2ท่านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็แจ้งเป็นตัว serial number นะคะของทาง Easy Pass ค่ะนะคะซึ่งหนึ่งในที่จะไปกันเนี่ยนะคะคู่หนึ่งนะคะก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยท่านนั้นต้องชื่อเนี่ยตรงกับที่ลงทะเบียนตัว Easy Pass เอาไว้นะคะแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลอายุนะคะของท่านที่จะเดินทางทั้งสองท่านเลยนะคะส่งมาทาง inbox ในเพจ JS Radio นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะกดไลค์กดแชร์โพสต์กิจกรรมนี้นะคะไปที่ Facebook ของเรานะคะตั้งค่าเป็นสาธารณะค่ะแล้วก็ติด hashtag easypath easyearth hashtag ทางด่วนลับฟ้าข้ามกรุง hashtag การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะกดติดตามเพจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ค่ะก็เป็นกติกาในการรับสมัครนะคะซึ่งไม่ยากเลยนะคะเซลฟี่นะคะคู่นะคะกับคู่ของเราที่จะไปด้วยกันพร้อมทั้งโชว์ตัวสมาร์ทตัวบัตรเติมเงินของ Easy Pass แล้วก็ตัวกล่อง Easy Pass ตัว OBU ที่ติดหน้ารถเนี่ยนะเอามาเซลฟี่คู่กันเลยค่ะนะคะแล้วก็แจ้งตัว SN Serial Number ของ Easy Pass นะคะโดยชื่อที่ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยจะต้องเป็นชื่อที่ตรงกับที่จะไปด้วยกันเนี่ยแหละค่ะต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เป็นลงทะเบียนเอาไว้ใน Easy Pass นะคะแจ้งชื่อนามสกุลอายุนะคะทั้งของเราทั้งผู้ติดตามนะคะส่งมาทาง inbox ของเพจ JS Radio กดไลค์กดแชร์นะคะกิจกรรมนี้ที่แล้วก็ไปแชร์ไปที่ Facebook ของเรานะคะตั้งค่าเป็นสาธารณะติด Hashtag Easy Pass Easy EarthHashtag ทางด่วนลับฟ้าข้ามกรุง Hashtag การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็กดติดตามเพจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกนะคะอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสมัครได้นะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับท่านที่จะไปกิจกรรมร่วมกันนะคะในโครงการลัดฟ้าทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48นะคะที่เราจะไปจังหวัดชัยนาทค่ะคือน่าสนใจมากเพราะว่าไปทดลองเพาะกล้าข้าวนะคะแล้วก็เป็นการปลูกข้าวที่ทันสมัยเป็นแบบนาโยนค่ะนะคะซึ่งจะลดการใช้สารเคมีนะคะที่วิสาหกิจชุมชนลิเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะยังได้ไปชิมไปช็อปผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาทที่บอกว่ามันสดๆจากต้นเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันเป็นแบบอินทรีย์ด้วยแหละนะคะที่เราจะได้ชิมกันแบบว่าอร่อยนะคะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของ Exact Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางด้วยนะคะในครั้งนี้ค่ะท่านที่สนใจนะคะก็ไปตามที่ในกติกาที่แจ้งไว้นะคะโดยดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook JS Radio หรือว่าเว็บไซต์ js100.com นะคะหรือว่าใน S JS Radio นะคะในช่องทางทั้งหมดนี้นะคะจะเลือกช่องทางไหนตามสะดวกได้เลยนะคะแล้วก็ไปสมัครร่วมกิจกรรมกันได้ในครั้งนี้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมาติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรในจะบอกว่าเป็นวันหยุดไม่ใช่วันหยุดนะคะเป็นวันทำงานค่ะนะคะแต่ก็คล้ายๆกับวันหยุดเพราะว่ารถบนถนนเนี่ยไม่เยอะมากค่ะนะคะ แต่ที่เยอะที่แรงนี่จะเป็นแดดเนี่ยแรงมากนะคะในช่วงตอนนี้มีรับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุมานะคะไปเนี่ยนะคะรับแจ้งว่ามีไหนแล้วคะมีแจ้งเรื่องของรถไฟไหม้รถตู้นะคะที่เส้นทางของคุณสวิทย์นะคะอยู่ที่กาญจนาพิเศษคุณสวิทย์คะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณมีนา
0: ขออภัยที่ฉันหาชื่อไล่หาชื่ออยู่ขออภัยค่ะ
6: ค
0: ่ะคุณสวิทย์ค่ะ
6: ผมไปส่งคนแถววัดเสม็ดนะฮ
0: ะ
6: ที่347นะฮะ
0: ค่ะ
6: 34จาก347กลับมานี่คือ347 346 345นี้ลงห้องทางไปทางกลับเลยครับ
0: ค
6: ่
0: ะ
6: ตอนนี้มาถึงทางสมาคมชาวปากใต้ละ
0: อ๋อกาญจนาพิเศษนะคะ
6: ครับมาถึงบางแวกทางเลนขวามีการตัดต้นไม้นะฮะ
0: ค่ะ
6: น่าจะยาวประมาณกิโลนึงอ่ะ
0: อ๋อ
6: แต่รถก็เริ่มแบบว่าเบี่ยงซ้ายมาก็ถ้าตัดเลนขวาทางเกาะกลางอ่ะนะ
0: ค่ะ
6: ทางด่วนแต่ตอนนี้มาทางที่จะบางวังแครถก็มากขึ้นแล้วครับแต่ว่าตามกันไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะค่ะ
6: ครับฮะ
0: เลยจุดที่ตัดต้นไม้มาก็ยังรถเยอะอยู่นะคะแต่ว่าไม่นิ่ง
6: แต่ไม่นิ่งครับไปเรื่อยๆเลยครับขับได้30 40สบายๆครับอ๋อ
0: ค
6: ่
0: ะ
6: ครับมาถึงอะไรหรือมองบางแครอะไรเนี่ยฮะ
0: ค่ะ
6: ครับ
0: ค่ะก็ยังใช้การได้ดีอยู่นะคะ
6: ใช้ดีอยู่ฮะวันนี้มันน่าจะคนลาววันนี้แล้วก็ไปยาวเลยฮะเพราะว่าตกอยู่วันนึง
0: ใช่ หยุดเลยกี่วันเนี่ย7วัน9วันค่ะ
6: ถ้ามัน9วันนี้ลาก็นู่นน่ะ9วันพอดี
0: ครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสวิทย์ถ้ามีอะไรจ้างมาอีกนะคะ
6: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขออภัยหาชื่อนะคะว่าคุณสวิทย์ก็เป็นจุดเดียวกับที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณโต MG แจ้งมาว่ากาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้าเป็นช่วงของตัดระดับชิมพลีมุ่งหน้ามาทางพลานนกพุทธมณฑลสาย4นะคะคือการจราจรเนี่ยจะมีชะลอตัวเพราะว่ามีตัดต้นไม้กันนะคะในช่องขวาของช่องทางด่วนค่ะจะมีรถของเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยทำให้รถที่มาก็จะต้องเบี่ยงกันนะคะคุณเทพค่ะแจ้งประเทศที่ถนนติวานนท์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณมีนา
0: ค่ะ
7: จักรยานยนต์ไม่ทราบว่าเฉี่ยวชนกันหรือล้มเองนะ
0: ค่ะ
7: วานนท์ขาเข้าสามัคคีมุ่งหน้าสนามบินน้ำครับ
0: ค่ะแล้วจุดมันอยู่บริเวณไหนอะคะ
7: อยู่เลนกลางของอยู่เลนขวาสุดถนนครับ
0: ขวาเลยซอยสามัคคีไปไกลไหมคะ
7: ไม่น่าจะถึง100 เมตรครับ
0: อ๋อค่ะมีอุบัติเหตุแล้วก็จุดนี้พอเลยจุดเกิดเหตุไปแล้วการจราจรเป็นไงบ้างอะคะ
7: ก็โล่งครับทีแรกผมติดแยกสามัคคีทำไมรถมันติดมันก็น่าจะเป็นวันหยุดอยู่นะ
0: ไม่หยุดวันนี้ไม่หยุดแต่เขาหยุดกันส่วนใหญ่จะหยุด
7: ก็นั่นแหละ
0: ค่ะ
7: อารมณ์มันไม่น่าจะติดไงแต่มันติดไง
0: ค่ะค่ะ
7: เพราะผมเลยมาอ๋อมี
0: โอ้พ
7: อดีจะเห็นรถเจ้าหน้าที่แล้วครับ
0: อ๋อเจ้าหน้าที่มาแล้วนะคะ
7: ผมเลยมาสัก 200-300 เมตรละแต่เห็นไฟวี่บ่อกลางทางแล้วคร
0: ับ ค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวอีกพักหนึ่งน่าจะดีขึ้น
7: รู้สึกตัวอยู่นะครับตอนผมขับผ่านเขาไอ้อะไรอ่ะแตงโมชี้สายขึ้นมาพูดคุยกับคนที่ช่วยเหลือได้อยู่ครับ
0: อ๋อพูดคุยโต้ตอบได้นะคะก็ไม่น่าจะ
7: น่าเจอน่าจะเป็นรถเจ้าไอ้เจ้าที่ครับมา
0: ค่ะค่ะได้
7: ตอนนี้ผมอยู่ตรงข้ามโตชิบ้าก่อนแยกขนาดนั้นนิดนึง
0: ค่ะใช้การได้นะคะ
7: ครับผมใช้การได้โล่งๆครับวันนี้โล่ง
0: ๆค่ะค่ะ
7: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเทพสวัสดีค่ะ
7: ครับยินดีครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะส่วนคุณสิริพรแจ้งว่าพี่ชายหายนะคะสายอยู่ไหมคะสายหลุดไปอยู่ไหมคะคุณสิริพรคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณสิริพรแจ้งพี่ชายหายนะคะพี่ชายอายุประมาณเท่าไหร่อะคะ
8: ประมาณ55-56อะค่ะ
0: 56ปีแล้วทีนี้หายไปยังไงอะคะ
8: ขาเดินออกจากซอยลือช้างแต่เมื่อวันก่อนตอน5โมงเย็นนะคะ
0: มีอาการอะไรผิดปกติมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
8: เขาต่อสมองนะคะมีโรคประจำตัวเขาต้องทานยาทุกวัน
0: ค่ะ
8: แล้วเขาจะเดินขากระเพกกระเพกหน่อยค่ะเขาใส่เสื้อกล้ามสีดำกางเกงขาสั้น
0: ค่ะ
8: หัวเทียนๆหน่อยอะค่ะตัวท้วมๆ
0: ค
8: ่
0: ะ
8: ค
0: ่
8: ะแต่ถ้าใครเจอเขาไม่มีอันตรายกับใครนะคะเขาไม่
0: แล้วทีนี้เนี่ยคือจำชื่อจำชื่อตัวเองได้ไหมหรือว่าจำชื่อญาติหรือว่าบอกชื่ออะไรคนที่เกี่ยว
8: ได้
0: หมด
8: ได้
0: หมดทุกอย่างเลย
8: ใช่ค
0: ่
8: ะ
0: ค่ะที่แจ้งมาในชื่อคุณสุรศักดิ
8: ์พงอารี
0: พงอารีอายุ54ปีมีชื่อเล่นอะไรด้วยไหมคะ
8: เขาจะเรียกว่าจานหวางอะจ้ะ
0: เรียกว่าอะไรนะคะ
8: จานหวาง
0: เรียกอะไรนะคะดิฉันฟังไม่ถนัด
8: การหว่างค่ะ
0: การหว่างอ๋อค่ะแล้วก็หายไปตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
8: ใช่ค่ะ
0: ลองได้ขับรถไปดูหรือยังอะคะตามแบบใกล้ๆอะไรพวกนี
8: ้ขับวนไปดูเหมือนว่าไม่เจอค่ะแต่ล่าสุดเขาดูกล้องจากตำรวจ
0: ค่ะ
8: ไอเขาอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธอะค่ะเดินไปทางนั้น
0: เดินไปทางโรงพยาบาลวิชัยยุทธอันนี
8: ้ใช่ค่ะ
0: ดูกล้องเมื่อไหร่อะคะตอนที่เห็นนะคะ
8: กล้องเมื่อคืน
0: เมื่อคืนที่ผ่านมา
8: ใช่ค่ะตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนก่อน
0: อ๋อคืนก่อน
8: ใช่ค
0: ่
8: ะ
0: แล้วคุณสิริพรคิดว่าคุณพงศักดิ์เนี่ยที่หายจากบ้านไปเนี่ยจะไปไหนจะไปหาใครหรือว่าอะไรยังไงไหมคะ
8: เขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำอะค่ะบางทีเขาเดินไปเรื่อยๆของเขาอย่างเงี้ย
0: ไม่ได้ว่าแบบจะไปบ้านจะไปหาญาติหาเพื่อนอะไรที่แบบรู้สึกคิดถึง
8: ไม่มีค่ะแต่เขาจะพูดเสมอว่าบ้านจริงๆเขาอยู่ศรีสะเกษแต่เขาจะไปไม่ได้หรอก
0: อ๋อเป็นคนศรีสะเกษ
8: ใช่ค่ะ
0: แล้วมาพักอยู่กับคุณสิริพรที่
8: พักอยู่กับพี่สาวที่ซอยลือชาหนึ่งนะคะถนนโยธินหนึ่ง
0: มาอยู่ที่นานหรือยังอะคะ
8: นานแล้วค่ะ
0: แต่อยากกลับบ้านที่ศรีสะเกษ
8: เราก็พูดอยากกลับบ้านว่า
0: อ
8: ยากเพราะเขาไปไม่ถูกเพราะเขาผ่าตัดสมองมาสองรอบแล้วค่ะ
9: เขาออกไปแล้วเขาก็จังทักกลับบ้านไม่ได
0: ้โอ้โหค่ะในตัวของคุณพงศักดิ์มีพวกหลักฐานเอกสารอะไรที่แบบจะบอกได้ไหมว่าเออนี่คือคุณพงศักดิ์อะค่ะ
8: สุรศักดิ์ค่ะ
0: ขออภัยคุณสุรศักดิ
8: ์ไม่เลยค่ะ
0: อันนี้เป็นการหายครั้งแรกไหมคะ
8: ไม่ใช่ครั้งแรกคือหายประมาณ 2-3 ครั้งแล้วค่ะแต่เขาจะเดินกลับมาเองแต่รอบนี้หายนานเกินไปท
0: ุ
8: กทีเขาจะใช่ทุกทีเขาจะไปทางโรงพยาบาลแล้วเขาก็นั่งแท็กซี่พอเขาฟังจากสไลด์แท็กซี่คนนั้นก็กลับมาส่ง
9: คือรอบนี้น่าจะเดินไปไกลหน่อยเลยจำกลางกลับบ้านไม่ได้
8: ใช่
0: ค
8: ่
0: ะ
8: ได้ที
0: ่ปกติจะไปโรงพยาบาลรักษาอยู่ที่ไหนคะที่
8: เขารักษาอยู่พระมงกุฎอะค
0: ่
8: ะ
0: พระมงกุฎซึ่งครึ่งเขาคุณสุรศักดิ์เนี่ยจำทางไปโรงพยาบาลได้เพราะว่าจากแฟลตซอยลือชาก็ไม่ไกลมากนะที่จะไป
8: ใช่ใช่ค่ะแต่นี่เขาไปไกลน่าจะกลับไม่ถูกอะไรประมาณเนี้ย
0: คิ
8: ดว่า
0: คือไปดูที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่พบเหรอคะ
8: ไม่พบเลยค่ะ
0: ไม่ได้
8: เพราะว่าล่าสุดอ่ะ
0: ค่ะ
8: กล้องวงจรเขาจับอยู่ตรงนั้นพอไปหาก็ไม่เจ
0: ออ๋อค่ะคราวนี้ก็เลยไม่รู้ทิศทางแล้วว่าคุณสุรศักดิ์จะไปไหนกันแน่
8: ใช่แล้วเขาต้องกินยาประจำของเขาเขากลัวเขาชักหรือว่าเขาจะมีโรคชักของเขาอยู
0: ่คือถ้าไม่ได้กินยาเนี่ยจะ
8: มีอาการเลยแหละค่ะ
0: จะชักเลยโ
8: อ้ค่ะ
0: ก็น่ากลัว
8: อันนี้ก็ทานยาไป3วันแล้วค่ะ
0: มันตายละค่ะงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันตามหานะคะตอนนี้เนี่ยจสร้อยได้นำภาพของคุณสุรศักดิ์เนี่ยลงใน Facebook ของจสร้อยด้วยนะคะเผื่อว่ามีคนพบไปเจอที่ไหนยังไงจะได้แบบหากันได้
8: ค่ะในฝันเป็นนะคะ
0: ได้ค่ะถ้ามีเบาะแสอะไรเจ้าสร้อยจะติดต่อกลับไปนะคะ
8: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค
0: ่
8: ะ
0: อันนี้เป็นคุณสุรศักดิ์อายุ54ปีนะคะที่มีอาการถือว่ามีการทางสมองเพราะว่าผ่าตัดสมองมานะคะยังบอกชื่อบอกอะไรได้แต่นี้ปัญหาคือว่า หายออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะคะก็เท่ากับ2วันแล้วนะคะไม่ได้กินยาพอไม่ได้กินยาปุ๊บเนี่ยก็จะมีอาการจะมีอาการจะชักหรือว่าอะไรยังไงนะคะหรือว่าใครพบเห็นใครดูแลไว้ให้นะคะหรือว่านำส่งโรงพยาบาลนะคะจำได้เราๆลางๆว่าเจอที่ไหนยังไงเนี่ยแจ้งมาได้เลยนะคะแจ้งมาได้ที่จสร้อยค่ะเบอร์จสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะจะได้ประสานงานกับทางคุณสิริพรนะคะซึ่งเป็นน้องตอนนี้ทุกคนก็เป็นห่วงกันมากเลยค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ
10: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

0: ครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: เอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงดงี้กันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: 15ถึง16สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจอสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: มีข้อมูลประเทศนะคะที่คุณธันวรินทร์แจ้งว่าถนนอบอนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะช่วงของมุ่งหน้าไปทางสาทรเหนือค่ะตรงเชิงทางลงสะพานนะคะแจ้งว่ามีเก๋งกับกระบะชนกันในช่องทางด้านซ้ายไม่มีคนเจ็บค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ร้อยตำรวจโทอุดมกุลพันธ์รองสารวัตรจราจรสภ.สวนพริกไทยนะคะเพิ่มเติมที่เส้นทางด้าน346นะคะตรงแยกเทคโนที่ก่อนหน้านี้มีรถตู้ไฟไหม้นะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับผมค่ะผมร้อยตำรวจโทอุดมบุญพันธ์ครับ
0: ค่ะค่ะที่มีรถตู้ไฟไหม้นี่เหตุมันเกิดนานหรือยังอะคะ
1: ได้ประมาณสัก20นาทีได้ครับ
0: โอ้ค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างอะคะ
1: ตอนนี้ก็รถของดับเพลิงอบจ.ปทุมแล้วก็เทศบาลบ้านกลางทำการฉีดน้ำดับแล้วครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะต้านดับเพลิงได้เพราะว่าเพลิงลุกเร็วลุกเร็วแล้วก็บ้านมั่วทั้งคันนะครับ
0: ค่ะมากันกี่คนนะคะมี
1: มาสอบถามคนขับก็มาคนเดียวครับเอารถมันเป็นร้านยางก่อนจะถึงร้านเขาประมาณสัก50 เมตรอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาได้กลิ่นไหม้บนหลังคาเขาก็เลยจอดรถข้างทางแล้วก็ลงมาดูแล้วก็เกิดไฟลุกเลย
0: ได้กลิ่นบนหลังคา
1: ใช่ครับแต่เขาบอกก็ได้กลิ่นนะได้กลิ่นเหม็นไหม้อ่ะบนหลังคา
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยจอดรถข้างทางโดยร้านเฟอร์นิเจอร์ไปนิดนึงครับแต่ไม่สามารถที่จะดับได้อ่ะต
0: ้
1: องให้ดับเพลิงมาจัดการครับ
0: รถมันสภาพแบบสภาพเก่าใหม่ยังไงบ้างอะคะลอง
1: เก่าเป็นรถสภาพเก่าครับรถตู
0: ้ค่ะ
1: สภาพเก่าเป็นรถร้านยางครับ
0: ค่ะโหแล้วก็แต่ว่าคนขับเนี่ยลงมาได้ปลอดภัยดีนะคะ
1: ใช่ครับคนขับลงมาได้ปลอดภัยครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้จะเคลื่อนย้ายซากรถยังไงกันนะคะ
1: ก็เดี๋ยวจะประสานทางรถยกครับ
0: ค่ะ
1: จะให้เอาคนจิตช่องทางจราจร
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวต้องใช้รถยกนะมายกออกไปแต่ว่า
1: สไลด์ครับไม่ทั้ง4 เส้นเลย
0: คือไม่สภาพเนี่ยมันไม่เหลืออะไรเลยนะข้างห้องนงในเน
1: ี่
0: ย
1: เหลือแต่โค้งเหล็กอย่างเดียวครับโค้งเหล็กกับล้อแม็ก
0: ค่ะค่ะ
1: คร
0: ับ โอ้ค่ะก็ยังไม่ทราบเลยว่าสาเหตุมันเกิดจากตรงไหนที่เกิดเพลิงไหม้
1: แต่เขาแค่ว่าได้กลิ่นเห็นไหม้แ
0: ค่นั้นเองค่ะยังดีนะเป็นวันนี้คือรถไม่เยอะมากเท่าไหร
1: ่ครับผมยังพอระบายได
0: ้ครับค่ะ
1: ค่ะใช้เวลาไม่นานน่าจะตอนนี้ก็ปล่อยได้2 ช่องทางเลยคร
0: ับ ค่ะอ่านได้2 ช่องค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับครับ
0: ส่วนคุณมนตรีอยู่ที่บรมราชชนนีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณมนตรีใช้ช่วงไหนอยู่คะ
2: ก่อนหน้านี้ผมมาจากนครปฐมใช้แล้วก็ใช้บรมขาเข้ามาแล้วก็มาเริ่มชะลอตัวตรงที่ว่าก่อนถึงมหิดลสักประมาณสัก500 เมตรได้แล้วทีนี้หน้าจอรถผมแจ้งว่ามีอยู่อุบัติเหตุข้างหน้าแล้วผมก็พยายามวิ่งตามไปเรื่อย
0: ๆค่ะ
2: จนกระทั่งถึงหน้ามหิดลตรงใต้สะพานลอยที่จักรยานยนต์วิ่งข้ามได้อ่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: ก็มีรถตู้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นรถตู้เอาฟาดไหมส
0: ี
2: ขาวจอดอยู่ชิดขอบทางด้านขวาของช่องทางด่วน
0: โอ้
2: เปิดประตูท้ายไว
0: ้ค่ะ
2: ครับผมแล้วก็เห็นมีคนลงมายืนอยู่ท้ายรถอ่ะ2 คน
0: ค่ะ
2: ซึ่งยังไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรยังไง
0: ค่ะค่ะ
2: ครับผมก็คือก่อนผมเห็นจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจวิ่งมาเปิดไฟวาบๆมาพร้อมๆกับผมมา1 คันผมก็คิดว่าเขาจะมาดูตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้ปรากฏว่าผมถึงจุดเกิดเหตุเขาไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคันนี้วิ่งในช่องทางด่วนซึ่งเร็วและไม่เปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนช่องทางไปมาอยู่ตลอด
0: ค่ะ
2: มันผมก็คิดว่าเขาจะเรียกมาดูที่เหตุแต่ปรากฏว่าถึงเหตุก็ไม่มีตำรวจ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเรา
2: ผมไม่ทราบว่าตอนที่เขาใช้ช่องทางด่วนแล้วก็เปิดไฟว่าเปิดบ้างปิดบ้างเป็นระยะผมเจอเขาตั้งแต่สารยาม
0: าไกลเงินนะเนี่ย
2: ใช่ฮะเราจะใช้ในช่องทางด่วนแล้วเปลี่ยนช่องทางไปมาโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวเขาคิดว่าไฟว่าครูจะช่วยเขาได้ให้คนอื่นรู
0: ้ค่ะค่ะ
2: ผมว่าไม่ใช
0: ่
2: ผมว่าไม่ใช่เลย
0: ค่ะ
2: ครับผมฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากคุณมนตรีค่ะว่ายังไง
2: แล้วเส้นนี้จักรยานยนต์เข้ามาใช้ในช่องทางด่วนเยอะมากโดยเฉพาะพวกรถใหญ่
0: ๆค่ะ
2: แล้วก็ขับเร็วกันด้วย
0: ค่ะ
2: ทำไมไม่มีการจัดการเหมือนวิภาวดีสักที
0: ได้เลยเดี๋ยว
2: ครับผมฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับบ่นดังๆหน่อย
0: ได้คือมันตรีขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมได้ครับฝากข้อมูลด้วยครับสวัสดีครับ
0: ค่ะส่วนคุณทวรินทร์นะคะบัตรเหตุบนสะพานสมเด็จเจ้าตากสินสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
3: พอดีตอนนี้ตัวเองมาถึงสีลมแล
0: ้
3: ว
0: มาไวใ
3: ช่จะย้อนหลังไป
0: ค่ะ
3: ยังอยู่บนสะพานเป็นช่วงเชิงทางลงอะค่ะ
0: ค่ะ
3: อีกประมาณสัก200เมตรถึงจะถึงที่ราบ
0: ค่ะ
3: รถกระบะน่าจะเป็นแบบรับของเก่าอย่างนั้นอะรถเก่าๆเลยแล้วไม่มีป้ายทะเบียนด้วยชนท้ายรถเก๋ง
0: ค่ะไปชนเขา
3: ใช่ถ้าตำรวจมาโดนหนักเลยแหละหลายข้อหาร
0: ถเก๋งของปวดหัวเหมือนกันรถที่มาชน
3: จริงๆรถเก่าแบบนี้แต่ว่าเขาไม่น่าจะแบบต้องตรวจภาษีใช่ไหม
0: ใช่
3: ต่อภาษีเนี่ย
0: ต้องตรวจสภาพก่อนแล้วไปค่อยจับ
3: ใช่ๆมีสุดหน้าถ้าตรวจสภาพก็คงไม่ผ่านแหละ
0: ไม่มีอะไรเลยขับได้ก็แบบว่าเก่งแล้วนะเนี่ย
3: เรียกร้องอีกคนหนึ่งเหมือนพี่เมื่อกี้ที่เขาเรียกร้อง
0: ค่ะ
3: ก็เห็นบนรถบนถนนนะมันรถประเภทอย่างเงี้ยเยอะมากเราก็แต่เราก็เห็นใจนะถ้าคนแบบเขาไม่ไหวที่จะต้องออกรถใหม
0: ่ทำมาหากินแต่ว่า
3: ใช่
0: แต่ทะเบียนนี่มันก็ไม่เกี่ยวกับความอะไรนะความจนไม่จนมันก็ต้อง
3: ไม่รู้หน้ารถมีไหมแต่ไอ้ท้ายยังไม่มีแน่ๆทะเบียน
0: ตำรวจก็คงแบบใบสั่งไม่รู้จะให้รถอะไรดีนะทะเบียนก็ไม่เห็นโอ้ปวดหัวค่ะก็เลยจุดนี้มาแล้วการจราจรเนี่ยใช้การได้ใช่ไหมคะ
3: ใช้ได้ก็ถ้าอยู่เลนซ้ายเนี่ยต้องเบี่ยงออกแล้วค่อยกลับเข้าไปเลนซ้ายใหม
0: ่ค่ะ
3: แล้วมันก็จะติดแค่ช่วงสัญญาณไฟอะค่ะ
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวเราประส
3: านแล้วก็ย้อนไปอีกนิดนึงที่อิสระภาพซอย5คือตอนเนี้ยซอยนั้นน่ะมันเข้าไม่ได้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เส้นที่มาจากสะพาน
0: ประชาธิปกเหรอคะ
3: ครับยังใช่ๆยังเปิดหรือยังในฝั่งที่จะไปวงเวียนใหญ
0: ่อ๋อที่ก่อนหน้าเรื่องของอะไรนะตึกที่แบบว่าตรวจสอบกับจากเรื่องของก่อสร้างรถไฟฟ้าใช่ไหมคะ
3: ใช่แต่ถ้าเป็นขาที่ขึ้นสะพานพระปกเก้าอ่ะจากวงเวียนใหญ่อ่ะมาขึ้นสะพานพระปกเก้าเนี่ยเปิดแล้วแต่อีฝั่งเนี้ยฝั่งที่จะไปวงเวียนใหญ่ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือยังเช้าเนี้ยรถที่เข้าออกซอยอิสระภาพ5เนี่ยเยอะมากแต่ในซอยเนี่ยช่วงปากทางซอยอิสระภาพ5เนี่ยมีรถจอดแต่รถคันนั้นโดนล็อกล้อไปแล้ว ซึ่งจริงๆเขาไม่ให้จอด
0: ค่ะ
3: และเป็นช่วงเวลานี้ด้วยแล้วก็มีรถสำล้อรถแบบรับจ้างอะไรพวกนี้จอดเป็นเยอะแล้วรถเข้าออกไม่ได้ไง
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่วันนี้มันรถเยอะที่มาจากถนนเส้นที่เขาปิดอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าไปผิดแล้วกลับรถออกมาหรือเปล่าเพราะตอนนี้หน้าปากซอยเขาก็ยังติดว่าปิดไม่ให้รถเข้าแต่นอกจากคนที่อยู่ในพื้นที่จะต้องเข้าบ้าน
0: ค่ะ
3: ยังไงให้คุณตำรวจไปดูนิดนึง
0: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณธันวรินทร
3: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะมันเรื่องของจราจรนะคะมันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะที่คนก็บางส่วนนะคะก็ทำผิดกฎจราจรนะคะยังไงถ้ารู้ตัวปรับปรุงตัวได้นะคะสังคมยังพอเปิดช่องให้ได้นะคะสำหรับคนที่บางทีด้วยความไม่รู้แต่ว่าคนที่รู้แล้วทำเนียนตีมึนแบบนี้นะคะต้องแก้ไขโดยด่วนนะคะว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นๆนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกระทรวงสาธารณสุขแจ้งแอปหมอพร้อมทำงานปกติเร่งตรวจสอบสาเหตุกรณีข้อมูลไม่ตรงกับการรับบริการสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: มาค่ะต้องแบรนด์อิงฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกเธ
3: อรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจงกรณีข้อมูลในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับการรับบริการจริงเผยผลตรวจสอบระบบทำงานปกติเร่งประสานโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิด2ช่องทางหลักรับแจ้งปัญหาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริทาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีประชาชนมีการตั้งข้อสังเกตข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับที่เคยต่อรับบริการจริงและกังวลที่มีการสวมสิทธิการรักษาพยาบาลว่าเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจมีการดำเนินการตรวจสอบทันทีเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายคืนข้อมูลสุขภาพให้ประชาชนผ่านระบบประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้รับบันทึกและแสดงประวัติการเข้ารับบริการสุขภาพของประชาชนในหน่วยบริการต่างๆโดยสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าข้อมูลถูกบันทึกหรือนำเข้าจากหน่วยงานใดผู้บันทึกข้อมูลเป็นใครประชาชนสามารถเปิดดูประวัติการรักษาได้เพื่อใช้ในการติดตามดูแลสุขภาพตนเองและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับบริการทั้งนี้หลังรับเรื่องกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดพบว่าระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและการส่งต่อข้อมูลทำงานเป็นปกติไม่พบความผิดพลาดของระบบการแสดงข้อมูลตรงตามที่ได้รับจากหน่วยบริการส่วนข้อมูลที่ประชาชนพบว่าไม่ตรงกับการรับบริการจริงขณะนี้กำลังตรวจสอบร่วมกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขข้อมูลรวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นอย่างไรก็ตามหากประชาชนตรวจพบประวัติการรักษาหรือรายการรับบริการที่ไม่ตรงจริงสามารถแจ้งตรวจสอบและขอแก้ไขได้ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่มีชื่ออยู่ในรายการหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและในระบบหมอพร้อมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานพร้อมตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อมูลสุขภาพถูกต้องและปลอดภัยรวมทั้งบริหารจัดการข้อมูลที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ยังเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะผู้นำชุมชนและภาคเอกชนจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจลงพื้นที่ทาสีบ้านให้กับนายประยูรแรกขึ้นที่บ้านหนองไฮตำบลผักขะอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้74หลังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา74พรรษาควบคู่กับโครงการต่อบ้านเติมสุขของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ที่มั่นคงให้แก่ประชาชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: โลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11:06 น.นะคะคุณประสงค์แจ้งว่าใช้ถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมุ่งหน้ามาทางมหาชัยเมืองเก่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าตรงทางออกตลาดทะเลไทยนะคะมีรถบรรทุกตู้ทึบจอดเสียขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานค่ะนะคะเลยทำให้รถชะลอตัวจสร.ประสานไปทางสภ.เมืองสมุทรสาครแล้วนะคะแล้วก็ฝากกรณีที่หลายๆคนได้ใช้การจราพิเศษวงรถบรรทุกตู้ทึบจอดเสียขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานค่ะนะคะเลยทำให้รถชะลอตัวจสร.ประสานไปทางสภ.เมืองสมุทรสาครแล้ว

ไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะก็แจ้งประชาสัมพันธ์ที่ปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนจตุรทิศตรงช่วงแยกมักกะสันนะคะหรือว่าหมอเหลงค่ะเพื่อดำเนินงานบ่อท่อระบายน้ำสถานีราชปรารภของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ทำงานกันมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมค่ะกำหนดแล้วเสร็จถึง20สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะส่งผลทำให้ถนนจตุรทิศบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าอโศกดินแดงนั้นสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องจราจรค่ะโดยท่านที่พักอาศัยก็สามารถเข้าออกที่พักอาศัยตามแนวได้ปกติเหมือนเดิมนะคะทั้งนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปค่ะนะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาที่ทำงานที่แจ้งไปนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและทางรฟม.ต้องขออภัยในโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงจราจรได้ค่ะที่หมายเลข063-217-6532 063-217-6532ค่ะและติดตามข้อมูลของโครงการได้ค่ะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะมีแจ้งอุบัติเหตุมานะคะบนถนนประชาชื่นในฝั่งขาเข้านะคะเป็นช่วงของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมุ่งหน้ามาทางพงเพชรค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ใกล้กับหมู่บ้านกรานคาเนลประชาชื่นนะคะแจ้งว่ามีรถเก๋งนะคะชนกันกับรถจักรยานยนต์ค่ะขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะจุดนี้มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ1รายค่ะตอนนี้เขาจะว่ามีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกันอยู่นะคะการจราจรในขณะนี้ชะลอตัวค่ะนะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้ส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนการจราจรที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณธันวรินได้แจ้งไว้บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะเป็นฝั่งถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้ามาที่แยกสุรศักดิ์นะคะเชิงทางลงอะค่ะนะคะที่มีเก๋งกับกระบะสภาพเก่าทีเดียวค่ะนะคะเป็นทุกของเก่ามาด้วยชนกันขวางในช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะจุดนี้มีคนเจ็บจะสอดรับประสานงานกับทางสน.ยานนาวาให้แล้วนะคะการจราจรในขณะนี้ยังคงชะลอตัวกันอยู่นะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะอากาศยังร้อนอยู่นะคะแดดเปรี้ยงมากๆค่ะยิ่งใกล้เที่ยงเนี่ยคือแดดมาแบบจัดเต็มเลยนะคะซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะตอนนี้อุณหภูมินะปาเข้าไป32องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ยังคงร้อนได้อีกนะคะวันนี้นะให้เอาไว้ถึง36องศาเซลเซียสนะคะสำหรับอุณหภูมิในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะถึงแม้ว่าแดดจะร้อนค่ะนะคะแต่ทีนี้ท่านที่กำลังมองหานะคะเรื่องของการเงินค่ะนะคะยังไม่ต้องร้อนอกร้อนใจนะคะสำหรับท่านที่มองหาเงินก้อนค่ะเพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องทางการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นปิดภาระหนี้นะคะหรือว่าจะไปรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นๆนะคะแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยค่ะเพราะว่าธนาคารออมสินนั้นมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะคะแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนหรือว่าที่ที่ปลอดภาระนะคะธนาคารออมสินนั้นพร้อมช่วยค่ะด้วยข้อเสนอสุดพิเศษนะคะที่ทำให้คุณนั้นยิ้มได้แบบกว้างขึ้นค่ะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำ3ปีแรกค่ะแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะพิเศษยิ่งขึ้นค่ะธนาคารนั้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครก็สมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยค่ะจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือว่าที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th นะคะหรือว่าที่เว็บไซต์ gsb.or.th ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่
GSB Contact Center

0: 1115 GSB Contact Center 1115เงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะสำหรับท่านที่สนใจนั้นก็เชิญติดต่อกันได้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะนะคะหรือว่าที่ผ่านทางเว็บไซต์www.gsb นะคะ .gsb.or.th นะคะสำหรับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะคะสำหรับท่านที่สนใจนั้นโทรศัพท์ไปทั้งสอบถามกันนะคะแล้วก็ทั้งเข้าทางเว็บไซต์ที่แสนจะสะดวกสบายนะคะติดต่อสอบถามกันได้เลยค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่แจ้งสภาพการจราจรนะคะอุบัติเหตุด้วยค่ะนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ากันนะคะก็มีข้อมูลล่าสุดนะคะคุณก๊อฟเยาวราชนะคะแจ้งว่าผลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของ5แยกลาดพร้าวค่ะมุ่งหน้ามาที่ทางด้านของแยกกำแพงเพชรนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะพหลโยธินในฝั่งขาเข้าจาก5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาที่แยกกำแพงเพชรค่ะในตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเป็นเพราะว่ารถที่มาทางกรมการขนส่งทางบกด้วยหรือเปล่านะคะสังเกตว่าในแต่ละเส้นทางที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนั้นได้แจ้งเข้ามานะคะส่วนใหญ่มักจะมีเป็นจุดที่มีทั้งสำนักงานขนส่งพื้นที่นะคะของทางกรมการขนส่งทางบกค่ะนะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่อังคารพุธพฤหัสนะคะที่เป็นวันหยุดติดต่อกันนะคะอาจจะทำให้รถก็เลยต้องมาประดังกันนะคะในช่วงของวันจันทร์นี้นะคะที่ยังเป็นวันทำการของราชการนะคะการจราจรก็เลยชะลอตัวนะคะใช่ไม่ใช่ยังไงเนี่ยเพิ่มเติมข้อมูลกับจสรอยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะเป็นหมายเลขของจสร้อยนะคะก็ทั้งเรื่องของสภาพการจราจรทั้งอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นนะคะแจ้งประสานขอความช่วยเหลือกันเข้ามาได้นะคะกับหมายเลขของจสร้อยที่โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะทางด้านของสำนักงานกสทช.นะคะก็ได้ให้คำแนะนำนะคะว่าอยากให้ช่วยกันสังเกต SMS นะคะที่หลอกลวงค่ะนะคะจะได้ลดความเสี่ยงของการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะซึ่งทางด้านนายไตรรัตน์วิริยสิริกุลค่ะท่านรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็ได้เปิดเผยว่าในปัจจุบันนี้นะคะมิจฉาชีพเนี่ยยังคงใช้ SMSเป็นช่องทางที่มาหลอกลวงนะคะมาหลอกลวงกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็มักจะอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นธนาคารก็มีเป็นบริษัทขนส่งนะคะพวกส่งพัสดุต่างๆนะคะหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยนะคะคือเป้าหมายเนี่ยเพื่อหลอกลวงเราให้กดลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะคือให้ลิงก์มาให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมๆมานะคะเพื่อให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินค่ะนะคะพอเรากรอกไปปุ๊บเนี่ยโหมันก็เอาไปใช้ต่างๆเลยนะคะซึ่งผลที่ตามมาก็คือว่าทรัพย์สินของเราก็จะสูญเสียไปนะคะบางทีเงินที่เก็บมาจำนวนมากเนี่ยก็ไปหมดเลยนะคะกับลิงก์ที่หลอกลวงที่มิจฉาชีพเนี่ยส่งมาผ่านช่องทางของ SMS นะคะทีนี้ทางกสทช.นะคะก็อยากจะเตือนประชาชนให้เพิ่มความระวัดระมังระวังกันมากขึ้นนะคะในการรับข้อความ SMS ค่ะทีนี้เราจะแยกยังไงว่า SMS ที่เราได้รับเนี่ยนะคะว่าจะเป็นมิจฉาชีพไหมนะคะหรือว่าเป็น SMS ที่หน่วยงานที่ส่งมานะคะวิธีสังเกตเนี่ยสังเกตยังไงนะคะก็ให้ดูว่านะคะข้อความที่ส่งมาเนี่ยนะคะว่าอาจจะเป็นข้อความหลอกลวงนะคะอย่างเช่นนะคะวิธีตรวจสอบง่ายๆคือตรวจสอบชื่อคนส่งนะคะชื่อผู้ส่งถ้าหากว่าสะกดผิดนะคะใช้ตัวอักษรที่แปลกๆไปหรือว่าเนื้อหาแบบมันเรียงคำแบบช็อกโกนอยู่นะคะ หรือว่ามีลิงก์ที่แนบไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาเนี่ยเป็นนะมันเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อของคนที่ส่งมานะคะวิธีสังเกตนะคะอันที่สองค่ะดูว่า SMS อันเนี้ยมีคำสะกดผิดใช้ภาษาที่ผิดปกติแล้วก็เรียบเรียงอย่างไม่เป็นธรรมชาตินะคะโดยในเนื้อหาที่จะเหมือนกับทำให้เราตกใจสร้างความตกใจแล้วก็เร่งให้เราที่ดำเนินการทันทีอย่างเช่นจะมีคำว่าบัญชีจะถูกระงับนะต้องยืนยันตัวตนนะคะบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนนะคะหรือบางทีก็บอกว่าพัสดุตกค้างนะคะหรือว่าให้เปลี่ยนรหัสผ่านนะคะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะกระตุ้นความอยากได้นะคะอย่างเช่นบอกว่าส่งมาว่าเราได้รับเงินรางวัล นะคะให้กดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์นะคะอันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะใช้แบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยขอให้เราตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงทุกครั้งก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปนะคะขอให้ตรวจสอบกับหน่วยงานทุกครั้งก่อนนะคะเพราะว่าที่สำคัญนะคะถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์นะคะจะไม่มี SMS ที่แนบลิงก์มาถึงผู้รับทุกกรณีนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่านะคะส่งมาแล้วบอกว่าต้องทำนะนะคะไม่งั้นบัญชีจะถูกระงับอะไรต่างๆอย่างเช่นจะอ้างว่าเป็นธนาคารนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องย้ำเตือนว่าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งนั้นจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับ SMS ในทุกๆกรณีนะคะแล้วก็จุดสังเกตนะคะข้อที่3ค่ะนะคะทางกสทช.นั้นแจ้งว่าให้หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS นะคะซึ่งถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจในแหล่งที่มานะคะนะคะเพราะว่าใน SMS อันนี้ค่ะนะคะก็อาจจะเป็นมีลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์ที่ปลอมมาให้ดูเหมือนกับเป็นหน่วยงานจริงๆนะคะเป็นเว็บไซต์แบบปลอมๆนะคะที่ขโมยเข้ามานะคะคือพยายามแบบตั้งชื่อให้มันใกล้เคียงถ้าเราแบบไม่สังเกตจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะหลงเชื่อได้ดังนั้นเนี่ยขอให้สังเกตชื่อตัวเว็บไซต์นะคะตัว URL เนี่ยมักจะมีการสะกดผิดนะคะหรือว่าเติมตัวอักษรที่เกินมานะคะเกินมาจากของจริงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะลิงก์ของมิจฉาชีพนะคะมักจะเป็น URL แบบสั้นๆนะคะหรือว่าเป็นลิงก์ที่หลอกให้เราแอดไลน์ปลอมไม่ใช่ไลน์ที่เป็นทางการด้วยนะคะมันจะมีหลายจุดนะคะที่เป็นจุดสังเกตเนี่ยขอให้ดูตามที่กสทช.นั้นได้แนะนำเอาไว้นะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะก็อยากให้นะคะคือวัยรุ่นนะคะลูกหลานที่มีความรู้เรื่องของโซเชียลนะคะช่วยให้คำแนะนำผู้ที่เป็นแบบผู้มีอายุหน่อยในครอบครัวผู้สูงอายุนะคะก็ช่วยกันแนะนำให้ระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS นะคะโดยใช้ข้อความที่กระตุ้นให้เรากลัวนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกอยากได้อย่างเช่นเป็นข้อความการชิงรางวัลได้รับรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีได้รับรางวัล นะคะอันนี้แหละค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ที่รัฐบาลก็มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านในโครงการต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยบางทีก็จะมิจฉาชีพก็จะใช้มุกนี้ที่ส่ง SMS มาแล้วก็หลอกให้เราหลงเชื่อนะคะซึ่งทางสำนักงานกสทช.นั้นขอให้ทุกๆคนนั้นตรวจสอบ SMS ที่ได้รับก่อนที่จะเปิดลิงก์ที่แนบมานะคะแล้วก็ถ้าหากว่า SMS อันนั้นเนี่ยน่าสงสัยก็ไม่ควรกดลิงก์นะคะแล้วก็ไม่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะคะรหัสผ่านรหัส OTP ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะคะไม่กรอกไม่กดทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะขอให้ติดต่อสอบถามกับหน่วยงานเจ้าของนะคะหน่วยงานเจ้าของที่ในนั้นเนี่ย SMS นั้นหลอกลวงมานะคะอ้างมานะขอให้สอบถามกับโดยตรงกับหน่วยงานก่อนนะคะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเป็นการสร้างความปลอดภัยในการใช้งานบริการโทรคมนาคมของประชาชนทุกคนนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นความห่วงใยนะคะที่ทางสำนักงานกสทช.นั้นได้แจ้งผ่านจสร้อยมานะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของบรรดามิจฉาชีพนะคะที่จะหลอกพวกเราเนี่ยผ่านทาง SMS นะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะมาติดตามกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ทาง ูลนิธิเมาไม่ขับนะคะได้สรุปวัตเหตุที่เกิดขึ้นมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะกับทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับค่ะตอนนี้คุณหมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวินาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานใน26กรกฎาคมนะครับทั่วประเทศก็15ชีวิตนะเป็นรายงานของวันอาทิตย์นะครับก็จะน้อยนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเยอะแหละเพราะรายงานของวันจันทร์จะรวบรวมเสาร์อาทิตย์เข้ามาด้วยนะครับเมื่อวานนี้15ชีวิตนะครับยอดของเดือนนี้26วันยังไม่หมดเดือนนะ800แล้วครับ804ชีวิตครับคุณวินาท่านผู้ฟัง
0: ค
1: ่ะยังกันนะครับแต่ว่าทำทางอาจจะไม่ถึงพันนะเดือนนี้เดี๋ยวต้องตามดูกันมาดูภาพรวมนิดนึงตั้งแต่ต้นปีนะครับมาถึงเมื่อวานนี้เกือบ7เดือนแล้วแต่ว่ายอดที่มาถึง 7,000 กว่านะครับ 7,272 ชีวิตครับสูญเสียไปบนท้องถนนในประเทศไทยนะปีนี้นะครับยังไม่หมดปีเลยนะครึ่งปีกว่าๆเท่านั้นเองเทียบกับปีที่แล้ว 7,093 ชีวิตตอนนี้ก็มากกว่าปีที่แล้วไปถึง179ชีวิตแล้วคุณวินา179ชีวิตเพราะว่าในกรุงเทพไม่ได้มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับนอกจากเป็น456ชีวิตอยู่นะครับนี่เป็นความสูญเสียที่ยังรอการแก้ไขต้องใช้คำอย่างนี้นะคุณวินา รอการแก้ไขนะครับอยากให้รัฐบาลนี้มีนโยบายให้เราเดินทางอย่างปลอดภัยออกมาเร็วๆกันนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับในการเดินทางทุกวันเนี่ย35ชีวิตนะตอนนี้เฉลี่ยนะคุณวินา35ชีวิตออกจากบ้านแล้วไม่ได้กลับเลยนี่เฉลี่ยรายวันนะครับของปีนี้ปีที่แล้วทั้งปีในเฉลี่ย34คนต่อวันนะครับต่อวันตอนนี้ครึ่งปีกว่านี่เฉลี่ยสักงานมากกว่าปีที่แล้วไปแล้วก็ยังรอนโยบายอยู่นะว่าเอ๊ะเรื่องนี้จะเอายังไงนะครับเพราะตอนนี้นโยบายที่มีเห็นอยู่เรื่องเดียวคือ7วันอันตรายมันไม่พอแล้วคุณวินานะครับเพราะตอนนี้ทุกวันอันตรายบอกไว้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะเราก็หวังแท้จริงเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะที่จะช่วยกันทำให้ตัวเลขอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ตัวเลขของผู้เสียชีวิตนั้นลดลงนะคะในช่วงเรียกว่าทุกปีนะคะเจ็บอันตรายระหว่างอันตรายนะคะไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับเน้นหนักช่วงเทศกาลนะคะแต่ว่าวันไหนที่ไม่ใช่เทศกาลค่ะแต่ก็ยังมีผู้ที่ต้องจากไปจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็อันนี้ต้องฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็มีแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรนะคะอุบัติเหตุด้วยค่ะคุณโชคค่ะใช้ถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะในฝั่งขาออกค่ะคุณโชคนี่อยู่ตรงคู่ขนานของถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะเป็นช่วงของสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้ามาทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวค่ะแจ้งบอกว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีการซ่อมแซมผิวการจราจรในคู่ขนานนะคะช่วงประมาณกิโลเมตรที่16กม16นี่ก็เลยสุวรรณภูมิไปนิดนึงนะคะในช่องทางซ้ายค่ะมีการขุดเจาะผิวถนนนะคะปรับปรุงเรื่องของผิวการจราจรค่ะนะคะเลยทำให้ไปได้ช้าทีเดียวค่ะนะคะก็แนะนำว่าสำหรับท่านที่จะใช้เส้นทางถ้าหากว่าไม่ได้เข้าซอยริมบางนาตราดนี้นะคะวิ่งกันยาวๆในช่องทางด่วนเลยนะคะการจราจรนั้นก็จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะคะหรือว่าท่านที่จะเดินทางกันไปท่านที่วันนี้ลางานกันนะคะแล้วก็จะทั้งเดินทางไปท่องเที่ยวไปทำบุญกันนะคะเนื่องในช่วงของทั้งวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานี้นะคะก็สามารถใช้เส้นทางบนบูรพาวิถีได้นะคะเรียนดูให้ในตอนนี้เนี่ยบูรพาวิถีทั้ง2ฝั่งเนี่ยสบายมากเลยนะคะการจราจรนั้นใช้การได้ค่ะนะคะก็ในตอนนี้ยังไม่มีแจ้งแบบว่ารถเสียหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะก็วิ่งกันยาวๆบนบูรพาวิถีได้เลยค่ะนะคะสำหรับท่านที่จะไปเที่ยวทะเลทางภาคตะวันออกนะคะหรือว่าจะไปใช้เส้นมอเตอร์เวย์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะมอเตอร์เวย์ก็วิ่งกันได้แบบสบายๆทั้ง สองฝั่งในตอนนี้การจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้นะคะส่วนท่านที่จะเข้าร่วมในโครงการกับจสร้อยค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดรับสมัครนะคะที่เป็นการอบรมดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่มีอาการหลงลืมที่มีอาการอัลไซเมอร์ค่ะนะคะผู้ที่เป็นผู้ดูแลนะคะต้องมีความเข้าใจนะคะคือบางทีถึงแม้ว่าจะเป็นลูกหลานก็ตามค่ะนะคะนอกเหนือจากความรักของหัวใจแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะคะคือเอาง่ายๆเนี่ยนะคะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะคือในการอบรมในครั้งนี้ไม่ได้แบบเป็นวิชาการแบบจ๋าแบบว่าต้องเป็นแบบนั่งฟังอะไรไม่ใช่นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจนะคะเราจะได้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะอย่างเข้าใจแล้วก็จะได้ไม่ต้องแบบบางทีคือเหนื่อยๆในการดูแลบางทีคนที่มีภาวะอัลไซเมอร์ที่เขาก็ลืมนะคะอย่างกินข้าวแล้วนะคะกินไปแล้วพอคนมาเยี่ยมบอกว่ายังไม่ได้กินแล้วก็บอกวันนี้โอ้มันไม่ให้กินข้าวเลยอย่างงี้ทั้งที่แบบเพิ่งกินไปแล้วเนี่ยนะคะก็มาจากการที่แบบหลงลืมอะลืมนะคะนี่ก็ต้องเถียงกันว่ากินไปแล้วเนี่ยแบบโน่นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีความเข้าใจกันมากค่ะนะคะซึ่งในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะในอันนี้เนี่ยก็จะทำให้นะคะทำให้ผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์นั้นไม่โดดเดี่ยวค่ะนะคะเพราะว่าได้รับความดูแลได้รับความเข้าใจนะคะจากคนที่ดูแลนะคะโดยสถานีวิทยุจสร้อยของเราเนี่ยนะคะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะที่มาเป็นผู้อบรมผู้ดูแลนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านที่ทั้งเป็นญาติเป็นผู้ดูแลเนี่ยเข้ารับการอบรมผู้มีภาวะสมองเสื่อมค่ะเราจัดขึ้นนะคะในวันพุธที่2กันยายนวันเดียวนะคะวันเดียวค่ะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นนะคะในครั้งนี้นะคะสมัครฟรีค่ะนะคะโดยสิทธิพิเศษนี้นะคะสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะที่เข้าร่วมโครงการของจสร้อยนี้นะคะรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะคะในงานค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าจะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมค่ะแล้วก็ยังมีการดูแลทั้งพฤติกรรมอารมณ์นะคะแล้วก็การดูแลกิจวัตรประจำวันค่ะอย่างปลอดภัยและที่สำคัญการสื่อสารการพูดคุยกันว่าเราจะมีเทคนิคการพูดคุยกันยังไงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในการอบรมในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นผู้ดูแลที่ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันคุยกันค่ะนะคะในระหว่างคนที่มาอบรมด้วยกันค่ะอาจจะแบบมีแนะนำเทคนิคเล็กน้อยนะคะในการดูแลแบบนี้ค่ะนะคะก็จะทำให้เราแบบได้ประโยชน์อะไรกันเพิ่มมากขึ้นนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในเพจ JS Radio นะคะหรือว่าที่ @JS100 นะคะแล้วก็มีที่นะคะท่านที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยตอนนี้ท่านที่ติดตาม YouTube นะคะในช่องทางแชทเนี่ยที่อยู่ด้านล่างสุดของแชทเนี่ยนะคะก็จะมีนะคะเป็นลิงก์ที่ให้สมัครกันได้นะคะหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะโทรศัพท์มาได้เลยค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับท่านที่สนใจค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะคะอบรมกัน1วันนะคะ1วันเท่านั้นค่ะวันพุธที่2กันยายนนะคะ8โมงครึ่งถึง 16:30 นะคะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะต้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและขอบคุณอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะท่านที่สนใจก็ สามารถที่จะสมัครกันได้นะคะในช่องทางที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะในการเดินทางนะคะในการเดินทางค่ะนะคะในเส้นทางค่ะโดยเฉพาะเส้นทางที่สำนักงานขนส่งของทางกรมการขนส่งทางบกตั้งอยู่นะคะวันนี้เนี่ยจะมีคนที่ไปติดต่อนะคะติดต่อราชการกันเป็นจำนวนมากค่ะนะคะนั้นเนี่ยในจุดที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ต่างๆตั้งอยู่เนี่ยนะคะจะมีรถเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็ทำให้ชะลอตัวในตรงช่วงของหน้าสำนักงานค่ะแต่ว่าท่านที่ไม่ได้ไปติดต่อธุระอะไรเนี่ยค่ะก็เลือกใช้ช่องกลางช่องขวากันนะคะอย่างเช่นทางด้านของพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะจากให้แยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาที่แยกกำแพงเพชรค่ะก็มีชะลอตัวนะคะชะลอตัวเข้าใจว่าก็จะเข้าทางกรมการขนส่งทางบกกันนะคะนั้นเนี่ยก็วิ่งช่องกลางกับขวาเนี่ยยังสามารถใช้การกันได้ดีอยู่นะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่โรงเรียนสอบกลางภาคกันแล้วนะคะแล้วก็หยุดกันสักนิดหนึ่งนะคะก็ตรงกับสัปดาห์นี้เลยค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยเลยทำให้ในเช้านี้นะคะในวันนี้วันจันทร์ก็การจราจรไม่ค่อยมีปัญหานะคะในเส้นทางขนาดเส้นทางทางด้านถนนเพชรบุรีเนี่ยที่ถ้าเป็นวันธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยตอนเช้าไม่ต้องพูดถึงเลยแบบติดยาวมากวันนี้ถนนเพชรบุรีก็แบบดีๆนะคะการจราจรไม่เป็นปัญหาเนื่องจากว่าโรงเรียนก็คงจะหยุดกันไปนะคะทำให้การจราจรนั้นใช้การกันได้แบบดีมากเลยนะคะแล้วก็ย้ำกันนะคะสำหรับทางวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะที่ได้เปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่382แล้วนะคะซึ่งทางวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกนะคะจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382นะคะซึ่งจะอบรมกันนะคะในวันที่22ถึง23สิงหาคมค่ะนะคะก็อบรมกันที่อาคาร4ชั้น3ของกรมการขนส่งทางบกจตุจักรนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์นะคะรวมทั้งส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่นะคะซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมนั้นที่ผ่านการอบรมแล้วก็ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีนะคะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครกันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมไปจนถึงวันที่21สิงหาคมอันนี้ก็จำนวนจำกัดนะคะรับ100ถึง120ท่านเท่านั้นนะคะเกินกว่านี้เนี่ยคงจะไม่ได้แล้วนะคะ100ถึง120ท่านค่ะท่านที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะก็จะได้รับการเรียนรู้นะคะเรื่องของสาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะก็จะมีกฎหมายว่าด้วยการว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่ค่ะรวมทั้งกรณีที่สถานการณ์ฉุกเฉินนะคะก็จะแนะนำเทคนิควิธีการในการขับนะคะรวมทั้งการช่วยเหลือการสมพยาบาลเบื้องต้นนะคะที่ทางกรมการขนส่งทางบกนั้นจะอบรมกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรียกประกันภัยนะคะยังเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับด้วยนะคะโดยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมการอบรมนั้นต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบของ e-exam นะคะแล้วก็มีการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในเวลาราชการค่ะผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนั้นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะคะรวมทั้งไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนค่ะยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้นะคะก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองซึ่งอายุไม่เกิน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารค่ะก็ไปยื่นได้นะคะที่กรมการขนส่งทางบกค่ะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมโทรศัพท์หมายเลขค่ะ02-129-8888 02-129-8888 ต่อหมายเลข7419หรือ7422หรือ7443นะคะสำหรับอันนี้ท่านที่สนใจค่ะนะคะที่จะมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นะคะในโครงการนี้ที่ทางวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนั้นได้ จัดขึ้นร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะเส้นทางทางด้านของกาญจนาภิเษกค่ะในฝั่งขาเข้านะคะจากทางต่างระดับชิมพลีมุ่งหน้ามาที่ทางพลานกพุทธมณฑลนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ทำงานนะคะเป็นช่วงของบางแว่งมาทางตลาดเพชรเกษมนะคะเจ้าหน้าที่นั้นตัดต้นไม้ที่เกาะกลางค่ะในช่องขวาของช่องทางด่วนแล้วจะมีรถเจ้าหน้าที่จอดอยู่ด้วยนะคะฝากระวังกันด้วยค่ะนะคะจุดนี้การจราจรจะมีชะลอตัวเพราะรถต้องเบี่ยงหลบกันนะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะในช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566ถึง31 กรกฎาคม 2566
4: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
9: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
7: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
10: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
11: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
10: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
11: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
10: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
11: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
10: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

มีข้อมูลที่คุณหมวย3424นะคะที่แชทมาใน YouTube ของจส100นะคะบอกว่าสำนักงานขนส่งพื้นที่4รถมาต่อภาษีแบบติดยาวออกมาเลยนะคะสำนักงานขนส่งพื้นที่4เนี่ยอยู่ตรงถนนร่วมพัฒนานะคะทางแขวงลำใต้ติ่งนะครับทางหนองจอกอะค่ะนะคะก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีคนไปติดต่อราชการกันนะคะต่อทะเบียนโน่นนี่นะคะเป็นจำนวนมากค่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหยุดอีก3วันนะคะก็คงจะไม่ต่างจากสำนักงานขนส่งพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะที่มีรถมาเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะนะคะยังไงท่านใดที่กำลังจะผ่านนะคะก็ต้องเลี่ยงช่องซ้ายค่ะเพราะว่าช่องซ้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางทางสวนผักทางพหลโยธินเพราะว่ารถที่จะเลี้ยวเข้าสำนักงานขนส่งนะคะเพื่อไปต่อทะเบียนกันอะไรกันนะคะในช่วงนี้นะคะก็ขอเชิญทุกท่านเลยนะคะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งค่ะของวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะงานนั้นจัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้นะคะกิจกรรมอย่างเยอะเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็ยังมีนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการค่ะมีกิจกรรม DIY นะคะ Do It Yourself นะคะอย่างเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์นะคะแล้วก็มีการเป็นการปลูกฝังนะคะให้เด็กๆเนี่ยนะได้รักธรรมชาติกันนะคะ The Little Planter นะคะมาสจันนักปลูกรุ่นจิ๋วนะคะก็เรียกว่าปลูกฝังตั้งแต่ตัวเด็กตัวเล็กๆแบบนี้แหละค่ะนะคะเขาจะได้มีความรักอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรม DIY นะคะมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาตินะคะที่เป็นแบบสีธรรมชาติสวยๆนะคะไม่ได้ฉูดฉาดอะไรมากมายนะคะเป็นสีเอิร์ธโทนอย่างเงี้ยก็สวยอีกแบบนึงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะยังมีเป็นกิจกรรมนะคะที่เลี้ยงอาหารสัตว์นี่นะคะเลี้ยงอาหารสัตว์ค่ะนะคะทั้งแพะทั้งกระต่ายนะคะซึ่งตามที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็เรียกว่าได้รับความนิยมนะคะซึ่งที่นี่ก็มีเช่นเดียวกันนะคะที่เราจะได้ไปสนุกสนานกันนะคะแล้วก็ยังมีนะคะการตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งคาสวาคุกกี้อาร์ตนะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะก็แบบบรรยากาศแบบชิลๆกันนะคะนั่งรถเที่ยวฟรีค่ะชมงานรอบของศูนย์เขาหินซ้อนนะคะที่จัดขึ้นให้นั่งฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีการแจกกล้าไม้ค่ะกล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพนะคะจัดมาค่ะนะคะที่ในงานนี้ก็แจกกันแบบฟรีๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้เกษตรต้นแบบนะคะรวมทั้งร้านค้าที่อยู่รอบๆศูนย์นะคะก็นำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมาจำหน่ายกันแล้วก็ที่สำคัญร้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยถ้วยไทยพลัสอีกด้วยค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยราคาซึ่งปกติก็ย่อมยาวอยู่แล้วนะคะพอเข้าโครงการไทยถ้วยไทยพลัสเนี่ยนะคะทำให้ราคาก็ยิ่งน่าซื้อไปอีกนะคะไปอุดหนุนกันได้เลยค่ะนะคะสำหรับงานในครั้งนี้นะคะซึ่งจัดขึ้น 7-12 สิงหาคมค่ะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานในครั้งนี้กันค่ะ

ค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะก็ฝากดูสำหรับท่านที่ขับรถกันอยู่นะคะนะคะฝากดูในเส้นทางกันด้วยนะคะกรณีที่ทางคุณสิริพรแจ้งพี่ชายนะคะพี่ชายชื่อคุณสุรศักดิ์อายุ54ปีค่ะรูปร่างเนี่ยคือเป็นคนแบบท้วมๆนะคะแล้วก็ผิวดำแดงสูงประมาณ170ค่ะนะคะตัดผมสั้นเกลียนค่ะโดยพี่ชายเนี่ยหายออกจากบ้านนะคะซึ่งเป็นแฟลตอยู่ที่ซอยลือชาตรงผลโยธินนี่แหละนะคะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะทีนี้พี่ชายเนี่ยคือคุณสุรศักดิ์นั้นผ่าตัดสมองมานะคะก็จะไม่ปกติ 100% นะคะพูดคุยรู้เรื่องยังจำชื่อตัวเองอะไรได้ค่ะแต่ว่าลักษณะของการเป็นคนที่แบบเหมือนย้ำคิดย้ำทำนะคะแล้วก็ต้องกินยาทีนี้เนี่ยคือไม่ได้กินยามาแล้วเท่ากับ2วันเพราะว่าหายออกจากบ้านน่ะตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะคะ2วันเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เข้าวันจันทร์ไม่ได้กินยาถ้าหากว่าไม่กินยาเนี่ยก็จะมีอาการชักอะค่ะนะคะการแต่งกายนั้นใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าถามชื่ออะไรเนี่ยบอกได้นะคะชื่อคุณสุรศักดิ์พงอารีอายุ54ปีนะคะโดยครอบครัวเนี่ยได้ไปขอดูกล้องวงจรปิดนะคะเมื่อสักวันที่แล้วเนี่ยนะคะก็เห็นอยู่แถวๆโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือไม่รู้ละว่าจะไปเดินอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าไปหกล้มอะไรไหมเพราะว่าคือเดินเนี่ยก็ไม่ค่อยปกติดีเท่าไหร่จะแบบเดินกระเพกกระเพกหน่อยนะคะอันนี้ก็เลยฝากว่ายังไงท่านใดที่อยู่ในเส้นทางนะคะเผื่อว่าพบเห็นที่ไหนยังไงเนี่ยแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะอาจจะไม่ได้เห็นวันนี้อาจจะเห็นเมื่อวานนี้นะคะลักษณะใกล้เคียงกับที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปนะคะอันนี้แจ้งได้เลยค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพคุณสุรศักดิ์นะคะที่ผ่าตัดสมองมาแล้วก็หายออกจากบ้านที่แฟลตในซอยลือชานะคะตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่25ที่ผ่านมานะฝากไว้สำหรับกรณีนี้ด้วยนะคะเผื่อว่าพบเห็นแจ้งเข้ามาได้ที่จส100นะคะได้รับแจ้งนะคะจากทางสภ.เขาหินซ้อนนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุบนเส้นทางหลวง304ค่ะช่วงของเขาหินซ้อนพนมสารคามนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบอุบัติเหตุเนี่ยปรากฏว่าพบผู้เสียชีวิตค่ะนะครับซึ่งคงจะถูกรถชนแล้วก็รถที่ขับตามมานะคะก็เหมือนกับทับต่อๆกันนะคะเรียกว่าร่างกายนั้นคือถูกชนแบบร่างกายแบบหมดเลยนะคะอวัยวะต่างๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีตำรวจพิสูจน์หลักฐานของจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะรวมทั้งอาสาสมัครกู้ภัยค่ะนะคะอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะเพื่อร่วมกันนะคะค้นหานะคะแล้วก็ตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของสภ.พนมสารคามนะคะเหตุเกิดในบนทางหลวงหมายเลข304ค่ะนะคะโดยข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่จสร้อยได้สอบถามนะคะจากทางรถตำรวจเอกหญิงอรวรรณมิตยสิทธิ์ซึ่งเป็นรองสวัสดิ์สอบสวนสภ.พนมสารคามเนี่ยนะคะทางรองสวัสดิ์บอกว่าเหตุเนี่ยเกิดประมาณ8โมงเช้านะคะของวันนี้ก็มีเป็นหญิงที่มีอายุแล้วนะคะอายุ70กว่าปีแล้วมีอาการทางสมองด้วยค่ะออกจากบ้านมาบ้านก็อยู่เส้น304นะคะที่บ้านไร่ดอนหมู่8ไร่ดอนหมู่8ที่พนมสารคามนี้นะคะแล้วก็ทราบว่าถูกรถชนออกจากบ้านมาถูกรถชนไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรค่ะซึ่งรถที่ก่อเหตุนั้นได้ขับหลบหนีไปนะคะโดยคุณป้านะคะถูกรถชนเสียชีวิตแล้วทีนี้รถที่ขับตามมาก็ชนซ้ำจนร่างกายแบบแหลกเหลวเลยค่ะนะคะทีนี้เหตุเกิดเนี่ย8โมงเช้านะคะทีนี้ในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็
ไม่มีกล้องด้วยนะคะไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้สอบถามนะคะสอบถามคนละแวกนั้นนะคะคือสอบถามว่ามีคนหายไปไหมอะไรไหมหลังจากที่ไปตรวจสอบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็พบอุบัติเหตุอย่างที่รายงานไปเนี่ยนะคะก็เลยสอบถามคนละแวกนั้นว่ามีคนหายไหมนะคะก็ชาวบ้านก็บอกว่ามีเป็นคุณป้าคุณยายเนี่ยหายจากบ้านไปนะคะพอญาติมาดูเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นคนที่หายจากบ้านนะคะแล้วมาถูกรถชนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ยพบแค่ชิ้นส่วนบริเวณเท้าเท่านั้นนะคะส่วนร่างกายอื่นๆเนี่ยคือถูกรถชนแบบว่าทับๆต่อกันนะคะในขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตามกระบวนการตามขั้นตอนค่ะโดยการต้องตรวจสอบ DNA กับญาติอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่าร่างของผู้เสียชีวิตนะคะอวัยวะที่พบนั้นเป็นร่างของคุณป้าที่หายออกจากบ้านนั้นจริงหรือไม่นะคะบนเส้น304ค่ะนะคะช่วงของเขาหินซ้อนพนมสาครามนะคะเหตุเกิดในช่วงประมาณ8โมงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะในพื้นที่ค่ะนะคะในพื้นที่เนี่ยอาจจะยังมีเจ้าหน้าที่นะคะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาหลักฐานหาร่องรอยกันเพิ่มเติมนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางอยู่ตรงนี้ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพปมพาดพิงคดีหัวสวและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำขอตรวจสอบก่อนปมย้ายผู้ป่วยไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวหลัง72ชั่วโมงตามสิทธิ์แล้วเสียชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะประชุมขออภัยค่ะนำประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลโดยได้เลื่อนมาประชุมในวันจันทร์นี้เนื่องจากวันอังคารที่28กรกฎาคมเป็นวันหยุดราชการก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวจึงได้พยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีการฟ้องร้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอหลังออกมาพาดพิงปงหัวสวว่าเป็นการฟ้องร้องในนามส่วนตัวหรือในนามนายกรัฐมนตรีนายอนุทินจึงตอบกลับมาว่าเรื่องการฟ้องร้องสิทธิ์เป็นของทุกคนอยู่แล้วส่วนกรณีที่นายยิ่งชีพเดินหน้าจะเปิดหลักฐานต่อนั้นนายอนุทินยิ้มก่อนจะตอบว่าเอาเลยจากนั้นได้เดินขึ้นไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนายพิพัฒน์ขออภัยค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของซาวเอนจิเนียร์จากเคสไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ภรรยาของคู่ได้รับบาดเจ็บคัดค้านการย้ายโรงพยาบาลหลังครบ72ชั่วโมงตามสิบยูเซปที่คุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้รักษาโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากอาการยังวิกฤตแต่เมื่อย้ายโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตในภายหลังว่าช่วง 7-14 วันแรกสำหรับแผลไฟไหม้ที่มีอัตราการไหม้อยู่ในวงกว้างมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเป็นอย่างมากส่วนในรายละเอียดขอตรวจสอบกับแพทย์เจ้าของไข้ก่อนเนื่องจากช่วงแรกมีการตกลงกันว่าหากมีการย้ายโรงพยาบาลปลายทางต้องมีศักยภาพเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยและระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนายแพทย์ต้นทางและปลายทางก็ต้องประเมินว่าการเคลื่อนย้ายต้องไม่ส่งผลอันมีนัยยะต่อผู้ป่วยด้วยปปส.เตือนภัยสายหิ้วอย่ารับฝากของข้ามประเทศเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายาเสพติดหลังล่าสุดชาวไทยถูกจับคาสนามบินญี่ปุ่นพบไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
9: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้รับหิ้วสินค้าลูกเรือสายการบินไกด์นำเที่ยวและผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนพัสดุข้ามประเทศโดยไม่ตรวจสอบเพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังล่าสุดเกิดกรณีหญิงไทยวัย28ปีถูกจับที่สนามบินฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟภายในพัสดุที่รับหิ้วไปส่งโดยนางสาวอาริพักเงินบำรุงโฆษกสำนักงานปปส.ระบุว่ากระบวนการค้ายาเสพติดมักเลือกเป้าหมายที่เดินทางต่างประเทศบ่อยหรือเปิดรับหิ้วสินค้าผ่านสื่อออนไลน์โดยช่วงแรกอ่านส่งพัสดุทั่วไปเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนลักลอบซุกยาเสพติดในครั้งต่อมาหากเจ้าหน้าที่ต่างประเทศตรวจพบผู้ถือครองพัสดุจะต้องรับผิดตามกฎหมายแม้อ้างว่าไม่ทราบว่าภายในเป็นของผิดกฎหมายก็ตามสำหรับกรณีนี้ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สภ.บางบัวทองตามที่ครอบครัวได้ไปร้องทุกข์ไว้นั้นสำนักงานปปส.ได้บูรณาการด้านข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติเพื่อช่วยเหลือและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
7: สามัคคีคือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั่นคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่15มกราคม2519
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินซึ่งเกิดจากหน้าดินถูกน้ำฝนกัดเซาะจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จึงทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและมีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2534ให้ทำการศึกษาและทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนพื้นที่อื่นๆที่เหมาะสมซึ่งต่อมาสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนจัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยขยายผลการทดลองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้สนับสนุนราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยขยายผลการทดลองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

0: มีความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับการนำย่าแฝกมาใช้ประโยชน์โครงการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่มเป็นต้นเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางของแต่ละองค์กรส่งผลให้วันนี้จากต้นหญ้าที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชทั่วไปหญ้าแฝกได้กลายเป็นพืชที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเกษตรกรเพราะช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
1: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ความทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่สุข

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: วันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคมนะคะซึ่งเป็นวันทำงานวันราชการนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็บางส่วนที่ลางานกันนะคะแล้วก็หยุดยาวกันไปเดินทางไปก้อนหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อประมาณสักวันศุกร์ได้นะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยคือเป็นช่วงที่โรงเรียนนั้นสอบกลางภาคเสร็จแล้วแล้วก็คงจะหยุดสักนิดนึงอะค่ะนะคะน่าจะสัปดาห์นี้นะคะปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็จะเปิดกันต้นเดือนนะคะก็เลยทำให้เช้านี้เนี่ยการจราจรเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะขนาดเส้นเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าปกติเนี่ยจะติดตั้งแต่ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันวันนี้แบบโล่งยาวจนถึงอโศกเพชรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นดีมากนะคะมีอันนึงนะคะในอุโมงค์ตรงราบ11นะคะตรงอุโมงค์พลาสินนะคะมีคุณฟังเมื่อเช้าเนี่ยใช้เส้นทางนะคะแล้วก็บอกว่าไฟในอุโมงค์เนี่ยมันดับไปคือขับมาข้างนอกเนี่ยสว่างเชียวพอลงอุโมงค์เป็นมืดตื้อเลยนะคะก็ค่อนข้างอันตรายนะคะทีนี้เนี่ยเราตรวจสอบก็ทราบว่าทางสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเนี่ยคือทราบเหตุแล้วเขามีการตรวจสอบกันว่าบริเวณเนี่ยมีทั้งถนนพลาสินในอุโมงค์นะคะจุดกลับรถแล้วก็ตรงทางโค้งหน้าโรงเรียนเพชรวุฒิเนี่ยคือไฟเนี่ยดับไปเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการนะคะเพื่อซ่อมแซมค่ะแล้วก็ทราบว่านะคะที่ทางสำนักการโยธาเนี่ยบอกว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันนี้นะที่สำนักการโยธาได้โพสต์เป็นภาพกราฟิกเอาไว้เมื่อตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวช่วงเย็นก็ไปดูกันอีกรอบหนึ่งว่าเสร็จตามที่ได้แจ้งหรือเปล่านะคะส่วนในวันนี้นะคะก็มีวันนี้เนี่ยได้คุยกับทางพันตำรวจเอกสุขสวัสดิ์ครูสิทธิผลท่านรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงค่ะนะคะก็คุยกันในเรื่องที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงกับกรมการขนส่งทางบกนะคะเรื่องที่เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกก็คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าถ้าคุณได้รับใบสั่งแล้วถ้าไม่จ่ายไม่ชำระค่าปรับเนี่ยจะไปต่อทะเบียนเนี่ยคือต่อได้แต่ว่าเขาจะให้เป็นชั่วคราวอะนะคะคือจะไม่ได้ป้ายวงกลมจะได้เป็นชั่วคราวซึ่งมีอายุแค่30วันตราบใดที่ยังไม่จ่ายค่าปรับนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะคุ้นข้อมูลค่ะว่าเคยมีข้อตกลงอันนี้มานะคะแต่ทีนี้เนี่ยซึ่งก็มีคนไปฟ้องศาลปกครองกันนะคะว่ากระบวนการเนี่ยเหมือนกับยังไม่เป็นไปตามกฎหมายพรบจราจรนะคะซึ่งสำนักงานตุลาการแห่งชาติเนี่ยก็แพ้คดีนะนะคะแล้วก็ศาลเนี่ยท่านก็ได้แนะนำว่าควรจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายอะค่ะนะคะซึ่ง MOU ที่ว่าเนี่ยก็เป็น MOU ที่จะเพิ่มเติมตรงนี้ละค่ะนะคะที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะทีนี้เนี่ยคนที่ได้รับใบสั่งนะคะของจราจรเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำผิดกฎจราจรเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็จะคือส่งนะคะส่งจดหมายส่งใบสั่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วยนะคะไปที่บ้านนะคะตามที่ได้ที่แจ้งข้อมูลเอาไว้ว่าอาจถ้าคุณเสมามีรถนะคะแล้วก็คุณเสมาเนี่ยแจ้งเป็นผู้ครอบครองรถคันนี้นะคะว่าทะเบียนที่อยู่ที่ไหนนะคะเขาก็จะส่งไปตามนั้นนะคะเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนค่ะนะคะเพราะว่าจะต้องมีคนรับถ้ามีคนรับแล้วก็เซ็นเรียบร้อยนะคะว่าได้รับอันนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปจ่ายค่าปรับนะคะถ้าเรายังไม่ไปจ่ายค่าปรับก็จะมีใบเตือนนะคะใบเตือนจากทางที่ตำรวจเนี่ยที่ส่งไปลงทะเบียนเหมือนกันค่ะระยะห่างเนี่ยประมาณ30วันนะคะก็จะส่งใบเตือนไปนะคะให้ได้ทราบข้อมูลกันเนี่ยอันนี้ละค่ะนะคะคือการกระทำที่ต้องนะคะเป็นไปตามกฎหมายที่ศาลท่านได้แนะนำเอาไว้ว่ามันต้องแบบแจ้งแบบนี้แบบนี้ให้คนได้ทราบมีช่องทางได้ทราบกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปจ่ายค่าปรับกันนะคะที่สำนักงาน ขนส่งคือไปจ่ายที่นั่งได้เวลาที่เราไปต่อทะเบียนนะคะก็สามารถจ่ายค่าปรับได้แต่ถ้าคุณไม่จ่ายค่าปรับคุณต่อทะเบียนได้แต่ว่าเขาก็จะให้เหมือนกับเป็นใบชั่วคราว30วันแล้วก็พอเราเอาไปติดหน้ารถแล้วถ้าเลย30วันนะคะเท่ากับว่าป้ายทะเบียนนั้นเนี่ยมันก็หมดอายุก็จะมีความผิดอีกนะคะเหมือนกับว่าอะไรนะมันไม่เป็นไปตามอายุของกฎหมายนะคะทีนี้ในขั้นตอนเนี่ยเราสามารถโต้แย้งได้เราได้รับใบสั่งมาเราสามารถไปโต้แย้งได้ว่าไม่ใช่รถเรานะรถเรานี่จอดอยู่บ้านแต่ว่ามีคนสวมทะเบียนรถของเราไปเนี่ยก็รวบรวมหลักฐานเนี่ยคือส่งมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอันนี้เป็นอะไรที่โปร่งใสนะคะมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะว่ามีใครไปสวมทะเบียนเราไหมทำให้เราได้รับใบสั่งไหมนะคะในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็ดาวน์โหลดกันนะคะแล้วก็ลงทะเบียนอะไรตามขั้นตอนเนี่ยนะคะเราจะได้ตรวจสอบว่าเรามีใบสั่งอะไรอยู่ไหมนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะคะทีนี้การได้รับใบสั่งเนี่ยนะคะมันจะมี2แบบคือแบบแรกเนี่ยคือเห็นหน้าผู้กระทำความผิดเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะออกเป็นตัวสลิปจากเครื่องที่แบบพกพาเขาอะก็จะออกเป็นใบสั่งหรือว่าจากทางกล้องพวกเลไลคาเมล่านะคะที่ตรวจจับจราจรว่าคุณฝ่าไฟแดงนะคุณแซงในเส้นทึบมะนะคะช่วงของเชิงสะพานแบบนี้นะคะเป็นเส้นทึบอะไรก็จะส่งใบสั่งเนี่ยทางไปรษณีย์นะคะอย่างที่เล่าให้ฟังกันไปลงทะเบียนเพื่อแจ้งให้ทราบนะคะว่าเรามีใบสั่งเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปชำระกันนะคะหลังจากที่ตรงกับช่วงเวลาที่เราจะไปต่อทะเบียนรถนะคะเริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะส่วนใบสั่งที่เกิดก่อน1สิงหาคมอันนี้ยังมีผลอยู่นะอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะส่งสำนวนอะไรตามขั้นตอนไปแล้วเราก็ต้องไปจ่ายค่าปรับเหมือนเดิมนะคะแจ้งให้ทราบกันค่ะนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะมีคุณสิริพรเนี่ยแจ้งพี่ชายหายพี่ชายชื่อคุณสุรศักดิ์อายุ54ปีผิวดำแดงสูง170ผมสั้นเกลียนค่ะทีนี้ไปผ่าตัดสมองมานะคะก็จะเหมือนกับย้ำคิดย้ำทำแล้วก็ต้องกินยาหายออกจากบ้านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจากบ้านที่แฟลตซอยลือชานะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบเบาะแสที่เป็นห่วงก็คือว่าปกติเนี่ยต้องกินยานะคะถ้าไม่กินยาจะมีอาการชักค่ะนี่ไม่กินยามาแล้วประมาณสัก2วันได้นะคะฝากด้วยว่าถ้าหากว่าใครพบเพียนอยู่ที่ไหนเนี่ยแจ้งข้อมูลกลับด้วยนะคะที่จส100ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็การทำพิเศษของประเทศไทยค่ะแจ้งว่ายกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางนะคะ28 29 30กรกฎาคมค่ะก็จะมีทางด่วนขั้นที่1ทางด่วนศรีรัตน์แล้วก็ทางด่วนอุดรธานีนะคะเริ่มหลังเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไปนะคะถึงวันที่30กรกฎาคมค่ะนะคะก็แจ้งให้ทราบกันเดี๋ยวไปคุยกันต่อกับคุณเสมานะคะในช่วงต่อไปค่ะตอนนี้ไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับอยู่ดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้นะครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้เราเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะครับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพาคุณครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะหลังจากที่คณะกรรมการสรรหานะคะโดยเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะคะมีมติว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการประชุมกสทช.วันนี้ที่ล่มนะคะก็หลังจากที่คณะกรรมการสรรหามีมติว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ขาดคุณสมบัตินะคะวันนี้ก่อนการประชุมมีเจ้าที่และพนักงานของสำนักงานกสทช.มารอมอบดอกไม้ให้กำลังใจในแพทย์สรณะนะคะขณะที่กรรมการอีก5คนที่เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญในนางสาวพิรงรองรามสูตรดร.สุพัฒสุพัชลาสัยนายต่อพงศ์เสลานนท์พลตำรวจเอกนะคะขออภัยดร.ณัฐธรเพราะสุนทรขณะที่ดร.สมภพภูริวิกรัยพงศ์ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะเมื่อเริ่มการประชุมคณะกรรมการกสทช.ซึ่งนำโดยพลอากาศโทธนพันธ์นางสาวพิรงรองแล้วก็ดร.สุพัฒน์ขอหารือในที่ประชุมค่ะในเรื่องของคุณสมบัติของประธานกสทช.หลังจากที่ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการสรรหาโดยขอความชัดเจนจากสำนักงานกสทช.เนื่องจากขณะนี้คณะกรรมการสรรหามีมติชี้ขาดได้ว่าประธานกสทช.ได้สละสิทธิ์ในการเข้าร่วมรับตำแหน่งตามมาตรา18มาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งคำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุดซึ่งหากประธานไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยก็ควรไปยื่นต่อยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายใน90วันแต่ตามมาตรา15วรรค7การฟ้องศาลไม่ได้เป็นเหตุให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามคำสั่งดังนั้นการเข้าร่วมประชุมภายใต้การทำหน้าที่ของประธานในปัจจุบันจึงมีความเสี่ยงทางกฎหมายนะคะขณะที่ประธานกสทช.เองก็ได้พยายามดำเนินการประชุมตามวาระปกติไปนะคะจนเกิดการถกเถียงแย่งกันพูดจนสุดท้ายนะคะพลอากาศโทธนพันธ์นางสาวพิรงรองแล้วก็ดร.สุพัฒน์ได้เดินออกจากห้องประชุมวอล์กเอาออกไปนะคะขณะที่ประธานแจ้งที่ประชุมว่าตนไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการสรรหามาโดยตลอดและมองว่าเป็นการกระทำเกินอำนาจหน้าที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครองตามสิทธิ์ภายใน90วันเรื่องจึงยังไม่มีข้อยุติประเด็นนะคะขณะที่ตามรัฐธรรมนูญการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกสทช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระจะต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อนตราบใดที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการตนก็ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ประธานต่อไปตามกฎหมายนะคะด้านของนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.และฝ่ายกฎหมายของสำนักงานกล่าวในที่ประชุมว่าประธานกสทช.ได้รับแต่งตั้งโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งแต่วันที่13เมษายน2565และยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นดังนั้นสำนักงานจึงต้องถือว่าท่านยังคงเป็นประธานกสทช.โดยสมบูรณ์การไม่ปฏิบัติตามอาจจะเข้าข่ายลดทอนพระราชอำนาจและมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาการจัดประชุมครั้งนี้ทำถูกต้องตามกฎหมายทุกประการการปฏิเสธไม่ยอมรับประธานที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโดยอ้างเพียงว่าคำวินิจฉัยหรือความเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจเข้าข่ายมิบังควรนะคะและข้อบังคับการประชุมข้อ28ว่าหากพ้นกำหนดเวลาประชุมไป30นาทีแล้วและองค์ประชุมยังไม่ครบประธานก็มีอำนาจในการสั่งเลื่อนการประชุมได้และขอแจ้งให้กรรมการที่อยู่ด้านนอกว่าวาระวันนี้มีกรอบเวลาตามกฎหมายการไม่เข้าร่วมประชุมอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157และก็หลังจากที่มีการรอกันนะคะเขาก็รอกันค่ะรอ30นาทีตามข้อบังคับนะคะบอร์ดกสทช.ก็ยังไม่ครบองค์ประชุมเช่นเดิมค่ะประธานกสทช.จึงได้สั่งเลื่อนประชุมแล้วก็มีการนัดประชุมอีกครั้งในวันที่5และ6สิงหาคมโดยการประชุมวันนี้ใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะนะคะสรุปว่าการประชุมก็ล่มวันนี้ก็ไม่ได้ประชุมอะไรกันนะคะ
0: ครับ
2: มาอีกเรื่องนึงเรื่องของไทยกัมพูชาค่ะวันนี้นะคะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นะคะระบุถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาได้เผยแพร่ข้อมูลกล่าวหาว่าประเทศไทยโจมตีคาสิโนของกัมพูชาโดยยืนยันว่าประเทศไทยขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยสิ้นเชิงและก็ตั้งข้อสังเกตว่าความพยายามสร้างภาพว่าไทยโจมตีคาสิโนของพลเรือนและยึดครองดินแดนกัมพูชานั้นเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวขาดบริบทด้านความมั่นคงและก็อาจจะมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาคมระหว่างประเทศมากกว่าจะสะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะกองทัพไทยไม่มีนโยบายโจมตีเป้าหมายพลเรือนหรือว่าทรัพย์สินของพลเรือนโดยปราศจากเหตุผลทางทหารอันนี้ชัดเจนและการปฏิบัติการทุกครั้งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหลักความจำเป็นทางทหารและการหลักการแยกแยะระหว่างเป้าหมายทางทหารกับพลเรือนอย่างเคร่งครัดไม่ใช่การปฏิบัติการแบบยิงก่อนค่อยอธิบายทีหลังอย่างที่ถูกกล่าวหานะคะผู้อำนวยการ JIC ระบุอีกว่าประเทศไทยยังคงตั้งข้อสังเกตว่าหากสถานที่ใดถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารไม่ว่าจะเป็นฐานกำลังจุดสังเกตการจุดควบคุมหรือใช้เพื่อสนับสนุนการใช้อาวุธสถานที่นั้นย่อมสูญเสียการคุ้มครองในฐานะวัตถุพลเรือนตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศดังนั้นการจะชี้ว่าสถานที่ใดเป็นเป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมายจำเป็นต้องอาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่เพียงการกล่าวอ้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วคาดหวังให้คนทั้งโลกเชื่อตามนะคะ
0: ครับ
2: การนำแผนที่ฝ่ายเดียวหรือว่าเอกสารที่ยังเป็นข้อโต้แย้งมาอ้างว่าเป็นข้อยุตินะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวคือดินแดนกัมพูชาไม่อาจใช้ยืนยันอำนาจอธิปไตยได้เพราะประเด็นเขตแดนบางส่วนยังอยู่ภายใต้กลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงใช้ร่วมกันและต้องดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่ตัดสินด้วยการหยิบแผนที่ฝ่ายเดียวขึ้นมาอ้างแล้วประกาศว่าจบข่าวนะคะประเทศไทยยังคงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหรือเลือกนำเสนอเพียงบางส่วนเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองหรือกฎหมายระหว่างประเทศและย้ำว่าแนวทางเช่นนี้ไม่ได้ช่วยสร้างสันติภาพหากแต่ยิ่งเพิ่มความหวาดระแวงและความตึงเครียดตามแนวชายแดนเปรียบเสมือนการเติมเชื้อไฟลงในกองไฟมากกว่าจะช่วยดับปัญหาประเทศไทยยืนยันว่าการดำเนินการทุกประการด้วยความโปร่งใสภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและพร้อมให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบผ่านกระบวนการที่เป็นกลางและน่าเชื่อถือโดยย้ำว่าข้อเท็จจริงควรจะเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่กระแสโลกออนไลน์หรือว่าการสร้างภาพผ่านสื่อเพียงฝ่ายเดียวนะคะ
0: ครับ
2: อันนี้ก็ทางผอ. JIC ก็ออกมายืนยันเรียกว่าทุกวันนะคะท่านก็ถ้ามีข่าวจากด้านฝั่งโน้นท่านก็จะอธิบายให้เห็นชัดเจนว่าความจริงคืออะไรนะคะ
0: ครับ
2: มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการซื้อขายทองคำตอนนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะ hearing เรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินเป็นการซื้อขายทองคำแท่งผ่านหน้าร้านทองในช่วงเวลาการเปิดรับฟังความเห็นตั้งแต่22กรกฎาคมถึง20สิงหาคม69นะคะเพื่อให้การกำกับดูแลการทำธุรกรรมซื้อขายทองคำซึ่งเป็นธุรกรรมที่อาจจะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะคะหรือหากการซื้อหรือขายทองคำแท่งระหว่างร้านทองกับลูกค้าทั่วไปให้สามารถชำระด้วยเงินสดได้ไม่เกิน 1-10 ล้านบาทต่อรายต่อวันต่อร้านทองหรือสาขาร้านทองนะคะซื้อหรือขายทองคำแท่งระหว่างร้านทองด้วยกันให้สามารถชำระได้ด้วยเงินสดได้ไม่เกิน10ถึง80ล้านบาทต่อรายต่อวันต่อร้านทองหรือสาขาร้านทองนะคะกำหนดเงื่อนไขสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือลูกค้าต้องรับมอบหรือว่าส่งมอบทองคำแท่งด้วยตนเองดังนั้นหากการซื้อทองคำแท่งที่หน้าร้านทองเกินกว่ากำหนดจะต้องจ่ายชำระด้วยทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์เท่านั้นทั้งนี้ยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าทั่วไปหรือผู้ประกอบธุรกิจร้านทองที่ทำธุรกรรมมูลค่าต่ำนะคะซึ่งยังคงชำระด้วยเงินสดหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติแต่จะส่งผลกับ ผู้กระทำธุรกรรมมูลค่าสูงมีภาระเพิ่มบ้างนะคะจากการที่ไม่สามารถชำระด้วยเงินสดได้จะต้องเปลี่ยนมาชำระเงินส่วนที่เกินจากที่กำหนดเนี่ยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นอย่างไรก็ดีหลักเกณฑ์นี้ไม่จำเป็นนะคะไม่ได้เป็นการจำกัดวงเงินการซื้อขายทองคำแท่งแต่ว่าเป็นการปรับรูปแบบการรับจ่ายเงินเพื่อป้องกันการทำธุรกรรมที่มีแหล่งที่มาของเงินไม่ชัดเจนซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามธุรกรรมที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนนะคะรวมทั้งเพิ่มความโปร่งใสและก็สร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายทองคำอันจะนำไปสู่เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินในภาพรวมค่ะที่ผ่านมาการซื้อขายทองคำในประเทศที่มีมูลค่าสูงและส่งผลต่อกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะแม้ปัจจุบันการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จะถูกกำหนดให้รับและก็จ่ายเงินผ่านระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ว่าการซื้อขายหน้าร้านทองยังไม่มีการกำหนดรูปแบบการชำระเงินทำให้มีความเสี่ยงจากการชำระเงินด้วยเงินสดมูลค่าสูงซึ่งอาจจะถูกใช้เป็นช่องทางทำธุรกรรมที่ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจรองรับหรือว่าไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนค่ะแล้วก็จะกระทบต่อเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับจ่ายเงินค่าทองคำที่ซื้อผ่านหน้าร้านทองเพื่อให้การดูแลเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยกระดับความโปร่งใสในการทำธุรกรรมทองคำของภาคธุรกิจประชาชนและภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนคุณเสมาไม่ต้องกังวล นะคะเราซื้อขายน้อยเนี่ยเราไม่เกี่ยวอยู่แล้ว
0: ไม่ถึงเกณฑ์ไม่ถึงเกณฑ
2: ์ใช่ใช่นะคะเขาต้องซื้อกัน1-10 ล้านขึ้นไปเท่านั้นนะคะค่ะนะคะส่วนเรื่องของกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ากฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่ได้กำหนดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายทองคำเนี่ยนะคะโดยหลักเกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยอนุญาตให้มีการซื้อขายทองคำในประเทศได้ซึ่งก็รวมถึงการซื้อขายทองคำล่วงหน้าทั้งในและก็นอกศูนย์ซื้อขายทองคำล่วงหน้าและให้ซื้อขายทองคำในต่างประเทศได้ยกเว้นการซื้อขายทองคำล่วงหน้าในต่างประเทศจะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะต่อมาในช่วงปี69ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำในประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อประโยชน์ในการดูแลเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเช่นวงเงินการซื้อขายทองคำสกุลบาทรวมถึงเงื่อนไขอื่นๆให้ชำระค่าทองคำผ่านระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นมาตรการใหม่ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นก็ไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ
0: ครับ
2: ค่ะมาดูเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการซื้อขายทองคำล่าสุดเนี่ยมาดูราคาทองคำบ้างนะคะคุณเสมา
0: ครับ
2: ราคาทองคำในประเทศบ้านเราตอนนี้เนี่ยนะคะ เปิดตลาดวันนี้เนี่ยปรับบวกไป350 บาทหลังจากนั้นนะคะจนถึงเวลานี้ก็ปรับไปถึงไปเพียง5 ครั้งโดยครั้งที่2ถึงครั้งที่5เนี่ยเป็นปรับลบครั้งละ50 บาทค่ะคุณเสมาตอนนี้ทองครึ่งวันเช้าเนี่ยนะคะทองคำในประเทศบวกอยู่150 บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,800 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,000 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ63,505.24 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,800 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,090 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.56 บาทค่ะหัวเซ็งเฮงวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้นะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นจากที่บอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีมีการพักตัวลงสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์กับเวสเท็กซัสมีการย่อตัวลงนะคะหลังจากที่กลุ่มฮูตีในเยเมนออกแถลงการยืนยันว่าไม่มีการปิดช่องแคบบับเอลมันเดฟอย่างแน่แต่อย่างใดนะคะโดยมาตรการปิดล้อมทางทะเลที่มีการประกาศจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับเรือของที่เกี่ยวข้องกับซาอุดิอาระเบียเท่านั้นนะคะอีกทั้งยังมีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือสินค้าแล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมสและช่องแคบนะคะบับเอลมันเดฟแม้ในจำนวนน้อยแต่ว่าช่องแคบดังกล่าวก็ไม่ได้มีการปิดตายนะคะไม่ได้มีการปิดอย่างถาวรยังผ่านได้นะคะนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ระงับแผนการยกระดับโจมตีอิหร่านหลังจากที่คณะที่ปรึกษาวุโสเตือนว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐกำลังลดน้อยลงจากปัจจัยข้างต้นเลยทำให้ตลาดไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับผลการกระทบของการปิดช่องแคบมากนักนะคะ ซึ่งก็ดีถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำค่ะทางด้านของกองทุน SPDR ซื้อทองคำเมื่อสัปดาห์ก่อนไปอีก 10.28 ตันนะตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,009.30 ตันค่ะมาดูราคาน้ำมันดิบนะที่เขาบอกว่าปรับลดลงล่าสุดเนี่ยนะคะราคาน้ำมันโอ้ลงจริงคุณเสมา
0: ครับ
2: เวสเท็กซัสนะคะตอนนี้ลงไปอีก4.64 เซนโอ้โหดิฉันดีใจมากนะเนี่ย4.64 เซนราคาขายอยู่ที่84.67ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ลงไปอีก4.82 เซนค่ะราคาอยู่ที่91.96ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะเมื่อวานกลัวว่าเขาจะปรับขึ้นรีบไปเติมซะเต็มถังโถเดี๋ยววันนี้เขาปรับลงนี่ดิฉันร้องไห้เลยนะส่วนเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะตอนนี้อยู่ที่ 1,632.48 จุดค่ะลดลง 11.91 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันเช้าอยู่ที่ 53,839.91 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์มายาดีนนะคะอัลมายาดีนของเลบานอนรายงานเมื่อวันอาทิตย์บอกว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะซึ่งได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านเนี่ยนะคะได้ทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำของซาอุดิอาระเบียในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแหล่งข่าวระบุว่าการโจมตีนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียค่ะแหล่งข่าวระบุว่าไม่มีเรือขนส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียลำใดที่จะสามารถแล่นผ่านช่องแคบบับอัลมันเดฟซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดงนับตั้งแต่มีการประกาศปิดล้อมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะโดยอ้างว่าเรือของซาอุดิอาระเบียจำนวน16ลำถูกสั่งให้หันหลังกลับนะคะและถูกปฏิเสธไม่ให้ผ่านค่ะอย่างไรก็ตามคำกล่าวอ้างนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากหน่วยงานอิสระค่ะและยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากซาอุดิอาระเบียหรือกองกำลังผสมโดยซาอุดิอาระเบียแต่อย่างใดนะคะก่อนหน้านี้กลุ่มฮูตีเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมว่าได้โจมตีเรือขนส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย2ลำที่ฝ่าฝืนมาตรการห้ามขนส่งผ่านทะเลแดงขณะที่สำนักข่าวSPA ของทางการซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าเรือขนส่งน้ำมันของบริษัทซาอุดิอาระเบียแห่งหนึ่งถูกโจมตีและก็เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่24กรกฎาคมกองกำลังผสมที่นำโดยซาอุดิอาระเบียได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ฐานทัพทหารในเมืองท่าโฮไดด้านะคะริมทะเลแดงซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีส่งผลให้กลุ่มฮูตีเปิดฉากโจมตีค่ะด้วยขีปนาวุธและโดรนเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์นะคะขณะที่เยเมนก็ตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองมาตั้งแต่ปี2557หลังจากที่กลุ่มฮูตีเข้ายึดครองกรุงซานาและก็พื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้กองกำลังผสมที่นำโดยซาอุดิอาระเบียเข้าแทรกแซงทางทหารในปีถัดไปเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติค่ะเรียกว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ซาอุดิอาระเบียก็เรียกว่าโจมกับฮูตีนี่ก็ฟาดฟันกันหลายจุดเลยนะคะ
0: ค
2: ่ะก็ยังคงเป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เรานำมานำเสนอให้กับคุณฟังคุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
4: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

สวัสดีทักทายในคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยนะครับหลายๆท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงคุณอิสรานะครับคุณพัชนีคุณจิรทีพคุณตู่ระยองคุณหมวยคุณระพีคุณวิรัตแล้วก็พี่พัชนีนะครับขอบคุณสำหรับข้อความทุกๆท่านนะครับเห็นบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกรถยังน้อยคล่องตัวมาจากลาดกระบังนะครับฝั่งขาเข้าก็มีชะลอตัวนะครับประมาณสัก500เมตรนะก็ไปที่ศรีราชาสำหรับพี่พัชนีเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็มีรับแจ้งเรื่องของสภาพอากาศมานะฮะเห็นบอกว่าวันนี้แดดแรงนะครับหลวงแพ่งคุณจิรทีพนะบอกว่ามีแดดแล้วก็อุณหภูมินี่ประมาณ35องศาเลยคุณอิสราก็บอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะแดดค่อนข้างแรงนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถเพิ่มเติมกับทางจสร้อยของเราได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็ทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของเรานะครับก็มีหลายๆท่านแจ้งเข้ามาขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลเลยนะครับที่ทุกท่านช่วยกันแจ้งเข้ามาทั้งหลังไมค์ครับเมื่อสักครู่ทาง LINE @JS100 ของเราก็มีรับแจ้งงามวงวานเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรจุดนี้เห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุชนท้ายกันประมาณ3คันอยู่ช่องทางด้านขวาเราก็มีการประสานงานไปที่สน.ทุ่ง2ห้องเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะครับไม่มีคนเจ็บนะไม่มีคนเจ็บแจ้งให้แล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับชวนไปเที่ยวกันดีกว่าช่วงนี้แดดแรงด้วยนะฮะเหมาะแก่การเดินทางกันนะครับอากาศค่อนข้างที่จะแจ่มใสเลยนะถึงแม้ว่ามันจะร้อนไปนิดนึงก็เถอะนะครับแต่ว่าก็อากาศดีนะครับเหมาะแก่การไปเที่ยวไปออกทริปกันนะครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและจสร้อยของเราการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยนะครับเชิญชวนสมาชิก Easy Pass ไปทำกิจกรรม CSR กับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปี2569ณจังหวัดชัยนาทครับภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Pass Easy Earth ลัดฟ้าไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเสาร์อาทิตย์ที่15ถึง16สิงหาคม2569 2วัน1คืนฟรีตลอดงานครับสมาชิก Easy Pass ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook JS100 Radio ทางเว็บไซต์ www.js100.com และทาง X JS100 Radio ครับกติกาการรับสมัครนะครับต้องถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยขอคนที่พร้อมเดินทางจริงๆนะพร้อมโชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass และ OBU Easy Pass ที่ติดหน้ารถ Easy Pass 1ใบไปได้2ท่านครับแจ้งเลข SN ของ Easy Pass 1ในชื่อผู้สมัครต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน Easy Pass ครับแจ้งชื่อนามสกุลอายุของคุณและผู้ติดตามครับส่งมาทางอินบ็อกซ์เพจ JS100 Radio กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ของท่านตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมติด Easy Pass Easy Earth Hashtag นะฮะแล้วก็ Hashtag ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงรวมไปถึง Hashtag การทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยกดติดตามเพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับหากได้รับการคัดเลือกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้นะครับหากท่านได้รับการคัดเลือกจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับด่วนนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569นะครับรายละเอียดกิจกรรมนะครับเรียนรู้และทดลองเพาะกล้าข้าวและร่วมทำกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนลดการใช้สารเคมีณวิสาหกิจชุมชนริชเซฟฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนชิมช็อปผลไม้ขึ้นชื่อของไชน่าสดๆจากต้นครับพบกับกิจกรรม Exact Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางเพื่อทดสอบแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในอนาคตพร้อมแนะนำบริการดิจิทัลต่างๆของทางพิเศษที่มุ่งยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานให้สะดวกครบและเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการและลุ้นรับของรางวัลตลอดงานที่บอกไปทั้งหมดฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายขอบคุณข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปี2569ครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและจสร้อยของเราครับขอบคุณครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะรองนายกรัฐมนตรีเผยยังเดินหน้ายุบหน่วยงานซ้ำซ้อนเริ่มเดือนกันยายนนี้และกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าย้ำอย่าเชื่อข่าวปลอมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
6: องนายกประกรณ์บอกยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนอยู่ในขั้นตอนศึกษาคาดใช้เวลานานโยนเลขากพร.เปิดชื่อองค์กรมหาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายนนี้โดยจะประเดิมหน่วยงานธนาคารที่ดินเป็นหน่วยงานแรกรวมไปถึงสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ว่ายังไม่ได้ยุบแต่กำลังศึกษาอยู่ซึ่งนอกจากปยป.และธนาคารที่ดินแล้วก็ยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีและยังไม่มีการยุบหน่วยงานสักทีขณะที่รายชื่อขององค์การมหาชนขอให้ไปสอบถามกับสำนักเลขาธิการสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ส่วนจะกระทบกับบรรดาข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่นั้นนายประกรณ์ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับข้าราชการในหน่วยงานขณะเดียวกันก็จะต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนด้วยซึ่งมีประมาณ 2-3 ทางเลือกเช่นการย้ายไปหน่วยงานอื่นพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมากรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบสินค้าขาออกสำแดงสินค้าเป็นมะพร้าวอ่อนจำนวน 1,656 กล่องปลายทางสหราชอาณาจักรแต่เมื่อตรวจสอบพบเป็นช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนกับสินค้าที่สำแดงน้ำหนักรวม100กิโลกรัมจึงได้ตรวจยึดสินค้าทั้งหมดและดำเนินการตามกฎหมายโดยกรณีนี้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือกัญชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุข่าวจับกุมผู้ก่อเหตุ2คนวิสามัน3คนเป็นข่าวปลอมคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าจากข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้2คนและวิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุอีก3คนนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ตรวจสอบและยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงไม่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่มีการกล่าวอ้างและไม่มีการรายงานการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางการเท่านั้นเนื่องจากการเผยแพร่ข่าวปลอมอาจสร้างความตื่นตระหนกทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้กระทำความผิดและการบังคับใช้กฎหมายอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์ก่อนตรวจสอบเพราะทุกการแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนส่วนรวมณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
9: พระวชิรเกล้าเกลิกฟ้าประชาซองพระทรงธรรมคันลองปกราชสืบสารปณิธานสร้างสำริดผลถวยราชพรั่งพร้อมเทิดไทยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ บก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร 1125หรือ LINE @mwa thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไทยเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ก่อนหน้านี้มีทางคุณหมวยนะครับที่แจ้งเข้ามาบอกว่าขนส่งพื้นที่4การจราจรรถค่อนข้างติดขัดนะครับก็เลยสอบถามไปทางด้านของท่านจตุรทโทวุฒิชัยเทียนปรีชาเจ้าหน้าที่จากสน.ลำปัตชีเจ้าของพื้นที่สวัสดีครับผู้หมู่ครับ
2: ครับผม
1: ตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับแถวขนส่ง
2: จราจรช่วยกันนำโดยวัดระดวกจราจรแล้วก็ตอนนี้คลี่คลายแล้วครับเพราะว่าหยุดแล้วก็มีคนมาต่อภาษีเป็นจำนวนมากตอนนี้ได้ครับ
1: เริ่มแน่นมาตั้งแต่สักกี่โมงได้ครับผู้หมู่จุดเนี้ยครับ
2: ประมาณสักเก้าโมงนิดๆนะครับอ๋อ
1: เก้าโมงกว่าก็เริ่มแน่นแล้ว
2: ตอนนี้ขี้คายแล้วครับ
1: เออนะวันนี้วันเดียวไหมแล้วเมื่อวันศุกร์เป็นไหมเมื่อวันศุกร์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะหยุดกัน
2: ไม่เป็นครับไม่เป็นครับไม่เป็น
1: อ๋อเพิ่งจะมาเป็นวันนี้นะช่วงสายๆเนาะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วนอกจากจุดนี้พื้นที่เราจุดอื่นมีปัญหาไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับ
1: ตรงนี้นี่ให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยยังไงบ้างครับก่อนหน้านี
2: ้ต่อเจ้าที่สน.ลำปัตชีกับสน.ทุ่งหลวงช่วยกันอำนวยความสะดวกจราจรขี้คาย
1: ถึงขนาดว่าที่จอดรถด้านในนี้เต็มเลยไหมตอนช่วงสาย
2: ตอนแรกเต็มครับตอนนี้สบายออกมาได้แล้วครับ
1: โอ้ตอนนี้ก็เท่ากับว่าไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมฮะ
2: ครับไม่มีครับ
1: อ๋อใช้ได้แล้วเนาะตรงนู้น
2: ครับ
1: ครับพื้นที่มีรับแจ้งเรื่องของรถจอดเสียหรือว่าอุบัติเหตุบ้างไหมครับ
2: ไม่ค่อยมีนะครับ
1: ยัง
2: ไ
1: ม่
2: ไม่ค่อยมีปัญหาครับ
1: โอ้แล้วเดี๋ยวช่วงเย็นนี่มีปัญหาไหมเร่งด่วนเย็นในพื้นที่เรานี่ชะลอตัวกันไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่มีมีแต่ช่วงเช้าที่ว่าเขามาต่อภาษีเป็นวันหยุดหลายวันมันน่าจะมีปัญหาแต่ตอนนี้ตอนเย็นก็ไม่มีปัญหาครับ
1: อืมครับครับครับยังไงขอบคุณมากเลยผู้หมู่ที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับผมครับผม
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับขอบคุณท่านสิบตำรวจโทวุฒิชัยเทียนปรีชาครับเจ้าหน้าที่จากสน.ลำปัตชีนะก็ก่อนหน้านี้หลายท่านหลังไมค์ก็แจ้งเข้ามานะบอกว่าจุดบริเวณดังกล่าวหน้าขนส่งพื้นที่4เนี่ยรถเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยก็คิดว่าคนน่าจะเดินทางกันมาเป็นจำนวนมากสอบถามไปยังพื้นที่ก็บอกแน่นจริงๆตั้งแต่ช่วง 9:00 น 10:00 นที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับพอได้รับแจ้งนะก็เลยมีการประสานงานเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปอำนวยการจราจรที่จอดรถเต็มนะก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่ตามที่ผู้หมู่บอกนะครับแต่เห็นบอกว่าณขนาดนี้เนี่ยการจราจรบริเวณโดยรอบด้านเนี่ยใช้การได้ดีขึ้นแล้วนะครับขอบคุณทางพื้นที่สน.ลำปัตชีด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับติดตามเรื่องของ PEA การติดตั้งโซล่ารูฟท็อปอย่างมั่นใจอย่าลืมเช็คการรับประกันนะครับอันนี้สำคัญนะแล้วก็เรื่องของมาตรฐานการติดตั้งนะครับทาง PEA นะเขามีข้อมูลดีๆมาบอกกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับหรือว่าทาง PEA การติดตั้งโซล่ารูฟท็อปไม่ใช่แค่เลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพแต่ควรตรวจสอบเรื่องของการรับประกันอุปกรณ์และเลือกผู้ติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยและความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวนะครับแผงโซลาเซลล์รับประกันสินค้า product warranty ประมาณ 10-15 ปีรับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า performance warranty 25-30 ปีอินเวอร์เตอร์รับประกันประมาณ 5-10 ปีแบตเตอรี่หากมีการติดตั้งรับประกันประมาณ 5-10 ปีนะครับอายุการใช้งานประมาณ 4,000 ถึง 8,000 รอบการชาร์จขึ้นอยู่กับชนิดและผู้ผลิตนอกจากนี้ควรเลือกผู้ติดตั้งที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์ได้มาตรฐานพร้อมมีการรับประกันงานติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความมั่นใจในการใช้งานและบริการหลังการติดตั้งการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นไฟฟ้าลัดวงจรความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารหลังคารั่วซึมรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัย PEA ขอแนะนำให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมอก.หรือ IEC และดำเนินการติดตั้งตามมาตรฐานงานไฟฟ้าเพื่อให้ระบบโซล่ารูฟท็อปมีความปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในระยะยาวครับขอบคุณข้อมูลจากทาง PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะครับฝากข้อมูลการติดต่อ PEA ไว้ด้วยนะครับสำหรับเว็บไซต์ www.pea.co.th ทาง Facebook Fanpage การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ทาง X นะครับ @PEA_

0: Thailand แล้วก็ทาง call center นะครับ1129 PEA contact center ครับขอบคุณ PEA ครับข้อมูลหลังไมค์ครับเมื่อครู่นี้รับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุทางช่องทางไลน์มานะครับก็มีการประสานงานไปยังพื้นที่ตรงนี้ทางสน.ทุ่ง2ห้องก็รับทราบแล้วการจราจรชะลอตัวนะครับบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรที่บอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับชนท้ายกันอยู่ประมาณ3คันก็กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาไม่มีคนเจ็บนะจุดนี้แต่ว่ามันส่งผลเรื่องของการจราจรนะเห็นบอกว่ารถติดบริเวณจุดดังกล่าวนะส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณนิลนิดนะบอกว่าลืมพวงกุญแจเป็นรีโมทรถไฟฟ้าเจคู่นะครับอยู่ในกระเป๋ากุญแจสีเทามันลักษณะเหมือนเป็นซองหนังอะเป็นซองหนังที่หุ้มกุญแจรีโมทตัวนี้ไว้อะนะเขาบอกว่าเป็นสีเทาแล้วก็ลืมไว้คือวางไว้บนหลังคารถแล้วก็ขับออกมาจากโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับพอรู้ตัวได้ไม่นานก็เลยวนกลับมานะครับปรากฏว่าไม่เจอก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดนะก็ไปเจอว่ามันล่วงบนแถวๆสะพานนะฮะตรงสะพานรามคำแหงนะตอนประมาณ 8:30 นของวันที่25นะแต่วันนี้เพิ่งแจ้งเข้ามาคุณอนัทนะบอกว่าลืมถุงเป็นถุงเสื้อผ้านะครับถุงเสื้อผ้าแอร์ข้างในมีเป็นพวกเสื้อกีฬาอ๋อต้องมีแค่ตัวเดียวลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้นะขึ้นมาจาก MRT กำแพงเพชร2แล้วก็มาลงที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับบอกว่าเป็นแท็กซี่แต่ว่าจำสีจำทะเบียนรายละเอียดเนี่ยจำไม่ได้นะเขาบอกว่าขึ้นตรง MRT กำแพงเพชร2นะแล้วก็มาลงที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอันนี้เหตุเกิดตอนเมื่อสักครู่นี้เองนะประมาณเที่ยง40ที่ผ่านมานี่เองของวันนี้นะตอนประมาณเที่ยง40นะฮะก็ฝากพี่ๆคนขับรถสาธารณะหรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อนะครับหากว่าเก็บของผู้โดยสารได้ก็สามารถแจ้งติดต่อกลับทางจสร้อยของเราได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะสวัสดีคุณเอ็กเกรสซี่ด้วยนะเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ย อยู่นครปฐมนะครับขอบคุณทางคุณเอ็กเกรสซี่ด้วยที่แจ้งเข้ามานะแล้วก็คุณวิชัยนะครับที่เพิ่มเติมให้คุณรพีบอกว่าพรุ่งนี้จะไปการใช่ไหมนะไปแบบเช้าเย็นกลับจะนั่งรถไฟนะฮะไปสะพานข้ามแม่น้ำแควนะฮะเดินทางปลอดภัยนะพี่รพีขอบคุณนะครับที่ช่วยแจ้งข้อมูลมาทาง YouTube คอมเมนต์ทางจสร้อยด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานครถึงเวลานี้ยังไม่พบกลุ่มฝนนะตอนนี้สำหรับใครที่สอบถามมาว่าวันนี้ให้ฝนไว้เท่าไหร่มีฝนไหมวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็บอกว่าพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลนะ 6:00 นวันนี้ถึง 6:00 นในวันพรุ่งนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 นะครับสูงสุดจะอยู่ที่ 34-36 องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับอยู่ไหนครับพี่กอล์ฟ
1: ตอนนี้อยู่เจริญนครครับเมื่อตอน11โมงผมได้ลูกค้าจากแถวลาดพร้าวมาส่งโรงพยาบาลรามา
0: ครับ
1: ใช้เส้นพหลโยธินต่อเนื่องหน้าอปก.
0: ครับ
1: หางแถวอ่ะตรงเส้นพหลโยธินตรงใต้ BTS หมอชิดอ่ะนะ
0: ครับ
1: อยู่ตรง5แยกลาดพร้าว
0: อืมครับ
1: ช่วง11โมง
0: รอ
1: พอขึ้นสะพานข้ามแยกอตก.มา
0: ครับ
1: แงะหัวไปดูน่าจะติดในขนส่งนี่แหละ
0: อ๋อหรอ
1: ใช่
0: เพราะวันนี้เขาเดินทางไปต่อทะเบียนไปต่ออะไรกันเยอะเนาะ
1: ใช่
0: เช็คตรวจสภาพอะไรเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ตรวจสภาพรถอะไรรถด้วยก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็ได้ลูกค้ามาต่อเนื่องก็อันนี้ก็มาอยู่เจริญนครก็ได้ลูกค้าจากเจริญนครไปนู่น
0: อ
1: ่ะไปถิ่นเยาวราช
0: ไปเยาวราชเนาะ
1: ใช่
0: ครับครับตลอดทางวันนี้ไม่มีฝนนะวันนี้แดดแรงเนาะ
1: โอ้โห38อ่ะเจริญนคร
0: อ๋อหรอวันนี้แดดร้อนนะ
1: ใช
0: ่
1: วันนี้เยาวราชคนน่าจะไม่เยอะหรอกมั้ง
0: ไม่น่าเยอะมั้งเขาน่าจะเดินทางกันแล้วละมั้งในกรุงเทพหลายพื้นที่รถไม่ค่อยติดนะหลักๆจะติดเฉพาะหน้าห้างอ่ะที่เขาบอกว่าหน้าห้างรถเยอะกันอ่ะ แล้วก็ขนส่งเนี่ยที่รับแจ้งมาตั้งแต่ช่วงสายอ่ะ
1: ก็เมื่อเช้าได้ลูกค้าจากดอนเมืองมาพารากอน
0: ครับ
1: โอ้โหไม่ต้องสืบเลย
0: แน่น
1: เลยจะออกจากพารากอนได้เกือบชั่วโมง
0: เหรอตอนนั้นกี่โมง
1: ตอนนั้นประมาณ11โมงประมาณเที่ยงได้มั้ง
0: อ๋อช่วงเที่ยงใช่ไหมแถวพระราม1อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่แน่นๆใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วฝั่งพญาไทเป็นไงบ้างอ่ะก่อนหน้านี้ช่วง
1: ฝั่งพญาไทไม่ติดเลยฝั่งพญาไทหน้าวังจากปทุมไม่ติด
0: ออกมาติดฝั่งพระราม1ใช่ไหม
1: ใช่มาติดฝั่งพระราม1แล้วก็ฝั่งพญาไทหน้าจุฬาประตูใหญ
0: ่ครับ
1: จนถึงแยก3แยกก็ไม่ติดเลยแต่มาติดอีกทีก็ช่วงพระราม4หน้าจามจุรี
0: อ๋อ
1: ที่จะขึ้นไทยญี่ปุ่นประมาณนั้น
0: ครับเดินทางปลอดภัยที่
1: ก
0: ่
1: อน
0: ถึงไหนแล้ว
1: ติดหน้าไอคอนฝั่งตรงข้ามไอคอนนิดนึง
0: จะไปคลองสานไปตรงนู้นใช่ไหม
1: เดียว
2: ใช
0: ่ครับได้ครับขอบคุณมากพี่กอล์ฟเพิ่มเติมให
1: ้เย็นถ้าอากาศร้อนแบบนี้เย็นๆน่าจะตกนะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมไปอ่านข้อมูลอุตุให้ต่อแต่วันนี้เขาให้140นะฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑล
1: ร้อยละ40เลย
0: เดี๋ยวผมอ่านพยากรณ์อากาศให้ฟังว่าเป็นยังไง
1: โอเคน่าจะตกแถวพระราม4ก่อนนะ
0: ทำไมพระราม4แล้วก็ไล่ไปคลองเตยบางบอนอย่างนี้ตกกันอยู่2เขตตกคลองเตยกับตกบางบอน
1: ใช่
0: ไหมเอาสาแก่ใจขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณกอล์ฟเยาวราชด้วยนะฮะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับจากข้อมูลเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะฮะก็บอกว่าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะภาคตะวันออกนะส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีกำลังแรงนะขึ้นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรนะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะฮะก็ชาวเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็เป็นคาดหมายอากาศ7วันข้างหน้านะครับ27ถึง1สิงหาคม2569ประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงในวันที่2สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังอ่อนลงนะฮะขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับคุณยมพยายังสวัสดีครับพี่ยม
3: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับอยู่ที่ไหนครับ
3: รถมันติดจนทำให้ผู้โดยสารเนี่ยตกรถเลยฮะ
0: อ้าวเหรอขึ้นไปรถไม่ทันเหรอที่ไหนอ่ะ
3: ไม่ไม่เขาตีตั๋วแล้วปรากฏว่ามาไม่ทันนะ
0: อ๋ออยู่ที่ไหนฮะเนี่ย
3: ก็จะมาส่งผู้โดยสารขนส่งเอกไปอ่ะนะไประยองปรากฏว่าเขาตีตั๋วแล้วรถมันติดในสุขุมวิท42อ่ะ
0: ร
3: อจากไอปั๊มปตท.ก่อนถึงกล้วยน้ำไทยอ่ะ
0: ครับ
3: เข้าไปในสุขุมวิท42ก่อนถึงมาถึงเอกมัยอ่ะระยะทางประมาณกิโลนึงใช้เวลา48นาทีครับ
0: โอ้โหเกือบชั่วโมงเลยเนี่ยนะ
3: ใช
0: ่เฮ้ยติดอยู่ในซอยเนี่ยเหรอ
3: ใช่อ่ะ
0: อ๋อ
3: คือถนนใหญ่สุขุมวิทมันเต็มไหม
0: อ่าม
3: ันเต็มเนี่ยไอในซอยก็ไม่สามารถจะออกได้นะคือผู้โดยสารเนี่ยเขาว่าไม่ทันนะ
0: ครับ
3: เขาติดตั๋วไว้เที่ยง
0: อ๋อหรอติดขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหเต็มพื้นที
3: ่เลยโทรไปถามทางสุขุมไทยเขาบอกไม่มีอะไรเงื่อนจากรถเยอะ
0: เรายังไม่ได้รับแจ้งอะไรมาเลย
3: แต่ลุงพอดีลุงไม่กล้ามา ข้างหน้ามันมีอะไรหรือเปล่าพอผมส่งผู้โดยสารเสร็จผมก็ออกมาเนี่ยมารอบนอกก็ไม่มีอะไรนะ
0: สุขุมวิทก็ไม่มีอะไรใช่ไหมรถเยอะอย่างเดียวอย่างนี้หร
3: อใช่ฮะ
0: ตอนนี้
3: ผมเลี้ยวขวาออกจากเอกมัยมาเนี่ยมาสุขุมวิทขาออกเนี่ย
0: ครับ
3: แล้วก็มาทางไอ้สุขุมวิท71ซอยสุขุมวิท71ไม่มีอะไรฮะ
0: พระขนงติดไหมพี่โยมพระขนงเนี่ย
3: ไม่ติดนะไม่ติด
0: หรอไม่มีท้าย
3: พอเลี้ยวออกจากขนส่งเอกมัยมาเลี้ยวขวามาเนี่ยไม่ติดฮะแต่จากสุขุมวิท42เนี่ยจะเลี้ยวซ้ายไปทางขนส่งเอกมัยจะไปทางทางไอ้ซอยทองหล่
0: อ
3: ติดนะ
0: อ๋อคือถ้าไปขาเข้าอะติดแต่ถ้ามาขาออกไม่ติดใช่ไหมอ๋อ
3: ใช่ใช่ด้วยความที่รถในสุขุมวิทมันเต็มอะไอรถในซอยมันจะออกก็ออกไม่ได้คุณเสมา
0: อ
3: ๋
0: อ
3: ครับตอนแรกลุงนึกว่าเขามีเหตุไฟไหม้หรืออุบัติเหตุซ
0: ึ่
3: งมันติดฝังการจราจร
0: โอ้ยังไม่มียังไม่ได้รับแจ้งเลย
3: ครับ
0: ได้ขอบคุณมากเลยพี่ยอมที่แจ้งมา
3: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณยมพยายังด้วยนะฮะติดอยู่ภายในซอยสุขุมวิท42โอ้โหในซอยนี้ระยะทางไม่น่าถึงกิโลนะถ้าจากฝั่งพระราม4จะไปสุขุมวิทเนี่ยผมว่าไม่ถึงกิโลอ่ะแต่เขาบอกติดโอ้โหเกือบชั่วโมงเนี่ยอยู่ในซอยเนี่ย42เนี่ยมาจากพระราม4เนี่ยที่จะตัดสุขุมวิทเนี่ยแต่พอถึงองค์เอกมัยนะพี่ยมเขาบอกเขาไปทางสุขุมวิทออกผ่านพระขนงไป71ปีดีก็ไม่ติดแล้วนะจะติดเฉพาะขาเข้าอ่ะสุขุมวิทที่จะเข้ามาทางขนส่งอ่ะนะครับตรงขนส่งเอกมัยอ่ะเขาบอกรถเยอะนะรถเยอะก็น่าจะเดินทางกันต่อเนื่องนะแต่จริงๆวันนี้เขาไม่ใช่วันหยุดนะจริงๆวันนี้ไม่ได้วันหยุดนะแต่หลายท่านก็ลาหยุดกันใช่ไหมนะครับอ่ะแล้วก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะก็มีประกาศเรื่องของยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางซึ่งยังไม่ใช่ในวันนี้นะ3สายทางในวันหยุดราชการจำนวน3วันนะฮะวันอังคารที่28กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29นะฮะกรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569วันเข้าพรรษาตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีนั่นก็หมายว่าค่ำคืนนี้นะตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปนะจนถึง24นาฬิกานะครับของวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569สามสายทางทางพิเศษเฉลิมนครดินแดงบางนาดาวขนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตหรือว่าถนนขั้นที่2นะฮะแจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรลัทยาบางปะอินปักเกร็ดจำนวน10ด่านนะฮะฟังให้ดีนะสามสายทางนี้นะขั้น1ขั้น2แล้วก็บางปะอินปักเกร็ดนะฮะถ้าไม่มั่นใจโทรมาถามก่อนก็ได้นะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสวัสดีคุณป้าเกอินด้วยแล้วก็คุณครูน้อยพี่ประพพรด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับคำทักทายด้วยนะฮะเจอแล้วกรณีของคุณป้าเชอร์รี่หรือว่าคุณพัทที่ตามหากันเจอแล้วขอบคุณทุกท่านมากๆนะฮะที่คอยถามไถ่แล้วก็เป็นห่วงกันมาตลอดนะฮะทางสามีนะคุณลุงเขาก็บอกว่าคุณป้าเนี่ยเดินทางกลับมาที่บ้านเองนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับความห่วงใยหลายๆท่านแล้วก็ข้อมูลหลายๆคนนะที่ช่วยกันแจ้งเบาะแสเข้ามานะครับเขาก็กลับบ้านตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะครับรู้สึกว่าคุณป้าเชอร์รี่เนี่ยเขาจะกลับไปนะครับพบกับคุณลุงตั้งแต่เนี่ยช่วงวันหยุดเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะหลายๆท่านที่ตามเอาใจช่วยกันอยู่นะครับกลับบ้านเรียบร้อยแต่ว่าอีกหนึ่งท่านที่เพิ่งจะแจ้งมากับทางจสร้อยอันนี้หายวันที่25ก็คือหายวันเสาร์ที่ผ่านมานะตอนประมาณ5โมงเย็น17นาฬิกาของวันเสาร์ที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นกรณีของคุณสิริพรแจ้งพี่ชายหายมานะครับชื่อคุณสุรศักดิ์พงอารีอายุ54ปีผิวดำแดงสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างท้วมผมสั้นเกลียนเขาเคยผ่าตัดสมองมาแล้วก็เวลาเดินเนี่ยจะเดินลักษณะเหมือนขากระเพกเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำต้องทานยาต่อเนื่องถ้าไม่ได้ทานยาเขาจะมีอาการชักลักษณะการแต่งกายใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นเดินหายออกจากบ้านไปที่แฟลตซอยลือชาพหลโยธิน1แจ้งทั้งสน.บางซื่อแจ้งทั้งสน.พญาไทขนาดนี้ยังไม่พบตัวนะฮะท่านนี้ยังไม่พบนะฮะฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยู่แถวใกล้เคียงนะครับ ไม่แน่ใจว่าเขาเดินออกไปทางทิศทางไหนแล้วก็มุ่งหน้าไปทางไหนนะฮะชื่อสุรศักดิ์พงอารี54ปีนะใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นเดินกระเพกกระเพกหน่อยเคยผ่าตัดสมองมานะครับต้องทานยาต่อเนื่องมิเช่นนั้นจะมีอาการชักได้นะครับสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นเกลียนถ้าหากพบเห็นที่ไหนติดต่อกลับได้ที่จสร้อยของเราครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสวัสดีคุณ AA พี่สุวรรณทองด้วยพี่สุวรรณทองอยู่ภาษีเจริญท้องฟ้ามืดมืดมีเมฆเป็นส่วนมากไม่มีแดดแต่ร้อนขอบคุณพี่สุวรรณทองด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะทางคอมเมนต์ YouTube จสร้อยของเรานะแล้วก็รับแจ้งบอกว่าสุขุมวิทพักขนงยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟพระราม4ซอย42ตัดสุขุมวิทเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งนะฮะเมื่อสักครู่พี่ยมก็เพิ่มเติมหน้าใหม่บอกว่าติดเกือบชั่วโมงอ่ะอยู่ในซอย42ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสุขุมวิทแล้วก็ฝั่งสุขุมวิทเข้าดูรถจะแน่นกว่าสุขุมวิทออกไปพักขนงไปอ่อนนุชเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับมีมิตรภาพรับแจ้งว่ามุ่งหน้าไปนครราชสีมาก็เป็นขาออกนะก็บอกว่าแถวโรงปูนแก่งคอยยังคล่องตัวดีนะไม่มีปัญหาการจราจรก็ดูแล้วก็ยังใช้ได้นะครับมิตรภาพก็ยังไม่ได้มีปัญหาแหละทั้งสองฝั่งนะยังไม่ได้มีปัญหาการจราจรทั้งสองด้านแถวแก่งคอยนะครับมาทางด้านของลำตะคองนะเวลานี้ก็ยังถือว่าใช้การได้นะครับก็ยังไม่ค่อยเป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะทางปากช่องอะไรนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการจราจรแถวโมกเหล็กด้วยนะแถวโมกเหล็กก็ยังใช้การได้แล้วก็ฝั่งพหลโยธินนี่แถววังน้อยจะมีชะลอตัวก่อนถึงหน้าโรงพยาบาลวังน้อยนะครับไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะแต่เป็นฝั่งขาออกนะใกล้เคียงกับหน้าโรงพยาบาลวังน้อยเนี่ยมาจากบางปะอินเนี่ยขาออกจะชะลอตัวมากกว่านะแต่ขาเข้าเหมือนเขาจะใช้การได้ดีกว่านะครับบริเวณจุดดังกล่าวแต่ถ้าเป็นช่วงแถวบางขันคลองหลวงช่วงแถวรังสิตอันนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้นะไม่ได้มีปัญหาการจราจรบริเวณใกล้เคียงพหลโยธินนะครับแล้วก็ทางฝั่งของในเมืองก็รับแจ้งว่าสะพานตักสินขาเข้าชะลอตัวมากกว่าขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็สะพานพระปกเกล้าวันนี้ใช้ได้นะแล้วก็ทางด้านของคลองสารพระราม1รับแจ้งว่ารถเยอะนะครับพระราม1ราชดำริก็จะเป็นหน้าห้างนะก็จะเป็นหน้าห้างนะครับพระราม1ราชดำริไปราชประสงค์ประตูน้ำแต่พญาไทวันนี้ใช้ได้นะอย่างที่คุณก๊อฟเขาให้ข้อมูลไว้เลยก็จะมีตามจังหวะสัญญาณไฟแยกพญาไทแยกราชเทวีนะครับแยกปทุมวันนะแต่เพชรบุรีดูจะรถจะเยอะนะทั้งฝั่งของแยกราชเทวีแล้วก็ด้านของประตูน้ำทางฝั่งอโศกวันนี้ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับไปกลับแล้วก็ด้านของสุขุมวิทสุขุมวิทนี่ก็จะมีชะลอตัวตามรอบไฟแล้วก็บริเวณช่วงหน้าห้างสรรพสินค้าที่จะมีรถไปชะลอตัวไปออกกันเยอะซะหน่อยนะฮะก็ลักษณะคล้ายๆกับคลองสานะเจริญนครก็เหมือนกันนะครับพอใกล้หน้าห้างก็จะชะลอตัวแต่พอผ่านพ้นมาก็ไม่มีอะไรก็ใช้การได้ดีขึ้นนะครับส่วนด้านบนสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพนี่ก็ยังถือว่าใช้การได้นะสะพานพระราม3ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรไปกลับนะฮะก็ยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งแล้วก็สะพานกรุงเทพนะฮะก็ยังเคลื่อนตัวได้2ด้านจะมีก็สัญญาณไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซนของแยกบุคโลแยกไหสวรรค์แล้วก็ทางฝั่งของแยกถนนตกแต่ว่าโดยรวมเขาก็ใช้การได้นะไม่ได้มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันส่วนแถวขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่4เมื่อสักครู่ที่ทางลำผักชีเพิ่มเติมให้ล่าสุดตอนนี้ก็เห็นว่าการจราจรเขาเริ่มดีขึ้นเนื่องจากเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยการจราจรด้วยนะเห็นบอกว่าตอนช่วงสายเนี่ยประมาณ 9:00-10:00 เนี่ยหูแน่นเลยไม่มีที่จอดเลยแต่พอหลังเที่ยงหลังบ่ายมาอาจเริ่มดีขึ้นละพอเจ้าหน้าที่ไปช่วยยืนอำนวยการจราจรก็ดีขึ้นนะสำหรับในพื้นที่อ๋อมีอุบัติเหตุนะพหลโยธินขาออกเป็นอุบัติเหตุขอบคุณทางสภวังน้อยด้วยนะครับพอดีสอบถามไปละเจ้าหน้าที่หลังใหม่ดำเนินการแจ้งไปทางพื้นที่สภวังน้อยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีอุบัติเหตุหน้าโรงพยาบาลวังน้อยนะพหลโยธินฝั่งขาออกชนกัน3คันนะตอนนี้เจ้าหน้าที่สภวังน้อยทราบแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะครับสำหรับจุดดังกล่าวก็จะส่งผลให้การจราจรอย่างที่บอกว่าขาออกตรงใกล้เคียงกับหน้าโรงพยาบาลวังน้อยเนี่ยเขาจะชะลอตัวกันนะแต่ระยะทางดูแล้วก็ไม่ยาวมากนะครับก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเขามีอุบัติเหตุนะ ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงถ้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายได้สำเร็จก็น่าจะดีขึ้นแล้วแหละนะฮะเพราะว่าดูแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีปัญหาก็เป็นพรุ่งนี้อีกวันเพราะว่าบางท่านก็อาจจะไม่ได้ลาวันนี้นะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ที่หยุดกันนะฮะก็อาจจะเป็นอีกวันนึงที่ทยอยเดินทางออกไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ดูฝั่งขาออกเนี่ยถ้าไม่นับอุบัติเหตุที่หน้าโรงพยาบาลวังน้อยนะก็ไม่ติดนะพะหนไปหนองแคไปหินกองเนี่ยก็ถือว่าไม่ติดนะครับแล้วก็รวมไปถึงโซนแถวมิตรภาพเนี่ยก็ใช้ได้นะครับหลายท่านก็แจ้งเข้ามาว่าอยู่แถวแก่งคอยวันนี้ใช้ได้อยู่แถวโรงปูนอยู่แถวทับกวางวันนี้ก็ถือว่าใช้การได้ผมดูในแผนที่แถวโมกเหล็กแถวสีคิ้วลำตะคองมานี่ก็ยังไม่มีปัญหานะครับเนี่ยเขาก็ยังใช้การได้นะแล้วก็ทางโซนแถวสายเอเชียทางหลวงหมายเลข32วันนี้ก็ยังใช้การได้นะในช่วงเวลานี้นะบางไปอินเข้าออกอยุธยานะครับไปด้านของอ่างทองนะครับก็ยังไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ดีเลยแหละทั้ง2ฝั่งก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับ340ขาเข้าอ่ะติดกลายเป็นขาเข้าติดนะน่าจะมีอุบัติเหตุนะขาเข้าที่จะเข้ามาทางด้านของต่างระดับที่ตัดกับกาญจนานะฮะบริเวณช่วงผ่านพ้นนพวงศ์มาเนี่ยเห็นว่ามีการจราจรชะลอตัวก็น่าจะติดจุดนั่นแหละจุดเดียวเป็นขาเข้านะครับแต่ขาออกก็ไม่ติดนะครับขาออกไปก็แถวต่างระดับสาลีนะครับบางปะม้าที่เขามีเบี่ยงจราจรเป็นแนวก่อสร้างนะก็อาจจะชะลอตัวก็อาจจะลดเยอะสำหรับจุดดังกล่าวหน่อยนึงนะครับแต่ว่าการจราจรโดยรวมก็ถือว่าใช้การได้ M81 ไม่ติดเลย M81 ไม่ติดเลยนะฮะ M81 ไม่ติดเลยเพชรเกษมก็ถือว่าใช้การได้นะครับก็ตรงอ๋อมีตรงแถวเทนดัตตรงแถวหมอศรีฮะสัมพานแต่จะเป็นขาเข้าที่ท้ายยาวกว่าอันนี้ก็เบี่ยงแนวก่อสร้างจะเป็นขาเข้านะครับที่ท้ายเขาจะยาวกว่าแต่ขาออกเนี่ยทายสั้นกว่าครับแต่ก็ชะลอตัวเหมือนกันนะทั้งสองฝั่งส่วนบรมไม่ติดเลยตั้งแต่ตลิ่งชันออกมาเนี่ยใช้การได้ทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานนี้ไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะบรมอ่ะไปจนถึงวอุดรนครชัยศรีก็ยังถือว่าใช้การได้ดีนะครับแล้วก็แถวพระราม2วันนี้ท่าจีนไม่ติดมหาชัยไม่ติดแสมดำใช้ได้โอ้พระราม2ใช้ได้นะครับเนี่ยพระราม2นี่ยังไม่มีปัญหาเลยครับตั้งแต่ทางลงทางด่วนดาวคอนนอเนี่ยผมให้ไล่ให้ยาวๆเลยนะตั้งแต่ลงมาจากทางพิเศษเฉลิมนครทางด่วนขั้นที่1เนี่ยยาวออกมาเลยไม่ติดเลยครับใช้การได้ทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานนะไม่ได้มีปัญหาการจราจรเลยอะไปจนถึงแม่กลองไปจนถึงวังมะนาวก็ยังใช้การได้ครับถือว่าตลอดเส้นทางเลยฮะในช่วงเวลานี้นะสำหรับโซนพระราม2มอเตอร์เวย์สาย 7ก่อนหน้านี้มีพี่พัชนีเพิ่มเติมให้เขาบอกขาเข้าติดแถวและกระบังขาออกตอนคุณพัชนีมายังไม่ติดนะตอนนี้ดูให้จากช่วงตัดสาย9มาก็จะมีตรงต่างระดับทับช้างจุดเดียวเลยขาออกนะของสาย7ลาดกระบังขาเข้าจะชะลอตัวมากกว่าขาออกก็ไม่ติดนะถ้าใครจะใช้มอเตอร์เวย์สาย7ออกไปอ่ะบางปะกงพักรถอ่ะไม่ติดเลยฮะใช้ได้ครับยาวๆเลยแล้วก็ทางพิเศษบุรพาวิถีก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเนี่ยนั่งดูให้ไล่ให้ยาวๆเลยก็ยังไม่ติดนะครับก็ไปติดตรงนั่นแหละทางลงเหมือนเดิมอ่ะที่ลงไปแล้วเขาเบี่ยงแนวก่อสร้างตรงจุดดังกล่าวอ่ะนะครับก็เป็นบริเวณช่วงอมตะเหมือนเดิมก็คือมันสุดทางแล้วอ่ะแล้วมันก็จะชะลอตัวกับตรงทางลงไปพื้นล่างอ่ะพื้นล่างเขามีปิดเบี่ยงอยู่ก็จะติดแค่ช่วงนั้นแหละนะครับโดยรวมก็ถือว่าใช้การได้ครับตลอดเส้นทางอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: โตต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วเสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: สิริง่วงจังหาที่จอดรถนอนหน่อยสิ
1: ตรงไปอีก2กิโลเมตรมีจุดพักรถ
0: ไกลอ่ะขอใกล้ๆตรงทางออกก็ได้
1: คำเตือนห้ามจอดรถไหลทางใกล้ทางแยกทางเข้าออกจอดใกล้ด่านก็ไม่ได้อันตรายเตือนแล้วนะขับต่อไปจุดพักรถอีก2กิโลเมตรพบเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์แจ้งสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด7เพื่อติดต่อมอเตอร์เวย์

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกโทรศัพท์ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ณอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่ครับโดยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผ่านการอบรมและการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคม2569จำนวนจำกัด100ถึง120ท่านครับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติได้แก่กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากวิริยะประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ e-exam และการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันและเวลาราชการครับสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบกและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมโทรศัพท์หมายเลข02-129-8888ต่อ7419หรือ7422หรือ7443ขอบคุณข้อมูลจากวิริยะประกันภัยนะครับก็มีการเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่รุ่นที่382เพื่อเป็นการเสริมความพร้อมผู้ขับขี่มือใหม่สู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนครับคุณธันวรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับพี่ธันวรินทร
1: ์ราชพฤกษ์ขาออกบนสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์
0: ครับ
1: มีการติดอะไรนะเขาจะซ่อมแซมถนนหรือไงอ่ะ
0: ครับผม
1: รถจอดแล้วก็มีกลวยตั้ง
0: ครับ
1: บนสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์นี่แหละ
0: ขาออกขาออกเหรอฮะ
1: ขาออก
0: ขาเดียวฝั่งเดียวใช่ไหมครับ
1: ฝั่งเดียวฝั่งเด
0: ีย
1: ว
0: ระยะทาง
1: เอาของเอาปวยมาตั้งไม่ไกลแค่ร้อยสองร้อยเมตรเอง
0: อ๋อรถติดไหมพี่มีท้ายมีอะไรไหม
1: เพิ่งจะตั้ง
0: ไม่ติดหรอ
1: เพิ่งจะตั้งนี่แหละรถมันโล่งมาตลอดไงแต่พอมาถึงตรงนี้มันต้องเบี่ยงเข้าเลนกลาง
0: ครับครับ
1: พอผ่านตรงนั้นนิดเดียวก็รถโล่ง
0: ช่องหลักช่องคู่ขนานนี้ไม่ติดเลยใช่ไหมทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมไปกลับเลยใช่ไหม
1: ไม่ติดไม่ติด
0: ครับผมมีฝนมีอะไรไหมหรือว่าร้อน
1: เรื่องร้อน
0: ร้อน
1: แต่ก็แดดมีมั่งไม่มีมั่ง
0: ครับผม
1: แต่อากาศร้อนเมื่อกี้ที่พูดถึงใบขับขี่ใช่ไหม
0: อ่าฮะอบรมของวิริยะ
1: แรงงานต่างด้าต่างด้าวใช่ไหม
0: ทำไม
1: แรงงานที่มาทำงานในบ้านเราเนี่ยเขาสามารถมีใบขับขี่ได้ไหม
0: ไม่รู้เหมือนกันต้องถามกรมการขนส่งทางบกเลย
1: เพราะวันเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยเจอที่ว่าคนขับรถชนบนสะพานสาทรอ่ะสะพานตากสิน
0: หรือว่าเขามีใบขับขี่สากลเปล่าเขาอาจจะไม่มีของในประเทศแต่เขาเป็นสากลไงมีหรือเปล่า
1: แต่ไม่น่าจะมีอ่ะรถแบบ 20-30 ปีแล้วไม่มีทะเบียนติดด้วยชนท้ายรถเก๋ง
0: อ๋อขอได้นะจริงๆเขาสามารถทำได้นะ
1: เขาทำได้ใช่ไหม
0: ทำได้ต้องมีหนังสือเดินทางพวกวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีใบอนุญาตทำงานใบรับรองถิ่นที่อยู่จากสถานทูตตรวจคนเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็สามารถยื่นเอกสารทำได้เหมือนกันนะเนี่ย
1: แต่ไม่ใช่ใบขับขี่แบบของคนไทยเนาะมันจะเรียกใบขับขี่สากลเหรอ
0: ไม่ใช่สิไม่น่าใช้สากลก็ใช้เฉพาะในประเทศไทยอะได้
1: อ๋อจ ได้ด้วยหรอไม่ใช่คนไทย
0: ได้นี่ไงบุคคลต่างด้าวบุคคลที่เข้ามาประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยสามารถยื่นขอทำใบกับผีได้โดยต้องเตรียมเอกสารตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
1: อ๋อโอเคอยากถามเป็นความรู้
0: ได้ครับผมลองดูในเนี่ยข้อมูลทางเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่าได้นะแต่ว่าเงื่อนไขอ่ะเงื่อนไขมันจะเยอะกว่า
1: ก็มาถึงสี่แยกบางปูละก็แค่ติดตามสัญญาณไฟแค่นั้น
0: ครับ
1: วันนี้กลับบ้านละเหมือนไม่สบาย
0: ว
1: ัน
0: นี้กลับเร็วอ่ะ
1: เหมือนไม่สบายเหมือนจะไม่สบาย
0: โอ้โหตายแล้วถ้าเป็นเสมาพูดกับบอสอย่างนี้บอสบอกให้อดทนเธอคิดไปเองเธออุปทานหมู่ว่าเธอไม่สบายนี่บอสจะพูดอย่างนี้เลยเธอไม่ได้ไม่สบายเสมาแต่เธอขี้เกียจเนี่ยบอสจะพูดอย่างนี้เลยนะถ้าผมแบบบอสครับวันนี้รู้สึกตัวลุมๆ ผมไอครับ
1: ก็เสียงไงเขาต้องดูที่เสียงด้วย
0: วังวันเสียงแหบเสียงแห้งเนี่ยก็ยังบอกเธออุปทานเธอคิดไปเองไม่เห็นมีคุณผู้ฟังคนไหนเขาโทรมาบอกฉันเลยว่าเธอเสียงแหบอ้าวดูนั่นสิ
1: เดี๋ยวโทรไปบอกให
0: ้ไม่พอไม่ไม่พอใกล้จะหยุดยาวก็จะไม่สบายทุกทีเลยอ่ะพี่ธันวลินอ่ะมุกพี่เนี่ยนะ
1: เออใช่วันนี้นึกว่าไม่อยู่ซะอีกเห็นบอกว่าจะหยุดไม่ใช่หรอ
0: ยังไม่หยุดยังไม่ใช่ช่วงนี้หรอกกูจะหยุดทำไมล่ะได้เงินเยอะนะ2แรง3แรงนะวันหยุดอย่างเงี้ยเงินดีจะตายจะหยุดทำไมล่ะเอออ
1: ย่างนั้นก็อยู่ยาว4เช้าถึงเย็น
0: โอ้ยเกินไปพี่ก็เกินไปอันนั้นไม่ได้ขยันแล้วอันนั้นร้อนเงินแล้วพี่ถ้าอย่างนั้นอยู่ผมอยู่อาทิตย์นี้ผมอยู่หมดแหละ28 29 30ผมก็อยู่31ผมก็อยู
1: ่
0: แต่ว่า
1: ลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วนะ
0: จะ4ขวบละ3ขวบครึ่ง3ขวบครึ่งใช่
1: แต่เพียวเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่โตขึ้นถามอยากเป็นอะไรบอกอยากเป็นทีเล็กแล้วก็คำรามด้วยรออยากเป็นทีเล็ก
1: เหมือนหลานที่บ้านเลยอยากเป็นทีเล็ก
0: เหมือนกันเลยอยากเป็นอะไรลูกโตขึ้นอยากเป็นทีเล็กแล้วก็คำรามด้วยนะเออเห็นอนาคตลูกแล้วครับ
1: ได
0: ้ขอบคุณมากพี่ธันวลิน
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณธันวลินด้วยนะฮะเมื่อสักครู่ก็มีการทำงานอยู่ที่ราชพฤกษ์นะฝากระวังด้วยนะบนสะพานข้ามคลองอ้อมนนมีการทำงานอยู่เลนซ้ายนะระยะทางไม่ยาวนะประมาณ100เมตรอ่ะ200เมตรอ่ะเต็มที่เขาบอกไม่น่าเกินเนี้ยหรอกคือมันไม่ยาวแล้วก็รถก็ไม่ได้ติดนะเพียงแต่ว่าฝากระวังเพราะว่ามันจะต้องมาชะลอตัวกันบริเวณจุดดังกล่าวนะพอผ่านพ้นจุดนี้ไปก็เห็นบอกไม่มีปัญหาการจราจรนะช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานก็ใช้กันได้ดีนะราชพฤกษ์วันนี้เข้าออกเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะก็จะมีขาออกนี่แหละบนสะพานข้ามคลองอ้อมนนยังไงก็ฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็พะหนก่อนหน้านี้มีอุบัตินะที่บอกว่าชนกัน3คันนะทางเจ้าหน้าที่เขาทราบละสภ.วังน้อยนะฮะอยู่ระหว่างดำเนินการท่าน10ตำรวจโทพิชิตพลแซ่ลิ้มนะครับจากสภ.เมืองชลบุรีสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผู้หมู่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกว่ามีชะลอตัวนิดหน่อยแหละครับเป็นทำทางเหรอ
2: ใช่ครับทำทางครับรถชะลอตัวครับ
0: เขาทำตรงไหนฮะ
2: จะมีทำตรงทางเลี่ยงเมืองครับตรงเลี่ยงเมืองที่ว่าจะเข้าตรงเส้นบายพาสกับเข้าตัวในเมืองครับ
0: อ๋อมันก็เลย
2: เนี่ยมันทำให้รถมันจะเลี้ยวตัดกันครับ
0: เ
2: ลี้ยวตัดกันบางคันมันจะเลี้ยวเข้าตัวเมืองส่วนบางคันก็จะเลี้ยวเข้าเลี่ยงเมืองครับ
0: อ๋อตรงนี้เขาปิดยังไงวิ่งได้กี่เลนยังไงบ้างฮะ
2: ก็ตอนนี้ก็ยังวิ่งได้อยู่3เลนนะครับ
0: 3เลนซ้ายหรือ3เลนขวาครับพวกหมู่ตรงนี
2: ้ก็อีกเลนนึงคือตรงไปครับอีก2เลนก็เลี้ยวเบี่ยงซ้ายครับ
0: อ๋อโอเควิ่งได้3เลนซ้ายเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ปิดยาวไม่ให้ระยะทางที่เขาปิดทำถนนกันนะฮะ
2: ก็ผมก็พูดไม่ถูกแล้วว่ามันกี่เมตรนะแต่มันก็ไม่ได้ยาวมากครับ
0: อ๋อ100เมตรถึงมั้ย
2: ใช่ครับ
0: ถึง100เมตรมั้ยฮะ
2: ถึง
0: เน
2: า
0: ะ
2: ถึงอยู่แล้วใช่ครับ
0: ท้ายมันยาวไปประมาณสักแค่ไหนได้ผู้หมู่ในพื้นที่เนี่ย
2: ถ้าเกิดว่าพอซื้อก่อนไหมครับตรงหน้านิคมอมตะครับ
0: ครับ
2: ทางเข้าหน้านิคมอมตะมันจะยาวถึงประมาณนั้นนะครับ
0: อ๋อพอสมควรเหมือนกันเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ติดฝั่งเดียวไหม
2: หน้านิคมอมตะ
0: ติดเฉพาะฝั่งที่จะไปชนฝั่งเดียวไหมฮะ
2: เนี่ยครับตรงนี้ตรงไปตรงนี้ครับอะไรนะครับ
0: ติดแค่ฝั่งไปชนฝั่งเดียวใช่ไหมฝั่งกลับกันเขาไม่ได้ติด
2: ใช่ครับที่ว่าใช่ครับที่ว่าถ้าติดบ่อยๆครับตรงนั้นแหละครับ
0: อ๋อครับยังไงฝากผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยเนาะสำหรับจุดดังกล่าว ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วเนาะพ่อหมูมีปัญหาไหม
2: ใช่ครับถ้าผ่านจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วครับก็จะโล่งแล้วครับ
0: มันติดทั้งวันเลยไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ย
2: ไม่ครับจะติดแค่ช่วงเช้าเนี่ยจะติดช่วงประมาณเร่งด่วนครับชั่วโมงเร่งด่วนช่วงประมาณ7 โมงถึงประมาณ8 โมงเนี่ยก็โล่งครับส่วนช่วงเย็นก็จะเริ่มติดประมาณตั้งแต่ประมาณ17 นาฬิกา5 โมงเย็นครับจนถึงประมาณ19 นาฬิกา1 ทุ่มครับเต็มที่เลยนะครับ
0: ได้ยังไงขอบคุณฮะ
2: ส่วนวันศุกร์ครับวันศุกร์จะติดนานหน่อยเพราะว่าจะมีประชาชนเขาสัญจรมาเที่ยวมาแล้วนะครับถ้าวันศุกร์นะ
0: เฮ้ยผมว่าพรุ่งนี้ไม่ก็เย็นนี้เนาะพ่อหมูเพราะว่าเดี๋ยวหยุดไงหยุด3 วันติดกันเลยนี่
2: ใช่ครับวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเดินทางกันเยอะอยู่คร
0: ับ ได้เอาใจช่วยนะฮะในพื้นที
2: ่ครับผม
0: ไม่มีฝนใช่ไหมครับพ่อหมูไม่มีฝนเนาะ
2: ตอนนี้ยังไม่มีครับ
0: ได้ครับ
2: ตอนนี้ยังไม่มี
0: ครับ
2: ข
0: อบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ ขอบคุณท่าน10 ตำรวจโทพิจิตรพลด้วยนะฮะจากสภ.เมืองชลบุรีนะก็เป็นแนวก่อสร้างบริเวณจุดดังกล่าวนะจุดทางลงสุดท้ายพอดีเลยสุดทางของบุรพาวิถีเลยพอลงมาในส่วนของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดขาออกนะมีทำถนนอยู่ในช่องทางหลักนะฮะวิ่งได้ประมาณ3 เลนซ้ายก็จะส่งผลกระทบการจราจรนี่ก็ติดพอสมควรเลยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นนี้นะเย็นนี้ก็คาดว่าแน่นแหละนะฮะจุดนี้นี่จะแล้วเสร็จที่ประมาณนู่นนะปี70นะธันวาคมนู่นน่ะก็มีงานจราจรสพเมืองชลบุรีเพิ่มเติมให้นะฮะบอกว่าผู้ที่ใช้ทางพิเศษบุรพาวิถีมุ่งหน้าชลบุรีก็โปรดวางแผนเดินทางเพราะว่าช่วงในวันหยุดยาวนะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทพแจ้งเตือนผู้ใช้บริการทางพิเศษบุรพาวิถีที่จะลงด่านชลบุรีโปรดเผื่อเวลาเดินทางแล้วก็วางแผนล่วงหน้านะเนื่องจากมีซ่อมผิวกม54บริเวณทางลงชลบุรีมีเบี่ยงการจราจรเหลือ1 ช่องทางทำให้รถในชะลอตัวท้ายแถวนี่ยาวนะแล้วก็มีก่อสร้างสะพานตรงบายพาสหนองไม้แดงด้วยนะจุดนี้เขาบอกว่าจะเสร็จเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นธันวาคมปี2570นะก็บอกว่าแนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงรถติดเนี่ยไปใช้ทางลงบางปะกงนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วก็ให้เช็คสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางอ่ะขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของกทพ.แล้วก็งานจราจรสพ.เมืองชลด้วยนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเผยพร้อมปัดฝุ่นโครงการแลนด์บริดจ์รอคุยรายละเอียดรองนายกเอกนิติกรสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
5: นายกบอกยังไม่พับโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมนำมาปัดฝุ่นเมื่อมีความเหมาะสมเผยยังไม่ได้คุยรายละเอียดผลการศึกษากับเอกนิติเตรียมหารือเลขาบอร์ด EEC หลัง28กรกฎาคมนี้ย้ำยกเลิกสัญญารัฐเอกชนไม่ง่ายเหตุต้องเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีรัฐบาลแถลงเตรียมพับโครงการแลนด์บริดจ์โดยยืนยันว่าไม่ได้พับแต่เป็นการดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เห็นว่าการทำ missing link หรือว่าโครงการเชื่อมต่อรถไฟจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วแล้วไปปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งฉะนั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรเมื่อใดและมีความจำเป็นในตอนนั้นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดส่วนท่าเรือระนองจะทำใหม่หรือใช้จุดเดิมพัฒนาขึ้นมานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าในส่วนของรายละเอียดจะต้องไปศึกษาซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงยกระดับแต่ขณะนี้ตนไม่ได้คุยรายละเอียดถึงผลการศึกษากับนายเอกนิติในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนซึ่งขณะนี้ตนยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับนายเอกนิติที่จะไปหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมทำให้ทุกอย่างออกมาตามที่ได้มีการแถลงเอาไว้นายกรัฐมนตรียืนยันมีโครงการอีกมากมายที่จะทำซึ่งจะมีการปรับปรุงท่าเรือจะต้องดูว่าปรับปรุงทั้งสองฝั่งหรือไม่รวมไปถึงจะเป็นการทำ missing link ที่จะเป็นเรื่องที่ดีในการเชื่อมโยงรถไฟและเชื่อมต่อระบบคมนาคมพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมที่จะหารือบอร์ด EEC หลังวันที่28กรกฎาคมนี้ย้ำว่าการยกเลิกสัญญารัฐหรือเอกชนไม่ง่ายเพราะจะต้องเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ครม.ไฟเขียวขยายเวลาแวด 7% อีก1ปีถึง30กันยายน70พยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีโดยสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570โดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 ไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือร้อยละ7รวมภาษีท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวสำหรับการขายสินค้าการให้บริการและการนำเข้าทุกกรณีการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพกระตุ้นการบริโภคของประชาชนและจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569
8: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: กลับมาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลจากรฟม.นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมาให้ได้ติดตามไปพร้อมๆกันครับรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินครับฝั่งขาเข้าและขาออก3ช่องจราจรบริเวณบริษัทตากสินเทรดดิ้งจำกัดถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 42/1เพื่องานติดตั้งโครงสร้างเหล็กสถานีดาวคนองโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ครับเฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4สลับฝั่งทำงานทุก15วันครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกครับสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าและขาออก3ช่องจราจรบริเวณบริษัทตากสินเทรดดิ้งจำกัดถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 42/1ระยะทางประมาณ300เมตรครับเพื่องานติดตั้งโครงสร้างเหล็กสถานีดาวคะนองวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เฉพาะเวลา 22:00 นถึง 4:00 นครับสลับฝั่งทำงานทุก15วันโดยมีการจัดการจราจร2รูปแบบดังนี้รูปแบบที่1วันที่1ถึง15ของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายน2569ครับปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาเข้ามีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรครับรูปแบบที่2วันที่16ถึง31ของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายน2569ปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-072-6522ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ครับ www.dmrta.purplelightsouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrtpurplelight ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับ

0: ก่อนหน้านี้คุณน้อยนะครับบอกว่ามีรถจอดเสียทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัฐครับก่อนถึงช่วงตัดมอเตอร์เวย์ประมาณ1กิโลเมตรพบเห็นเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองนะครับจอดเสียเลนซ้ายคนขับลงมาเปลี่ยนยางเองแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยลงมายืนอยู่ข้างๆตัวรถด้วยฝากระวังนะครับการจราจรชะลอตัวต้องเบี่ยงหลบกันส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณทวัฒน์ทางยกระดับพระราม9เป็นฝั่งขาออกนะครับบริเวณช่วงบทแม่พระที่จะมุ่งหน้าไปฟอร์จูนการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันพี่ธวัฒน์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็เมื่อสักครู่พี่ธันวรินทร์นะได้เพิ่มเติมหน้าใหม่ไปชั่วโมงที่แล้วราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกบนสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์ในช่องทางฝั่งซ้ายลักษณะมันมีการทำงานอยู่นะฝากระวังด้วยระยะทางไม่ยาวประมาณ100-200เมตรนะฮะแต่ว่าต้องมาชะลอตัวกันรถไม่ติดนะ2ฝั่งนี่ยังเคลื่อนตัวได้คุณไก่บางบอนพระราม2เป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงแถวบางปะแก้วที่จะมุ่งหน้าไปทางขึ้นลงทางด่วนดาวคะนองเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับยังไม่มีปัญหาการจราจรทั้ง2ด้านแล้วก็เมื่อสักครู่สภ.วังน้อยนะครับเพิ่มเติมบอกว่ามีอุบัติเหตุพหลโยธินเป็นฝั่งขาออกหน้าโรงพยาบาลวังน้อยนะครับชนกัน3คันก็เจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับเมื่อสักครู่ชั่วโมงที่แล้วที่เพิ่มเติมให้บอกว่าชนกัน3คันอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางหลักนะเจ้าหน้าที่ทราบแล้วแล้วก็เร่งดำเนินการให้อยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้รับแจ้งมาหลายท่านเลยเขาบอกว่ารถติดรถติดแถวบริเวณจุดดังกล่าวนะฮะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปข้างหน้าไม่ติดนะข้างหน้าไปหินกองหนองแคไปต่างระดับตรงมิตรภาพที่ตัดกับช่วงมิตรภาพทางหลวงหมายเลข2พหลตัดมิตรภาพไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้นะแถวเลี่ยงเมืองพระพุทธฉายแถวเส้นมิตรภาพที่จะมุ่งหน้าไปไทยเดนมาร์กไปมกเหล็กไปโชคชัยไปลำตะคองนะครับต่อเนื่องไปสี่คิ้วก็ไม่ติดนะยังไม่ได้รับแจ้งมาว่ารถเยอะหรือว่ารถติดนะเขาก็บอกว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับทั้งสองฝั่งก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับบริเวณจุดใกล้เคียงดังกล่าวก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะครับส่วนทั้งฝั่งทางหลวงหมายเลข32นะหรือว่าสายเอเชียสายเอเชียวันนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้นะก็ยังไม่มีปัญหาแล้วก็ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของรถติดหรือว่ามีอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียจุดไหนที่หนาแน่นเป็นพิเศษก็โดยรวมตั้งแต่ช่วงแถวบางปะอินนะครับไปพระนครศรีอยุธยาไปกลับนะไปอ่างทองไปสิงห์บุรีนะครับตรงพรมบุรีอินบุรีก็ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องรถติดมานะโดยรวมเขาก็บอกว่าใช้การได้นะตลอดสายทางแล้วก็ทางด้านของโซนลงใต้พระราม2เพชรเกษมหรือแม้กระทั่งด้านของบรมก็ยังไม่มีปัญหาแต่เพชรเกษมเนี่ยเขาจะมีตรงแนวก่อสร้างที่ผ่านพ้นอ้อมใหญ่ไปอะตรงแถวสามพานนะลักษณะก็จะเป็นแนวก่อสร้างเบี่ยงกันก็จะมีปัญหาเป็นฝั่งขาเข้านะครับที่ท้ายเขาจะยาวแต่ขาออกเนี่ยท้ายไม่ยาวเท่าขาเข้าแต่ก็ชะลอตัวกันนะครับตรงแถวซอยวัดเทียนดัดนะครับก็ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปขาออกก็ดีไม่ติดนะขาออกท้ายสั้นกว่านะขาเข้าดูท้ายเขาจะยาวกว่านะครับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ในเมืองหลักๆที่รับแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรติดขัดมาก็จะเป็นแถวโซนหน้าห้างนะครับช่วงสายอาจจะมีแถวขนส่งนะครับแถวเอกมัยนะครับเห็นเขาบอกว่ายังชะลอตัวกันด้านของสุขุมวิทเข้าแล้วก็ตามพื้นที่ขนส่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวตลิ่งชันด้วยนะก่อนหน้านี้ช่วงสายก็รับแจ้งแถวสวนผักนะครับแต่เห็นบอกตอนนี้การจราจรน่าจะดีขึ้นแล้วนะนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ไม่ได้แจ้งกลับมาละนะครับแล้วก็ทางฝั่งของลำผักชีนะตรงนั้นเป็นพื้นที่4นะที่รับแจ้งว่าหนาแน่นก็แน่นกันมาตั้งแต่9โมง10โมงพอหลังจากนั้นไปก็เจ้าหน้าที่ไปอำนวยการจราจรให้ก็ดีขึ้นนะเห็นบอกว่าหลังบ่ายมาก็ใช้การได้เป็นปกติแล้วนะครับเมื่อช่วงสายเห็นบอกจะมีที่จอดเต็มไปรอบนึงด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วนะครับคุณเอกชัยสวัสดีนะครับบอกว่าวันนี้ไปหลายเส้นทางสภาพการจราจรแถวพหลโยธินแถวรังสิตนครนายกแถวคลองหลวงโดยรวมคุณเอกชัยบอกว่าการจราจรก็ยังถือว่าคล่องตัวรถยังไม่เยอะนะขอบคุณทางคุณเอกชัยด้วยนะครับอ่ะเชิญชวนไปท่องเที่ยวกันนะครับทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วชวนคนไทยเที่ยวชมวัด พระมหาธาตุนะครับมรดกโลกของทางภาคใต้นะครับคุณสุวัฒน์จันสุขท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านรองผู้ว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเสด็จผมสวัสดิ์จันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับดีใจด้วยนะฮะเห็นบอกว่าบรรยากาศหลังขึ้นทะเบียนมรดกโลกตอนนี้ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ถือเป็นความภูมิใจของจังหวัดนครศรีธรรมราชและของชาวไทยนะครับว่าวัดมหาธาตุเป็นวัดที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นอันดับที่9ของประเทศครับ
0: ก่อนหน้านี้นี่คนที่เดินทางไปนี่เป็นยังไงบ้างครับส่วนใหญ่เป็นคนไทยไหมหรือคนต่างชาติหรือว่าชาติไหนบ้างอะ
1: คนส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่ส่วนใหญ่นะครับแต่ระยะหลังนี่ชาวมาเลย์ซึ่งเป็นมีเชื้อสายทางคนไทยบางส่วนและเป็นคนพุทธจะเป็นที่นิยมในการเข้ามาบวชที่นี่มีบางทีมีถึง 5-600 คนรวมกันมาบวชที่นี่ครับ
0: หลังจากที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างไหมคะสำหรับในพื้นที่ท่านรองว่า
1: เราขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่25นี่เองนะครับเมื่อ2วันที่แล้วนี่เองนะครับเรามีการเฉลิมฉลองกันตั้งแต่วันที่25แล้วก็เมื่อวานวันนี้อีกวันหนึ่งและหลังจากนี้เป็นวันสัปดาห์พระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยครับ
0: แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เรามีแผนที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอะไรยังไงบ้างครับมี
1: ทางวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา1ปีนะครับโดยเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับที่ซึ่งบางส่วนทำกันอยู่แล้วเช่นการทำตักบาตรหน้าวัดพระธาตุซึ่งทำทุกวันอาทิตย์หลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมอื่นๆที่เราจัดเสริมขึ้นมาโดยเป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเดิมอยู่แล้วและกิจกรรมใหม่นะครับ
0: เช่นอะไรบ้างครับบอกได้ไหมครับว่าภายในระยะเวลา1ปีนี้จะมีอะไรมาเสริมมาแทรกอะไรยังไงบ้าง
1: 1ปีเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดระบบระเบียบของวัดอันนี้เป็นกิจกรรมซึ่งไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับท่านแต่เป็นเงื่อนไขของมรดกโลกที่เราจะต้องจัดการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราทำกับยูเนสโกนะครับเช่นเรื่องของการทำนุบำรุงเรื่องของการทำผังเมืองเรื่องของการจัดการระบบระเบียบเกี่ยวกับเรื่องภัยต่างๆไม่ให้เกิดการทรุดโทรมนี่ครับแต่สำหรับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับโดยปกติที่ทางวัดจะมีกิจกรรมอยู่แล้วเช่นงานศาสตร์เดือน10ซึ่งเป็นงานใหญ่มากของภาคใต้นะครับอันนี้ทำอยู่แล้วส่วนอันอื่นๆที่จะเพิ่มมาเนี่ยสิ่งที่คิดว่าจังหวัดจะทำก็คือการจัดงานให้เฉลิมฉลองทุกวันโดยมีกิจกรรมช่วงเย็นๆนะครับซึ่งทางนั้นทางนี้นะครับจะเข้าคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการซึ่งเราตั้งขึ้นเพื่อจัดการบริหารอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ครับแล้วครับในส่วนของจังหวัดแล้วฮะจะมีการจัดกิจกรรมอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหมฮะอันนี้ในส่วนของจังหวัดเลยทั้งจังหวัดเลย
1: กิจกรรมที่จะเพิ่มเติมก็คือที่จะกิจกรรมใหญ่ก็จะอยู่เป็นกิจกรรมวันศาสตร์เดือน10นะครับซึ่งประมาณเดือนตุลาคมเราจะจัดพิธีเฉลิมฉลองใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ปัจจุบัน
1: ส่วนวันเวลาครับผม
0: เชิญเลยครับท่านรองว่าไงนะ
1: ส่วนวันเวลาก็เดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงครับความจริงท่านดูในปฏิทินการท่องเที่ยวได้นะครับวันพิธีทำบุญเดือน10ของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นงานใหญ่อยู่แล้ว7วัน7คืนนะครับ
0: ครับครับเห็นเมื่อสักครู่บอกว่าพอหลังจากที่ได้รับการรับรองในส่วนของขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยหลังจากนี้ต้องมีการบำรุงรักษาปรับปรุงบูรณะตรงไหนยังไงเพิ่มเติมบ้างไหมฮะ
1: ใช่ครับเงื่อนไขของการเป็นมรดกโลกก็จะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาส่วนหนึ่งก็เป็นงานประเพณีอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทำนุบำรุงครับท่านครับเช่นว่าเรื่องของการจัดระบบผังเมืองใหม่คือทำผังเมืองชัดเจนซึ่งเดิมทีเนี่ยรอบวัดพระธาตุเนี่ยก็จะมีชุมชนอยู่เพราะฉะนั้นการดำเนินการจัดระบบผังเมืองใหม่นะครับผังเมืองเพิ่มเติมให้มันชัดเจนนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการกิจกรรมด้านการรักษาทั่วไปเช่นเรื่องของการเรื่องของภัยเวลาเกิดไฟเกิดน้ำท่วมหรือเกิดอะไรต่างๆนี่ก็ต้องดำเนินการอันที่สามเรื่องของการปรับปรุงบูรณะเรื่องของโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งอยู่ในบริเวณวัดแต่ยังไงก็แล้วแต่เราต้องยังคงถึงสถาปัตยกรรมมันเดิมอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกิจกรรมที่เราจะต้องดำเนินการ
0: หลักๆเขาให้มา3เรื่องอะฮะใช่ไหมเรื่องผังเมืองเร
1: ื่อง ที่ว่าหลายเรื่องครับท่าน
0: อ๋อหลายเรื่องเลย
1: หลายเรื่องหลายเรื่องครับหลายเรื่องมากกว่านี้หลายเรื่องวัน7-8เรื่องนะครับ
0: โอ้แล้ว7-8เรื่องนี้เราสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขทั้งหมดเลยไหมครับหรือยังไง
1: ดำเนินการทั้งหมดครับคืออย่างนี้ครับของวัดพระธาตุเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือตอนที่ขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเนี่ยดำเนินการโดยภาคประชาชนและภาคเอกชนเริ่มต้นด้วยอย่างนี้เลยครับเป็นซึ่งแตกต่างกับที่อื่น
0: ๆ
1: ของประเทศไทยรวมถึงที่อื่นในโลกนะครับส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยภาครัฐที่ผลักดันแต่ของวัดพระธาตุเนี่ยเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2552ซึ่งดำเนินการโดยภาคประชาชนเองนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรที่ดูแลเรื่องของมรดกโลกเนี่ยขนาดนักขนาดนี้ที่ตั้งขึ้นเพื่อดูแลเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งก็จะเป็นภาคราชการแล้วก็ส่วนภาคเอกชนร่วมกันนะครับก็จะมีคณะกรรมการจังหวัดซึ่งดำเนินการซึ่งขณะนี้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำนุบำรุงให้เป็นไปตามเงื่อนไขของยูเนสโกนี่ไม่น่ามีปัญหาครับท่านครับ
0: กำลังจะถามเลยว่าขั้นตอนในการบูรณะปรับปรุงบำรุงรักษานี่มันยากง่ายยังไงบ้างครับท่านรองเพราะว่าดูแล้วนี่มันค่อนข้างที่จะมีอายุพอสมควรเลย
1: ขั้นตอนในการโดยขณะนี้พระมหาธาตุเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทรุดโทรมอะไรต่างๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับการบำรุงรักษาตามวาระตามโอกาสและตามที่กำหนดก็คือจะมีวิศวกรของกรมยุทธการธิการและผังเมืองเข้ามาช่วยดูซึ่งเขาจะเป็นคนตรวจเองซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามก็เรียกว่าวงรอบของการดูแลครับท่านครับอ๋อ
0: เขาวางวงรอบไว้อันนี้ระยะเวลาประมาณสักเท่าไหร่ได้ครับตามวงรอบ
1: ระยะเวลาในการดูแลรักษาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เวลาในการระยะดูแลในการรักษาก็ทำทุกๆ6เดือนนะครับท่านครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องของการทำนุบำรุงโดยในส่วนของโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับ
0: ก็คือ
1: แต่กิจกรรมอื่นๆนะครับเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆเช่นเรื่องของวางที่ผมไล่ฟังร่างระบบผังเมืองวางระบบป้องกันภัยไม่ให้เกิดไฟมงไฟไหม้อะไรต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ในเงื่อนไขอยู่แล้วนะครับ
0: ช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่คนเดินทางไปบ่อยที่สุดเยอะที่สุดในรอบปีนี่จะอยู่ในช่วงไหนฮะของปี
1: ในรอบปีโดยปกติจะเป็นรอบช่วงเดือนตุลาคมเนื่องจากมีงานใหญ
0: ่
1: แต่ในช่วงอื่นเนื่องจากเราเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเพราะฉะนั้นช่วงในวันที่มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นวันอาสาฬหะวันมาฆบูชาวันวิสาขะช่วงนี้นักท่องเที่ยวจะมาเยอะ
0: อ๋ออันนี้อย่างนี้สัปดาห์นี้เราเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวไว้เพราะว่าเดี๋ยวตรงกับหยุดยาวเนี่ยท่านรองแล้วก็เข้าพรรษาอาสาเราเตรียมยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์อาสาฬหบูชาและวันข้าพรรษาเนี่ยจะมีตามประเพณีงานตามประเพณีเช่นงานของการถวายเทียนพรรษางานกวนข้าวยาโคอันนี้เป็นงานประเพณีนะครับไอ้ส่วนนี้เราก็ทำตามปกติอยู่แล้วซึ่งจะเป็นกิจกรรมจนถึงวันที่31นะครับส่วนที่2ส่วนการรองรับกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยอะๆก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกการที่จะลดห้องน้ำห้องท่าครับซึ่งส่วนนี้ทางเทศบาลทางเจ้าที่ตำรวจก็จะดูแลเป็นพิเศษนะครับก็จะเพิ่มอัตรากำลังคนเข้ามาดูนะครับ
0: ครับก็อยากจะเชิญชวนหน่อยไหมครับว่าใครที่จะมาท่องเที่ยวนะครับหยุดยาวในช่วงวันนี้พรุ่งนี้อย่างเงี้ยแล้วก็จะบางคนนี่เขาเดินทางกันตั้งแต่เย็นนี้เลยนะถ้าลองพูดว่ามีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสร้อยเชิญได้เลยนะครับ
1: ครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาในภาคใต้นะครับหรือเข้ามาในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะหรือผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปจังหวัดอื่น
0: ๆ
1: เชิญแวะสักการะบูชาพระบรมธาตุนะครับซึ่งเป็นพระบรมธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีอายุนับพันปีนะครับเป็นสถานที่ซึ่งก็เรียกว่าทับซ้อนมาด้วยวัฒนธรรมทับซ้อนมาด้วยเรื่องของความเชื่อทางศาสนาทางเชื่อด้านฮินดูด้านพราหมณ์นั่นจนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นความเชื่อเป็นเรื่องของประเพณีทางด้านพระพุทธศาสนานะครับและท่านเข้ามานะครับซึ่งเป็นช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงเวลาเฉลิมฉลองความเป็นมรดกโลกก็จะถือเป็นบุญกุศลแก่ทุกท่านนะครับซึ่งผมเชื่อว่าการเป็นมรดกโลกเป็นการการันตีถึงความศักดิ์สิทธิ์เป็นการการันตีถึงความเป็นวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มาโดยเฉพาะช่วงเวลาซึ่งมีการประกอบพิธีต่างๆตามวันอาสาฬหบูชาและวันข้าพรรษาที่ถึงนี้นะครับทางจังหวัดก็เตรียมอำนวยความสะดวก เรื่องของสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ทางวัดก็เตรียมรับนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยครับครับผม
0: ครับครับก็หลังจากนี้คิดว่าน่าจะมีประชาชนพี่น้องชาวไทยนะฮะเดินทางไปท่องเที่ยวกันมากขึ้นนะครับยังไงเอาใจช่วย
1: วันสองวันนี้นับหลายพันคนเลยครับวัดกลางแน่นหน่อยครับ
0: อยากจะเน้นเรื่องอะไรกฎข้อห้ามอะไรเป็นพิเศษไหมฮะเชิญได้เลยนะส่วนใหญ่เขาเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ไหมหรือว่ายังไงมีคำแนะนำไหม
1: ณปัจจุบันเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้นะครับท่านครับเนื่องจากว่าโดยปกติทางวัดก็จะเน้นเรื่องของการเข้าวัดเหมือนกับวัดทั่วไปคือแต่งกายก็ให้เป็นไปตามหลักธรรมเนียมปฏิบัติในการเข้าวัดนะครับเรื่องอื่นไม่มีปัญหาครับ
0: มีเวลาไหมครับว่าเข้าชมได้กี่โมงอย่างเงี้ยจำกัด
1: ปฏิการขึ้นเวียนส่วนใหญ่คนจะขึ้นเวียนรอบพระบรมธาตุส่วนใหญ่ก็ก่อน6โมงครับส่วนก่อน6โมงแต่เย็นเนี่ยท่านก็สามารถมาท่องเที่ยวได้นะครับแต่การขึ้นพระบรมธาตุเนี่ยก็จะปิดทัศนียภาพช่วงเย็นกับช่วงกลางวันก็จะคนละแบบท่านสะดวกช่วงไหนไปได้ทุกที่ครับไปได้ทุกเวลาครับตอนกลางวันก็ไปได้ก็จะมีข้อดีว่าท่านสามารถขึ้นไปเวียนเทียนห่มพระบรมธาตุได้นะครับแต่ถ้าเกิดตอนเย็นทัศนียภาพของพระบรมธาตุเนี่ยก็จะสวยงามนะครับอยู่ได้ทุ่มสองทุ่มวัดก็จะเปิดไฟก็มีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนหนึ่งที่นิยมจะมาเที่ยวตอนเย็นๆค่ำๆนะครับซึ่งเราสามารถถ่ายรูปแล้วเข้าสามารถกราบได้นอกบริเวณอยู่ในวัดนะครับแต่ว่าก็จะนอกบริเวณของพระบรมธาตุหน่อยนึงครับ
0: ได้ครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับท่านรองผู้ว่าที่มา
1: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมากราบพระบรมธาตุนะครับซึ่งเป็นพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ครับ
0: ครับได้ครับขอบคุณครับท่านรองผู้ว่าครับมาเพิ่มเติม
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านรองสุวัฒน์จันทร์สุขนะฮะแล้วก็ทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะเขาก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณมนตรีมานะต่อท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นประตูโอกาสสู่ระดับสากลแล้วก็สร้างมูลค่าการตลาดท่องเที่ยวในอนาคตนะครับตอนนี้เนี่ยทางตทท.เขาก็มีแผนที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับทั้งการจัดกิจกรรมเที่ยว12เดือนเยือนพระธาตุถิ่นมรดกโลกและกิจกรรม12ปริศนาธรรม12แห่งท่องเที่ยวเมืองคอนนะครับเพื่อเอาใจสายหมู่สายความเชื่อความศรัทธาและในอนาคตนะครับก็จะมีการผลักดันให้มีสายการบินตรงระหว่างประเทศและในประเทศเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการทำตลาดเชื่อมเมืองท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียโดยตรงก็เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมาเยือนที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวแล้วก็การรักษารากให้มั่นเพื่อความเป็นมรดกโลกที่ยั่งยืนนะครับหลังจากนี้ทางจังหวัดก็อาจเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลวัดพระธาตุทางกรมศิลป์เองก็จะเข้ามาช่วยด้วยนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ในเรื่องของการบูรณะการรักษาให้มั่นคงสืบไปการก่อสร้างอาคารใหม่ๆก็ต้องมีการควบคุมให้เหมาะสมและไม่ลดทอนนะครับทางคุณค่าต่างๆเนี่ยขององค์พระบรมธาตุด้วยนะครับแผนการจัดการในอนาคตนะเขาก็จะมีการปรึกษาหารือกันถึงแม้ว่าจะเป็นมรดกโลกแล้วแต่ว่าคุณค่าของการเป็นโบราณสถานก็ยังต้องคงอยู่นะครับเรื่องของทางท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะครับคุณพนมบุตรจันทรโชตนะครับท่านอธิบดีก็มีการกล่าวเพิ่มเติมว่าการสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวนะครับความคาดหวังของผู้คนและการสร้างความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของนะก็เป็นการบ้านที่จะต้องคิดกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้ก็จะต้องทำยังไงเพราะว่ามันถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับคนไทยนะซึ่งวันนี้ก็มีสมบัติล้ำค่าอีกหนึ่งแห่งนะครับที่กำลังถูกรู้จักมากขึ้นจากคนทั้งโลกนะฮะคุณจตุรพัฒน์แจ้งขอความช่วยเหลือมานะครับบอกว่ารถ ขาเนี่ยยางแตกไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยนยางเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ4120กทมนะครับแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ4120กทมจอดเสียอยู่พรานกสาย4นะครับเส้นตัดใหม่พันนกพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าไปราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกนะครับจากไฟฉายที่จะมุ่งหน้าไปราชพฤกษ์เขาบอกว่าอยู่บริเวณหน้าราชพฤกษ์สปอร์ตคลับใครที่มีอุปกรณ์แล้วก็แวะให้ความช่วยเหลือคุณจตุรพัฒน์ได้นะครับอยู่พรานนกพุทธมณฑลสาย4ฝั่งขาออกหน้าราชพฤกษ์สปอร์ตคลับไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับรถยางแตกเป็นแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ4120กทมท่านใดฟังอยู่แล้วจะไปช่วยเหลือนะครับก็สามารถโทรเข้ามาบอกทางทีมงานจสร้อยได้นะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ4120กทมนะขอความช่วยเหลือรถยางแตกนะครับแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะฮะมาเก็บข้อมูลทางหลังไมค์นะครับก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับคุณผู้ใช้เส้นทางนะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่พลาสินนะเห็นบอกว่าไฟสองทางดับหลายวันมืดมากอันตรายรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่เขากำลังแก้ไขนะสำหรับจุดเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขากำลังแก้ไขขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้เขาบอกว่าในอุโมงค์ลาด11ยังดับอยู่นะแต่ว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะฮะก็ทางสำนักงานโยธาก็มีการตรวจสอบเหตุไฟส่องสว่างบริเวณถนนพลาสินนะฮะปรากฏว่าเขาพบว่าไฟส่องสว่างเนี่ยมันดับ3จุดเลยนะอันนี้นอกเหนือจากในอุโมงค์ที่เมื่อสักครู่แจ้งเข้ามานะครับในอุโมงค์เนี่ยเขาบอกว่าตรวจสอบแล้วยังดับแล้วก็มีอีก2จุดที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือบริเวณช่วงเลยจุดกับรถถนนพลาสินแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณทางโค้งจนถึงหน้าโรงเรียนเพชรนาวุฒในระหว่างดำเนินการเขาจะขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนและปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางคราวนี้ทางสำนักงานเขตบางเขนนะครับก็แจ้งเรื่องของไฟส่องสว่างที่พลาสินนะที่ดับเนี่ยเขาบอกว่าศูนย์เครื่องมือกลสำนักงานโยธาได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างคอนโทรลไฟชำรุดขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2วันภายใน2วันนะฮะภายใน2วันนะครับเห็นบอกว่าจุดนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน2วันเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างและบูรณะสำนักงานโยธานะฮะท่านผอ.นำพลสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้ไปตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านผอ.
2: ก็อุปกรณ์ที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าในอุโมงค์ที่ลาด11นะครับก็มันชำรุดอยู่ชิ้นส่วนหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ได้ให้เจ้าที่เข้าไปหาซื้อมาแล้วก็เพื่อจะมาเปลี่ยนก็คือถ้าได้อะไรชิ้นนี้มาก็ไฟก็จะติดเหมือนเดิมนะครับ
0: อ๋อแล้วคือมันเสียตามการเวลาหรือว่ามันเสียเพราะอะไร
2: ตามการเวลาครับ
0: อ๋อ
2: ตามการเวลามันเป็นครับตามอายุการใช้งานครับ
0: อ๋อเอ๊ะปกติเรามีรอบในการเมนเทนแนนซ์ไหมฮะบำรุงรักษามันระยะเวลาเท่าไหร
2: ่ก็มีรอบอยู่มีรอบการเมนเทนแนนซ์อยู่ก็มีการตรวจสอบอยู่ตลอดนะครับ
0: คาดว่าใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกลับมาสว่างได
2: ้ก็ภายในวันนี้ครับภายในวันนี
0: ้
2: ภายในวันนี้จะซ่อมให้แล้วเสร็จ
0: โอ้ภายในวันนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะว่าเห็นตอนแรกบอกว่า2วัน
2: จะเร่งให้เสร็จภายในวันนี้คร
0: ับ ภายในวันนี้เลยนะครับตอนนี้มีปัญหาตรงไหนติดขัดอุปสรรคอะไรเข้ามาบ้างไหมครับท่านผ
2: อ.ตอนนี้ยังไม่มีนะครับ
0: ยังไม่มีเนาะก็คือรอชิ้นส่วนไอ้ตัวเนี้ยเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นตัวอะไรนะฮะไอ้ชิ้นส่วนที่มันที่ออกไปหาซื้อกัน
2: แมกเนติกครับ
0: มันมีหน้าที่ทำอะไรครับแมกเนติกเนี่ย
2: ก็ควบคุมกระแสไฟฟ้าเนี่ยแหละในอุโมงค์ครับอยู่ในตู้ควบคุมครับ
0: คือถ้าซื้อมาเปลี่ยนปุ๊บก็ติดเลยใช้ได้เลย
2: ก็ติดใช้ได้เลยครับ
0: ครับครับคาดว่าช่วงค่ำน่าจะได้ไหมฮะ
2: ภายในวันนี้ครับช่วงค่ำก็น่าจะได้อยู
0: ่ได้ถ้ามีเพิ่มเติมไงรบกวนด้วยขอบคุณมากเลยฮะท่านผอ.ฮะ
2: ครับได้ครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างและบูรณะสำนักการโยธานะฮะก็บอกว่าน่าจะเป็นวันนี้นะท่านผอ.นำพลออกชิมนะฮะน่าจะเป็นวันนี้นะฮะตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ไปซื้อเจ้าตัวแมกเนติกนะเป็นตัวควบคุมคอนโทรลระบบไฟเนี่ยมันเสียนะฮะขอบคุณท่านผู้อำนวยการด้วยช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่าน
5: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
6: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
5: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
1: ติดตามสปสช.กันนะครับจัดสรรจำนวนบริการหน่วยนวัตกรรมใหม่และผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองโทรสอบถามก่อนไปรับบริการคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับคุณวัฒนพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
1: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
2: ค่ะทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศนะคะรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหรือว่าสปสช.ก็มีข่าวมาแจ้งนะคะบอกว่าตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปเนี่ยนะคะสปสช.ปรับระบบจัดสรรจำนวนครั้งบริการของหน่วยบริการนวัตกรรมเป็นรายสัปดาห์ค่ะโดยอ้างอิงข้อมูลการให้บริการย้อนหลังตั้งแต่เดือนมีนาคม2569เพื่อให้การจัดสรรสอดคล้องกับการให้บริการจริงของแต่ละแห่งและบริหารงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพนะคะหน่วยบริการนวัตกรรม7วิชาชีพก็ประกอบด้วยร้านยาคลินิกการพยาบาลคลินิกเวชกรรมคลินิกทันตกรรมคลินิกแพทย์แผนไทยคลินิกกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็คลินิกเทคนิคการแพทย์อย่างไรก็ตามการบริหารการบริการกายภาพบำบัดและก็บริการพื้นฐานของคลินิกพยาบาลได้รับการยกเว้นจากการกำหนดจำนวนครั้งบริการรายสัปดาห์ตามแนวทางนี้นะคะสำหรับการใช้สิทธิ์ประชาชนก็ยังสามารถติดต่อรับบริการผ่านช่องทางเดิมของแต่ละหน่วยค่ะก็ติดต่อผ่าน LINE OA สปสช.หรือ ID LINE นี่ก็คือNHSO นะคะหรือว่าเข้ารับบริการโดยตรงแต่จะรับบริการได้ก็ต่อเมื่อหน่วยบริการนั้นนะคะยังคงมีจำนวนครั้งบริการคงเหลือนะคะหากใช้จำนวนที่ได้รับจัดสรรครบแล้วและยังไม่สามารถรับบริการเพิ่มที่หน่วยนั้นได้ในสัปดาห์นี้นะคะระบบจะจัดสรรจำนวนบริการรอบใหม่ในวันจันทร์ถัดไปนะคะส่วนจำนวนบริการที่ใช้ไม่ครบจะถูกนำกลับเข้าสู่ระบบกลางเพื่อประมวลผลแล้วก็จัดสรรในสัปดาห์ต่อไปนะคะก็คือจัดสรรสัปดาห์เป็นสัปดาห์ว่างั้นเถอะนะคะทางทันตแพทย์อรรถพรบอกว่าก่อนเดินทางก็ขอให้ประชาชนโทรสอบถามหรือว่านัดหมายกับร้านยาหรือคลินิกโดยตรงว่ายังเปิดให้บริการแล้วก็มีจำนวนบริการคงเหลือหรือไม่นะคะแม้ตรวจในช่วงแรกว่ายังมีคงเหลือแต่เมื่อเดินทางไปก็อาจจะมีผู้มารับบริการครบจำนวนแล้วได้นะคะกรณีประชาชนไม่ทราบเบอร์โทรศัพท์ของร้านยาหรือว่าคลินิกนั้นๆไม่ทราบวิธีค้นหาหน่วยบริการหรือว่าต้องการทราบว่าหน่วยบริการนั้นยังคงมีจำนวนบริการคงเหลือหรือไม่ก็สามารถโทรไปได้ที่สายด่วนสปสช1330นะคะเพื่อขอให้เจ้าที่ช่วยค้นหาหน่วยบริการตรวจสอบเบอร์ติดต่อนะคะแล้วก็ตรวจสอบจำนวนบริการคงเหลือตามข้อมูลในระบบณขณะนั้นได้นะคะโดยหลังจากที่ได้รับข้อมูลแล้วควรจะโทรไปยืนยันกับหน่วยบริการโดยตรงอีกครั้งก่อนที่จะเดินทางไปนะคะเมื่อเข้ารับบริการขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยและยืนยันตัวตนตามระบบของหน่วยบริการสำหรับผู้ที่ไม่สามารถสแกนใบหน้าได้หน่วยบริการสามารถยืนยันตัวตนด้วยวิธีอื่นตามระบบที่กำหนดนะคะหากจำนวนบริการเต็มแล้วแต่ว่ายังคงมีความจำเป็นต้องรักษาไม่สามารถรอการจัดสรรในรอบใหม่หรือว่าสัปดาห์ใหม่ได้เนี่ยนะคะก็ให้เข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์ค่ะ
1: ครับ
2: สิทธิบัตรทองของประชาชนเนี่ยคือไม่ได้หมดหรือว่าถูกยกเลิกแต่เรียกว่าแต่ละสัปดาห์อาจจะเต็มนะคะต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะคะคือจำนวนบริการที่หน่วยบริการนวัตกรรมได้รับจัดสรรในสัปดาห์นั้นก็ขอให้ประชาชนเนี่ยทางง่ายๆก็คือโทรสอบถามหน่วยบริการก่อนที่จะเดินทางไปเท่านั้นเองนะคะ
1: ครับ
2: อย่างที่บอกถ้าไม่ทราบเบอร์โทรก็สามารถติดต่อโทรไปได้ที่1130ได้ เป็นสายด่วนสปสช.นะคะโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ช่วยค้นหาหรือว่าช่วยสอบถามข้อมูลนะคะว่าคลินิกตรงนั้นหรือว่าหน่วยบริการตรงนั้นเนี่ยมีเบอร์อะไรนะคะหรือว่าสิทธิ์เนี่ยในสัปดาห์นั้นยังคงมีให้บริการหรือเปล่าอันนี้สะดวกมากก่อนที่จะออกเดินทางไปรับบริการนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณวัฒนพรนะครับแล้วก็ขอบคุณทางสปสช.นะครับช่วงนี้ทิ้งท้ายกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับให้ได้ติดตามกันก็เป็นโครงการดีๆกับทางจสร้อยของเรานะครับเป็นการโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569นะครับโรคอัลไซเมอร์อาจทำให้ท่านเหล่านั้นลืมโลกได้ทั้งใบแต่การดูแลของครอบครัวคนใกล้ชิดลูกหลานผู้ดูแลจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นปลอดภัยและก็ไม่โดดเดี่ยวนะครับทางสถานีวิทยุจสร้อยครับร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ดูแลที่สนใจเข้าร่วมอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสิทธิพิเศษนี้สำหรับท่านผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยของเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับรับจำนวนจำกัด50ท่านเท่านั้นซึ่งภายในงานก็จะพบกับผู้เข้าอบรมนะครับก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านของพฤติกรรมด้านของอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยและก็การสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง JS ร้อย Radio นะครับทาง Facebook แฟนเพจของ JS ร้อย Radio ทางหน้าแชทของ LINE @JS ร้อยทางหน้าแชทของช่องทาง YouTube JS100 Radio หรือโทรมาสอบถามได้ทางหลังใหม่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808เบอร์นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808หมายเลขนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ร่วมให้การสนับสนุนโครงการโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงครับ AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วครับบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยครับอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยวันพุธที่2กันยายน2569นะครับตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นนะครับรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นครับสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครับดูข้อมูลที่ฝากไว้ทางหลังไมค์กันสักเล็กน้อยนะครับมีข้อมูลอุบัติเหตุเข้ามาได้ทางท่านรองผู้กำกับที่สพเมืองสมุทรสงครามเพิ่มเติมให้นะครับท่านพันตำรวจโทสงัดเบ้าแบบดีก็ต้องขอบคุณท่านรองผู้กำกับด้วยนะฮะก็บอกว่ามีอุบัติเหตุพระราม2เป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงปั๊มคาวเทคสาขาดาวแม่กลองนะฮะก็บอกว่ามีรถเก๋งชนกับรถปิกอัพแล้วก็ไปกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายทางท่านรองผู้กำกับบอกว่าส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวสำหรับบริเวณในพื้นที่นะครับส่วนฝั่งกลับกันแจ้งว่าการจราจรยังใช้การได้นะครับคุณเวทินบอกว่าบางกรวยไซน้อยหน้าหมู่บ้านชลดามีอุบัติเหตุแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะฮะว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้า สลับกับการหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันคุณเวทินบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็สภ.วังน้อยเพิ่มเติมว่าได้ทำการเคลื่อนย้ายตอนบ่ายสองครึ่งนะรับแจ้งว่าเคลื่อนย้ายได้ตอนบ่ายสองครึ่งนะฮะอุบัติเหตุพหลโยธินฝั่งขาออกจุดเกิดเหตุอยู่หน้าโรงพยาบาลวังน้อยนะครับที่บอกว่าชนกัน3คันอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาดำเนินการเคลื่อนย้ายไปตอน 14:30 นครับขอบคุณทางสภ.วังน้อยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะเมื่อสักครู่ก็บอกว่าชะลอตัวแล้วก็มีสะสมกันส่วนฝั่งกลับกันนี่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับสวัสดีคุณต้นรักด้วยนะฮะสวัสดีคุณต้นรักด้วยคุณรพีบอกว่าบางขุนนนท์เริ่มครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วนะฮะมีทางด้านของจุดพลุนะที่รับแจ้งจากทางสำนักงานเขตบางคอแหลมนะครับฝากประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าจะมีการจุดพลุกันในวันที่28กรกฎาคม2569ช่วงเวลาประมาณ 20:19 นาทีนะฮะพรุ่งนี้นะประมาณ 2:19 นาทีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับบริเวณกลางแม่น้ำหน้าเอเชทีกก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมความพร้อมต่อแสงสว่างและก็เสียงจากการจุดพลุนะฮะขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานเขตบางคอแหลมนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์มาช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับครม.ไฟเขียวขยายเวลาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนคนเก่าสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง30กันยายนนี้ผู้ผ่านเกณฑ์ใหม่ใช้สิทธิ์1ตุลาคม69พร้อมปรับ4เกณฑ์คัดกรองสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้ครม.มีมติเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือคนกลุ่มเดิมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30กันยายน69ส่วนคนกลุ่มใหม่และคนเก่าที่ได้สิทธิ์ต่อจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่1ตุลาคม69ส่วนการทบทวนสิทธิ์ขยายเวลา1เดือนจากเดิมสิ้นสุด31กรกฎาคมไปเป็นวันที่31สิงหาคมและสามารถยื่นเอกสารได้จนถึงวันที่20กันยายน69ประกาศผล1ตุลาคม69แล้วเริ่มใช้สิทธิ์ทันทีสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองรอบล่าสุดกว่า 9.3 ล้านคนถูกแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนกลุ่มที่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้และกลุ่มที่เข้าข่ายถูกนำชื่อไปใช้เป็นนอมินีเช่นนำไปจดทะเบียนบริษัทถือครองที่ดินยานพาหนะสำหรับแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติประกอบด้วยกรณีนักเรียนนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามลำดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้กรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนกรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์เกณฑ์รถให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงรถคลาสสิกหรือรถจักรยานยนต์สะสมและรถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกินกว่า20ปีเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมทั้งนี้ขอให้ผู้ที่เห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านศูนย์ One Stop Service หรือช่องทางที่กำหนดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงฐานข้อมูลก่อนกระทรวงการคลังตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งตำรวจนครบาลขยายผลจับกลุ่มโปรแกรมเมอร์ชาวเวียดนามเอี่ยวเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติคดีหลอกหญิงไทยรับหิ้วมะขามเปียกซุกซ่อนไอซ์เข้าญี่ปุ่นคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
4: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมสอบปากคำในเหงียนทินเฮาผู้ต้องหาชาวเวียดนามหลังถูกจับกุมพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายการจากการขยายผลคดีหลอกหญิงไทยให้รับหิ้วมาขามเปียกซุกซ่อนไอซ์หนัก2กิโลกรัมไปประเทศญี่ปุ่นการสืบสวนก่อนหน้านี้นำไปสู่การจับกุมเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้รับโอนและถอนเงินของเครือข่ายรวมถึงหญิงชาวเวียดนามที่ทำหน้าที่กดเงินสดก่อนขยายผลมาจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์จากเวียดนามและเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวโดยพบว่าเป็นผู้กดเงินจากบัญชีเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นพบหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงการดูแลระบบเว็บพนันออนไลน์ของเวียดนามกว่า20เว็บไซต์และอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติรวมถึงเครือข่ายสแกมเมอร์แม้ผู้ต้องหาจะรับเพียงว่าเป็นผู้กดเงินค่าจ้างดูแลเว็บพนันและปฏิเสธเอี่ยวยาเสพติดแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อพร้อมเร่งขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีล่าสุดที่หญิงไทยถูกจับที่ประเทศญี่ปุ่นหลังพบไอซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: เฉลิมบรมกษัตราทศมราชเฉลิมราชจักรีวงศ์ทรงศรีพระเกียรติคุณพระวชิรเกล้าปกปัทภีประชาไทยอภิวาทบารมีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
1: ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ช่วงนี้มีสายจากท่านผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมนะครับคุณ
1: คนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: รายเดียวค่ะ
1: อ๋อมีรายเดียววันเวลาสถานที่เป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ครับ
0: อ๋อก็เขาจะจุดวันที่28วันพรุ่งนี้นะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็การจุดพลุแล้วนะคะของกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: ก็เข้าหลักเกณฑ์นะคะก็คือจุดเป็นในงานพิธีจ
1: ุ
0: ดเทียนชัยถวายพระพรแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็เป็นการเฉลิมฉลองให้แก่พระองค์ท่านนะคะ
1: คร
0: ับ มันก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ครับเขาแจ้งเวลาไว้ตอนประมาณสักกี่โมงครับท่านผ
0: อ 20.29 นาฬิกาค่ะ
1: เท่าไหร่นะครับ
0: 20.29
1: สองทุ่มยี่สิบเก้า
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเพราะว่าเห็นตอนแรกเป็นสองทุ่มสิบเก้า
0: ค่ะที่ขอเราไว้นะคะก็คือสองทุ่มยี่สิบเก้า
1: อ๋อเป็นสองทุ่มยี่สิบเก้านะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับเขาใช้เวลาถึงเมื่อไหร่ยังไงอะครับเขาบอกไหมครับว่าระยะเวลากี่นาท
0: ีค่ะ
1: สองนาทีอ๋อสองนาทีได้ครับก็เดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นะครับ
0: เห็นทาง
1: เขตก็มีประชาสัมพันธ์เหมือนกันใช่ไหมให้ประชาชน
0: เตรียมก็ให้ประชาชนที่อยู่รอบข้างอะค่ะเผื่อว่ามีน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนในเบื้องต้นนะคะเผื่อน้องตกใจค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ได้ครับแต่ท่านจสร้อยจะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนอกเหนือจากนี
0: ้ด้านฝากประชาสัมพันธ์ที่น้องประชาชนด้วยนะคะ
1: ยินดีเลยครับ
0: ร่วมกันเฉลิมฉลองให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
1: ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านผ
0: อ.ค่ะได้ค่ะ
1: สวัสดี
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมนะครับท่านผอ.อรชานะฮะก็สรุปว่าเป็น20นาฬิกา29นาทีนะฮะ 20.29 ใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับที่บริเวณกลางแม่น้ำหน้าเอเชทีกนะฮะในวันพรุ่งนี้นะครับ28กรกฎาคม2569เวลา20นาฬิกา29นาทีใช้เวลา2นาทีนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกลางแม่น้ำนะหน้าเอเชียทีกนะฮะอ่ะเรื่องของเด็กกับของหวานนี่ถือว่าเป็นของคู่กันเลยนะครับเด็กกับของหวานวันนี้ก็เลยต้องนำข้อมูลจากสสส.นะฮะมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัวนะที่มีบุตรหลานอยู่ในการดูแลเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ก่อนสายเมื่อของหวานทำร้ายลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่าเด็กกับของหวานนี่อย่างงี้ยังไงก็เป็นของคู่กันนะเวลาเห็นเด็กอ้วนจำมั่มก็รู้สึกน่ารักน่าเอ็นดูนะฮะแต่ว่าถ้าใครกำลังคิดแบบนี้อยู่นี่ต้องระวังให้ดีเลยนะครับเพราะว่าการที่เรารักแล้วก็ยอมตามใจเขาเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยติดหวานนะขนาดผู้ใหญ่ยังติดเลยเห็นไหมนะแล้วเด็กจะไปเหลืออะไรมันจะกลายเป็นภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพของพวกเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะสิ่งที่เราคิดว่าให้กินนิดเดียวคงไม่เป็นไรแท้จริงแล้วแค่น้ำอัดลมขวดเดียวชาไข่มุกแก้วเดียวหรือว่าขนมกรุบกรอบขนมก๊อบแก๊บเนี่ยฮะน้ำตาลก็พุ่งทะลุโควต้าที่เด็กๆควรจะได้รับต่อวันไปไกลลิฟเลยนะฮะความหวานที่สะสมทุกวันเนี่ยแหละครับอันนี้คือสิ่งที่กลัวนะน่ากลัวมากเขาบอกว่ามันเป็นตัวการหลักด้วยที่แอบทำร้ายลูกนะใน5เรื่องใหญ่ๆเลยเรื่องแรกจะทำให้ลูกของเราเนี่ยอิ่มทิพย์ทานข้าวได้ยากพอกินขนมหรือว่าน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารเด็กๆก็จะรู้สึกอิ่มแบบปอมๆพอถึงเวลาต้องทานข้าวแล้วก็งองแงไม่อยากทานแล้วทำให้ร่างกายของพวกเขาเนี่ยขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเรื่องที่2ขัดขวางความสูงความหวานที่ทานมากเกินไปจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตแถมยังทำให้กระดูกเนี่ยปิดเร็วลูกก็เลยหยุดสูงเร็วกว่าปกติเรื่องที่3สมองช้าสมาธิสั้นพอทานหวานปุ๊บพลังงานจะพุ่งปรี๊ดเลยแต่แป๊บเดียว

0: แล้วเท่านั้นแหละก็เกิดอาการของน้ำตาลตกครับพอน้ำตาลตกเด็กซึมครับสมองเฉื่อยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนทั้งวันเลยเรื่องที่4ฟันผุลามไปยันฟันแท้เลยครับฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานไม่ใช่เดี๋ยวก็หลุดไปนะเพราะเชื้อแบคทีเรียสามารถชอนชัยลงลึกไปทำลายหน่อฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นมาได้เลยนะฮะและเรื่องสุดท้ายอ้วนลงพุงพ่วงกับเบาหวานครับน้ำตาลที่กินไม่หมดจะกลายเป็นไขมันสะสมที่ทำให้เด็กๆน้ำหนักเกินและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับสมองของเด็กๆเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ของเราหลายเท่านักเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ใจดีอย่างเราครับที่ต้องช่วยกันปกป้องดูแลพวกเขาให้รู้เท่าทันนะครับอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความห่วงใยจากสสส.ครับขอบคุณข้อมูลจากทางสสส.ด้วยนะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะฮะบริเวณหลักกิโลเมตรที่54นะที่บอกว่ามีการเบี่ยงการจราจรนะครับจุดนี้ก็ส่งผลการจราจรติดขัดนะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงเย็นนะน่าจะเดินทางออกกันเพราะวันนี้หลายท่านก็ทำงานกันอยู่นะฮะต้องรอดูช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับก่อนที่จะหยุดยาวหลายวันนะเส้นทางฝั่งขาออกก็จะมีชะลอตัวหลังจากเลิกงานแล้วก็ในช่วงค่ำนี้เดี๋ยวมาตามดูกันนะหลัง16นาฬิกาก็จะเน้นเรื่องการจราจรละทักทายคุณวิชาญด้วยนะครับคุณระพีคุณกระปุกแดงพี่นิรุธนะฮะคุณต้นรักคุณประสงค์คุณธีรานนท์นะคุณประสงค์บอกว่าพุทธมณฑลสาย5ฝนตกหนักเลยใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3พี่นิรุธบอกว่าเยาวราชมืดตึ๊ดตือเลยคุณธีรานนท์บอกว่าดอนเมืองเมฆมากครับฝนมาแล้วหรอเดี๋ยวผมลองไปดูเรดาร์สิโอ้โหเข้ามาแล้วฮะสถานีเรดาร์ตรวจอากาศใครที่รับชมใน YouTube นะคุณจะเห็นเลยว่าเข้ามาจากทางโซนฝั่งตะวันตกเลยฮะไล่มาเลยครับราชบุรีนครปฐมมีสมุทรสาครบางพื้นที่มีสมุทรสงครามบางพื้นที่มีเพชรบุรีบางพื้นที่แต่ว่ากลุ่มเพชรบุรีเนี่ยลงอ่าวไทยนะแต่กลุ่มที่โดนฝั่งทนเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่มาจากนครปฐมมาจากทางโซนราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานะนครปฐมแล้วก็ไปนนท์นะครับจากนครปฐมนี่ก็จะเข้าฝั่งทนก่อนเลยนะหนองแขมทวีวัฒนาบางบอนบางแคบางขุนเทียนเนี่ยจะโดนก่อนเลยนะฮะแล้วก็ด้านบนนี่มาทางกำแพงแสนนครปฐมแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ไปทางพระนครศรีอยุธยานะฮะโซนแถวกาญจนบุรีก็ไล่มาฮะทิศทางลมก็เป็นพัดไปทางฝั่งตะวันออกนะแล้วกลุ่มฝนก็มาตะวันตกนะแน่นอนฮะกรุงเทพเดี๋ยวรอดูเย็นนี้ครับหลายพื้นที่เขาบอกว่ามืดมาแล้วมืดมาแล้วบางขุนนนท์มืดมาแล้วคุณละพีคุณธวัฒน์สวัสดีครับพี่ธวัฒน
1: ์ครับผมเลย
0: สวัสดีครับอยู่ไหนครับ
1: จากเมื่อกี้ถึงบ้านแล
0: ้
1: ว
0: ถึงบ้านแล้ววันนี้เลิกงานไวเนาะไม่ไปไหนหรอหยุด3วันไม่ไปไหนหรอ
1: พรุ่งนี้ไงวันนี้พี่ทำงาน
0: อ๋อพรุ่งนี้ไปไหนอ่ะ
1: หยุด2วัน
0: ไปไหนหยุด2วัน
1: ก็จะกงแกมกงแกมอยู่แถวๆนี้แหละไม่ไปไหน
0: อ๋อออกเข้าพรรษาไม่ได้หยุดใช่ไหมฮะ
1: ก็ไม่ได้หยุดครับเข้าพรรษา
0: ครับผมอยู่2วันเนาะอาคารพุทธ
1: เป็นกิจของพระเขาเราไม่เกี่ยวไง
0: เป็นกิจของสงฆ์
1: เราไม่ได
0: ้เป็นกิจของสงฆ์เราไม่ใช่สงฆ์เราก็เลยไม่หยุดใช่ไหมไม่ราชการเขาหยุดวันหยุดราชการราชการเขาหยุดเอาพี่อยากรายงานตรงไหนพี่รายงานมาพี่ธวัฒน์มาไหนๆก็ถึงบ้านแล้วบ้านหน้าบ้านเป็นไงพี่หน้าบ้านพี่เป็นไงบ้าง
1: ตอนนี้ปิดเลยซอยนวลจันทร์ปิดว่า
0: ในซอยนวลจันทร์ติด
1: ใช่
0: ฝนตกไงฝนตกไหมคร
1: ับ ก็มีเขามาแล้วลองเคยมา
0: อ๋อเขาบอกว่ามืดมาเลยพี่มันพัดมาจากฝั่งตะวันตก
1: ใช่ใช่
0: เอ้ยตะวันตกใช่ตะวันออก
1: มันมืดมืดมาเลยลองเคยมา
0: อ๋อ
1: แต่ไม่นาน
0: แต่ยังไม่ลงใช่ไหม
1: มิ่งซูนยังไม่ลงสี่โมงเน
0: ี่ยลมแรงไหมฮะลมแรงไหมฮะ
1: พอมีพี่ลมแต่ลมยังไม่แรงเท่าไหร่แต่พอมีลม
0: ครับครับผม
1: ก็พอดีเหมือนพี่ธันวรีก็แหละเขารีบกลับบ้านผมก็รีบกลับบ้านเหมือนกัน
0: เขาชื่อธันวรินเดี๋ยวเคลียร์ชื่อก่อนเขาชื่อธันวริน
1: อ๋อธันวรินพี่ธันวริน
0: พี่ธันวรินพี่ธันวริน
1: แกบอกว่าแกรีบกลับบ้านไงผมก็เลยรีบกลับพร้อมแกเลย
0: แกไม่สบายแล้วพี่บอกว่าอะไรป่วยปะเนี่ยป่วยเหมือนกันปะเนี่ย
1: ป่วยป่วย
0: โอ้ยตายแล้วเจอแต่คนอ่อนแอช่วงหยุดยาว ผมนี่โอ้โหผมไม่รู้จะพูดไงพวกพี่เลยนะผมเบื่อมากเลยพวกอ่อนแอช่วงหยุดยาวเนี่ยจะป่วยป่วยตลอดเลยเนี่ย
1: เสียงน้องเสียงมาก็เอาเรื่องอยู่แล้วเน
0: ี่ยเดี๋ยวผมไปบอกบอสว่าผมป่วยบอสไม่เชื่อบอสบอกมโน
1: จริงโอ้โหบอสนี่ก็ใจร้ายเน
0: า
1: ะ
0: ลุยฝนมาเป็นสัปดาห
1: ์ว่ามโนใช่ลุยฝนเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ย
0: เขาบอกอุปทานหมู่คิดว่าเราป่วยแต่จริงๆเราไม่ได้ป่วยเราแข็งแรงดีอะไรเงี้ยเออ
1: โอ
0: ้แล้วก่อนหน้านี้ยกระดับเป็นไงพี่นวัดเห็นบอกยกระดับพระรามเก้าลดเยอะเลยอ่ะ
1: ใช่ลดมันเยอะเฉยๆนะพอขึ้นมาจากโบสถ์แม่พระ
0: อ
1: ่ะมันติดมาตั้งแต่โบสถ์แม่พระเลยนะ
0: อันนี้คือขาออกใช่ไหม
1: ใช่ขาออก
0: เอาขาออกเยอะแล้วเหรอโอ้
1: ใช่เยอะพอเห็นตอนหน้าน้องอะไรอ่ะเจ้าผู้ชายอ่ะชื่ออะไรนะ
0: สุภชัย
1: ที่มันสุภชัยมันบอกน่าจะมีอุบัติเหตุแต่มันพอไปถึง
0: มีปะ
1: ทางลงก็ไม่มี
0: สุภชัยคนเจ้าชู้เนี่ยสุภชัย
1: เดี๋ยวเราก็ไม่แหนมเหน็บเขาอีก
0: แต่ขาเข้าไม่ติดใช่ไหมขาเข้าไม่ติดใช่ไหม
1: ขาเข้าก็ติดตามสัญญาณไฟของบทแม่พาเขาแล้วแหละเขาก็ไปได้เรื่อยๆแต่พอมันแปลกตรงที่ว่าพอเราลงมาเนี่ยเราไม่เจอรถที่มันชนกันเลยนะแล้วก็ไม่มีร่องรอยว่ามีอะไรแตกมีอะไรเสียหายนะ
0: อ๋อคือไม่มีอุบัติเหตุแต่รถเยอะอย่างเดียวใช่ไหมพี่
1: เ
0: ออ
1: มันตอนแรกนึกว่าจะมีสักแมตช์สองแมตช์ไม่มีเลยก็ไม่เจอเลย
0: ครับผม
1: เจอฟรีคิกอย่างเดียวเลย
0: เออไม่มีคอนเนอร์เลยขอบคุณมากพี่ธวัชขอบคุณมากพี่เตรียมตัวเก็บผ้าเลยฝนมาแล้วพี่เตรียมตัวเก็บผ้าดีกว่าขอบคุณนะ
1: มีคนเก็บอยู
0: ่เอามีคนเก็บให้
1: ไม่ต้องเก็บใช่ใช่ใช่
0: ขอบคุณ
1: เราทำให้เสียระบบที
0: ่ครับผม
1: อย่างนั้นไปเก็บผ้าเก็บอะไรเสียระบบหมดไม่ได้ไง
0: เออได้อ่ะขอบคุณขอบคุณนะครับ
1: ชาวบ้านใจกล้า
0: ครับผมเดี๋ยวพี่น้อยเขารอนานพี่น้อยเขารออยู่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณธวัชด้วยนะฮะยกระดับพระรามเก้าไปจนถึงนวลจันทร์นะก่อนหน้านี้มีสอบถามเข้ามานะถนนราชพฤกษ์ขาออกช่วงแถวข้ามคลองมหาสวัสดิ์ที่จะมุ่งหน้าไปอุโมงค์บางขุนกองนะเราก็เลยสอบถามไปทางสพบางกรวยก็ปรากฏว่าหน้าห้างนะมีอุบัติเหตุนะยังไม่ทราบว่าเป็นรายละเอียดอย่างไรแต่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งไปตรวจสอบให้อยู่ขอบคุณทางสพบางกรวยด้วยนะฮะคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาคร
0: ับ สวัสดีครับเชิญเลยครับพี่น้อย
2: เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่าอะไรนะคุณ
0: นี่ชวนผมคุยพี่น้อยพี่ธวัชพี่ธวัชฮะ
2: พี่ธวัชบอกว่าสุภชัยอะไรนั่นเจ้าชู
0: ้ใช่สุภชัยเจ้าชู้พี่
2: ผมเห็นเขาเนี่ยพี่ผมเจอตัวจริงเขาแล้วนะ
0: โอ้ยนี่แหละคือลักษณะเด่นของเจ้าชู้พี
2: ่นั่นไปใส่ร้ายเขาหรือเปล่า
0: เขาจะทำเป็นนิ่งๆเงียบๆพี
2: ่เออแต่ภาษาพระนี่เขาจะบอกว่าโมสานะ
0: หมายถึงสุภชัยใช่ไหมพี
2: ่ใครที่ใส่ร้ายเขาคนนั้นแหละ
0: อยู่ไหนครับอยู่ไหน
2: ครับครับโอเคผมข้ามจากพระราม3มุ่งหน้ามาทางรัชดาท่าพระเนี่ยคุณเสมา
0: ครับ
2: ใช้ได้นะแต่ว่าพอเลี้ยวปุ๊บเข้ามารัชดาเลี้ยวมาทางราชพฤกษ์เนี่ยมาทางเรียบเนี่ย
0: ครับ
2: รถเยอะคุณเสมาเยอะขึ้นตัวได้ช้าเลย
0: ครับ
2: ที่จะไปทางราชพฤกษ์เนี่ยติดเลย
0: ครับ
2: แต่ผมเนี่ยขี่ซ้ายมาทางกระบะพฤกษ
0: ์
2: เพื่อจะมุ่งหน้าไปบางใหญ่นะครับ
0: วิ่งเข้าหาฝนเลยสิกระบาพึกถ้าวิ่งมาทางการนาก
2: ำลังจะบอกเลยว่าเนี่ยลงแล้ว
0: อ่ะตกแล้วเหรอครับ
2: ลงแล้วได้ปัดน้ำฝนแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยอนาคตหนักด้วย
0: หรอมามืดเลยพี่น้อย
2: ฮะว่าไงนะ
0: มามืดเลยเหรอฮะข้างหน้าเนี่ย
2: มืดเลยเมฆคลุมหมดเลยอ่ะมองไปข้างหน้าทางราชพฤกษ์เนี่ยโดยเฉพาะทางบางบอนนี่ก็คงจะหนักอ่ะเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าเมฆนี่สองชั้นสามชั้นเลยมองมีขาวมีดำมีเทา
0: พี่น้องไม่ผ่านแมคโครไหมยังแมคโครกระบาพึกอะ
2: แมคโครยังไม่ถึงครับ
0: ยังไม่ถึงใช่ไหม
2: ยังไม่ขึ้นกำนันแม้น
0: เดี๋ยวรบกวนพี่จอดซื้อตะไคร้มาปักให้ผมหน่อย
2: ได้ปักกับหัวนะ
0: ได้
2: ครับผมได้
0: ขอบคุณมากครับพี่น้อยเดินทางปลอดภัย
2: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์ด้วยนะฮะก็บอกว่าส่วนเรียบราชพฤกษ์มารถเยอะแต่พอเบี่ยงมาทางกระบพฤกษ์เนี่ยใช้ได้นะกระบพฤกษ์ขาออกนะมุ่งหน้าไปกำนันแมนก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ฝนมาแล้วนะเขาบอกว่าแถวพระราม3นี่ตกหนักเลยนะคุณวิชานะเมื่อสักครู่คุณเอกชัยลำลูกกาคลอง8มืดมาแล้วคุณต้นรักนะฮะ ดุสิตลงมาแล้วสำหรับฝนคุณสุวรรณทองภาษีเจริญกำลังตกแล้วครับอุ้ยหลายท่านนะแจ้งเรื่องฝนมาทั้งนั้นเลยเนี่ยดอนเมืองบางขุนนนท์ภาษีเจริญคุณสุวรรณทองคุณรพีนะฮะคุณกิติคุณพุทธมณฑลสาย4ฝนตกหนักเลยใช้ที่ปัดเบอร์3เบอร์4คุณชมาพรพี่ติ๊กสวัสดีด้วยนะฮะพี่ติ๊กบอกว่าพระราม3ฝนตกแล้วนะคุณวีหนองแขมลมแรงฝนกำลังจะตกครับบางขุนนนท์ลงเม็ดแล้วอ้าวขอบคุณมากฮะคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับพี่ต้อม
3: สวัสดีเพื่อนสมาชิกเพื่อนน่ารักนะฮะ
0: ครับผม
3: หลังจากที่ผมเนี่ยโบกมือบ๊ายบายปุ้นๆกับลูกค้านะครับ
0: ฮะ
3: ในห้างชื่อดังที่พระราม2นะครับคุณเสมา
0: พี่บอกชื่อมาเลยก็ได้พี่เซ็นทันป่ะ
3: อุ้ยบิ๊กซีครับ
0: พี่ต้อมเซ็นทันดี
3: เ
0: ซ็นทัน
3: เซ็นท
0: ัน
3: คร
0: ับ นี่นะ
3: เซ็นทันเนี่ยมีทุกสิ่งให้เรียกสันนะฮะใช่หรือฮะ
0: โอ้ตายตาย
3: ขึ้นทางด่วน
0: ตาย
3: ขำตัวเองฮะขึ้นทางด่วนดาวคะนองมานะครับซึ่งตอนที่ผมขึ้นมาเนี่ยฝนฟ้ายังไม่คะนองนะคุณเสี่ยแม่
0: ครับ
3: แต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะ
0: ครับผม
3: ก็ทางด่วนดาวคะนองมุ่งหน้ามาทางท่าเรือนะครับ
0: ครับ
3: โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นี่
0: เป็นไงพี
3: ่ดีเกินคาดนะฮะ
0: เ
3: ห็นไหมครับ
0: อ๋อฮะเข็มขัดยาวเลย
3: ว่าใช่ฮะคาดไม่ถึงเลยนะฮะเล่นแล้วเล่นอีกนะครับผมช่วยขับด้วยนะฮะ
0: เข็มขัดยาวมันต้องเกินคาดดีถ้าเข็มขัดสั้นอะมันต้องคาดไม่ถึงพี่เป็นไรเนี่ยพี่มีสติมั้ยเนี่ยตอนเนี้ยพี่ตั้งแต่เซ็นทันแล้วนะพี่ต้อมนะพี่เป็นอะไรเนี่ยวันเนี้ย
3: การจราจรที่มุ่งหน้ามาทางท่าเรือนะครับต้องบอกว่าสะดวกสบายสกายแล็บนะฮะ
0: ครับ
3: คุณสมัยครับ
0: ครับ
3: สบายสบายเลยนะคร
0: ับ
3: จะมีท้ายแถวก็ก็นี่เลยพ้นโค้งมาแล้วนะตรงทางลงท่าเรือ
0: ครับ
3: นะครับปกติเนี่ยแถวจะยาวนะแถวก็จะอาจจะไปอยู่ตรงแถวช่องนนทรีเลยแต่ณเวลาเนี้ยถือว่ายังดีอยู
0: ่ครับ
3: นะครับคิดว่าเพื่อนสมาชิกเนี่ยน่าจะลากันเยอะนะฮะในวันนี้นะคุณเสมานะ
0: ใช่แล้วพี่ต้อมหยุดไหมหยุดกี่วัน
3: โอ้ผมเนี่ยเป็นคนขยันเหมือนคุณเสมานะครับผม วันนี้เนี่ยก็ต้องทำงานก่อนนะครับแล้วก็รีบเข้าออฟฟิศนะฮะ
0: แล้วพรุ่งนี้ไม่หยุดนะ
3: หยุดครับเพราะว่าต้องรีบเบิกตังค์ครับเพราะไม่มีตังค์ไปเที่ยวพรุ่งนี้นะ
0: มันสิ้นเดือนแล้วด้วยนะสิ้นเดือนแล้วด้วยนะหยุดกี่วันฮะพี่ต้อมหยุดกี่วันฮะ
3: หยุด2วันเองฮะ
0: 2วันเนาะ28 29
3: ใช่ๆครับผมฮะแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยก็คาดว่าจะไปหาลูกค้าสักวันนึงทั้งวันเลยนะฮะ
0: เหรออ๋อ
3: ไม่เอาเดี๋ยวเจ้านายได้ยินครับผม
0: นะฮะแถวไหนครับพี
3: ่ส่วนการจราจรต่อ
0: ไม่ตอบเลยต่อ
3: สิฮะแหมเดี๋ยวผมไฟเขวนะฮะส่วนฝั่งกับการที่มาจากทางบางนาเนี่ย
0: ครับ
3: รถเต็มพื้นที่เลยนะคุณเสี่ยมานะ
0: ครับ
3: แต่ว่าก็ยังไม่ติดนะครับ
0: ครับ
3: คาดว่าก็น่าจะเตรียมตัวกันที่จะเก็บข้าวของใส่กระเป๋านะครับเพื่อจะเดินทางกันคืนนี้เหมือนกับผมนะคุณเสี่ยม
0: านะดีใจด้วยดีใจด้วย
3: จะเดินทางไปที่จังหวัดประหยัดน้ำนะครับคุณเสี่ยมานครับ
0: จังหวัดอะไรครับ
3: ประจวบคีรีขันธ์ครับผมเอาไม่แก้ครับคุณเสี่ยมาน
0: ไม่แอร์มันดังไม่แอร์ดังมากเลยมันจะ
3: ดีขันธ์สิครับนะครับช่วยหากันอีกสักนิดหนึ่งนะฮะ
0: ครับผมฝนไม่ตกนะ
3: สภาพฟ้าอากาศเนี่ยโอ้โหมันมืดตึ๊บเลยครับคุณเสมาครับเห็นบอกว่าไล่หลังแล้วนะพระราม3ตกแล้วใช่ไหม
0: ใช่เขาบอกมาทางฝั่งตะวันตกอะพี่ก็น่าจะเข้ามาทางฝั่งทนก่อนแล้วก็ไล่ไปเรื
3: ่อยแต่ตอนนี้ผมมาต่อฉลองรัตน์นะครับ
0: ครับ
3: มาทางลงลาดเท้านี่ก็มืดมาหมดแล้วนะโ
0: อ
3: ้โหเย็นนี้ผมว่าคุณเสมาเนี่ยอาจจะต้องขี่พายุทะลุฟ้าฝ่าสายฝนกลับบ้านนะครับคุณเสมา
0: ครับผม
3: น่าจะไม่รอดนะฮะ
0: วันนี้เหมือนพี่ไม่ค่อยมีสติเนาะพี่ไปใช้สมาธิกับอะไรหมดหรือเปล่าพี่ต้อมวันนี้ วันนี้เอาจริงนะมันไม่พี่รายงานพี่เล่นมุกอะไรเหมือนมันไม่คมเหมือนเมื่อ2วันเมื่อวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย
3: อุ้ยเหรอฮะ
0: เออวันนี้ดูพี่แบบพี่ไปโดนอะไรมา
3: เราเนี่ยคาดว่าลูกค้าน่าจะใส่อะไรในชาเขียวผมเมื่อสักครู่หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะ
0: อ๋อเหรอวันนี้ดูพี่เบอร์พี่ช้าๆยังไงไม่รู้นะ
3: เออแต่ก็คาดว่าฝนน่าจะมาอย่างครับคุณเสมาม
0: าแล้วเอาก็เมื่อกี้ก็เพิ่งบอกอยู่ว่ามาทางฝั่งคนเนี่ยผมบอกแล้ววันน
3: ี้ยังแค่ลาดพร้าวว
0: ันนี้พี่เบอร์จริงๆนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงกำลังไปใช่แล้วอยู่แถวพระราม3อยู่แถวฝั่งทนเข้ามา
3: อ๋อนั่นก็ขอตั้งบทเพลงได้ไหมฮะเดี๋ยวฝนมันจะมาแล้วคุณเสมา
0: แล้วแต่พี่เลยพี่อยากทำอะไรพี่ทำเลยพี่ทำอะไรต้องเอาเลยพี่เลยผมมีเวลาพี่อีก1นาทีเนี่ยก่อนที่ผมจะไปเดินตลาดแล้วเนี่ยพี่จะคุยด้วยกันไหมจะคุยกับคุณวัฒนาพรกับผมไหม เอาไหม
3: อยากจะไปเดินตลาดกับคุณวัฒนาพรด้วยครับผม
0: ได้เดี๋ยวบอกให้
3: ไม่แน่ใจว่าจะไปตลาดไหนครับวันนี้ฮะ
0: ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอถามเขาแล้วกัน
3: นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยพรุ่งนี้นะผมจะไปที่นี่เลยนะครับตลาดริมทะเลนะครับปราณบุรีครับ
0: ปราณบุรีแล้วไหนละจะโยงเข้าเพลงหรือยังไง
3: อ๋อไม่ครับไม่มีเพลงฮะวันนี
0: ้
3: ฮะ
0: อะไรของพี่โคตรหัวกับพี่จริง
3: ๆไปดีกว่าครับผม
0: อ้าวไปแล้วเหรอครับ
3: เดี๋ยวยังไงก็ไปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคุณละพีจะมาแซวอีกว่าเอ๊ะไปล็อกคาราโกเกะกันอีกนะครับผม
0: เขาแซวมาเต็มเลยไม่ใช่เฉพาะคุณละพีนะคุณเหมียวก็แซวมานะคุณธีรนนท์คุณต้นรักคุณพระเกอินเนี่ยแซวมาหมดเลยพี่ลองเข้ามาดูใน YouTube แล้วกัน
3: เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมจะเอาน้ำทะเลที่อ่าวมะนาวเนี่ยมาฝากคุณเสมานะครับผม
0: มันจะเปรี้ยวไหมอ่ะ
3: ครับก็น่าจะเปรี้ยวครับเพราะว่าชื่อก็อ่าวมะนาวนะฮะไม่มีอ่าวมะกรูดนะครับอ่าวตะไคร้เนี่ยไม่มีนะครับผม
0: เดี๋ยวพี่รอคุยกับคุณวัฒนาพรกับผมเลยก็ได้นะจะเข้าเดินตลาดอยู่แล
3: ้
0: ว
3: ไปดีกว่าครับเดี๋ยวจะรายงานสภาพอากาศและในที่ประจวบคีรีขันธ์มาฝากคุณเสมานะครับ
0: นอนเยอะๆนะพี่พักผ่อนนะร่างกายสำคัญนะพี่ต้อมรู้เปล่า
3: ได้ครับผม
0: พี่ต้องพักผ่อนเยอะๆนะพี่เบอร์แล้วนี่พี่เบอร์ไปหมดแล้วนะตอนเนี้ยขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณแล้ว
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะเอ๊ะปกติเราก็เป็นคนนอนน้อยนะเราก็ติดกีฬาแล้วก็ดูฟุตบอลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่เจอคนนอนน้อยกว่าเราเนี่ยนี่หลายท่านเนี่ยเห็นว่ามีแต่คนบอกไม่ไหวเขาไม่ค่อยได้นอนนะเห็นใจเขาหน่อยเขาทำงานหนักนะเขาต้องวิ่งหาลูกค้าเที่ยวไปเที่ยวมาต่างจังหวัดเอาใจช่วยนะขับรถดีๆนะพี่ต้อมนะนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกจะไปประจวบอีกนะฮะคุณนิรุตนะพี่นิรุตบอกว่าสะพานพระราม8ฝนตกแล้วนะฮะพี่นิรุตบอกว่าสะพานพระราม8ฝนตกแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีรับแจ้งหลายเส้นทางในบางยี่เรือคุณสมทรงก็บอกฝนตกแล้วเหมือนกันนะฮะก่อนหน้านี้โอ้โหหลายท่านเลยฮะแถวพระราม3เจริญราษฎร์ฝนลงมาแล้วนะครับรับแจ้งหลายที่เลยนะที่บอกว่าฝนลงมาก็จะเข้ามาทางฝั่งตะวันตกก่อนแล้วก็จะพัดเข้ามาในเมืองเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็จะพัดไปทางฝั่งตะวันออกนะฮะติดตามช่วงรายการเดินตลาดกับจสร้อยกันครับในช่วงนี้พบกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
4: เดินตลาดกับจสร้อย
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ค
5: ่ะมาติดตามในช่วงเดินตลาดกับจสร้อยนะคะ
0: ค
5: ุณเสมาพูดถึงเรื่องฝนค่ะก็อันนี้ก็เป็นอิทธิพลจากฝนเหมือนกันนะคะทำให้ทุเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้เนี่ยเรียกว่าราคาตกเพราะว่าออกเร็วกว่าคือเพราะว่าเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนนะคะก็สถานการณ์ทุเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือยะลาปัตตานีและก็นราธิวาสค่ะผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงพีคค่ะแต่ว่าราคารับซื้อหน้าสวนเนี่ยตกต่ำมากนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูกทุเรียนภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกค่ะส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนต้องช่วยนะคะหาทางระบายผลผลิตและก็พยุงราคาคุณดูสิว่ารูปเขาเรียกว่าอะไรคะรูปร่างของผลไม้เนี่ยมันไม่ได้สัดส่วน
0: มันไม่สวยใช่ไหมทรงมันไม่สวย
5: แล้วก็ยังมีเรื่องของมีการมีเรื่องของแมลงศัตรูพืชเนี่ยเจาะอีกต่างหากนะคะเพราะว่าอุณหภูมิมันชื้นเนี่ยนะคะ
0: มีหน้าทำไมเอามาขายถูกอย่างเลยทุเรียนช่วงเนี้ย
5: ใช่นะ
0: คะถูกนะ
5: แต่เป็นเขาบอกว่าทุเรียนภาคใต้อร่อยก็ต้องดูแต่ว่าข้อมูลจากทางสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่5สงขลาระบุว่าคาดการณ์ว่าผลผลิตทุเรียนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้เนี่ยนะคะมีผลผลิตรวมทั้งสิ้นถึง 114,734 ตันนะคะปัตตานีก็ 4,340 ตันนราธิวาส 17,400 ตันยะราก็93,390ตันนะคะแหล่งข่าวจากเจ้าของสวนทุเรียนของยะลาบอกว่าปกติทุเรียนภาคใต้เนี่ยจะทยอยออกตามฤดูกาลโดยเริ่มจากชุมพรก่อนนะคะแล้วก็จะมาปิดที่3จังหวัดชายแดนใต้แต่ปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอากาศแปรปรวนส่งผลให้ผลผลิตเนี่ยออกมาใกล้เคียงกันเลยชุมพรออกชั้นก็ออกนะคะคือไม่รอ
0: ก็ออกมาพร้อมกันนะ
5: ใช่ค่ะก็เลยทำให้ราคาตกไงฮะ
0: ใช่
5: แล้วก็ยังพบว่าปัญหาทุเรียนเสียรูปคือมีผลขนาดใหญ่ผิดปกติคือลูกหนึ่งประมาณ 6-7 กิโลโอ้โหใหญ่ซะขนาดนั้น
0: ไม่แต่เนื้อมันจะอร่อยหร ถ้ามันใหญ่ขนาดน
5: ั้
0: น
5: ก็นี่ค่ะลูกแล้วก็รวมถึงมีรอยเจาะจากแมลงและศัตรูพืชนะคะส่งผลให้คุณภาพลดลงแล้วก็ราคาตกต่ำค่ะเจ้าของสวนทุเรียนรายนี้ประเมินว่าทุเรียน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมักจะมีราคาต่ำกว่าทุเรียนภาคใต้ตอนบนอยู่ประมาณ10-15บาทอยู่แล้วนะคะแต่ปีนี้เนี่ยจะต้องต่ำกว่านั้นนะคะบอกว่าราคาจะตกต่ำหนักที่สุดในรอบ10ปีโดยทุเรียนหมอนทองไซส์ AB ราคารับซื้อล่าสุดเนี่ยอยู่ที่60บาทลดลง5บาทเมื่อเทียบกับช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่65-70นะคะต่อกิโลกรัมนะคะไม่ใช่ต่อลูกต่อกิโลกรัมนะคะส่วนทุเรียนที่เสียรูปหรือว่ามีตำหนิก็จะรับซื้อเพียง10-15บาทเท่านั้น
0: โอ
5: ้ต่อกิโลกรัมนะคะขนาดที่ทุเรียนพื้นว่าเอาไปกวนดิฉันว่าทำทุเรียนกวนใช่ขณะที่ทุเรียนพื้นบ้านราคา 8-9 บาทต่อกิโลกรัมหากมีหนอนเจาะแทบจะขายไม่ได้เลยเหลือ2บาทต่อกิโลกรัมนะคะก็เรียกว่าปีนี้ก็คนใจแย่สำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทุเรียนของ3จังหวัดชายแดนใต้ตกต่ำในรอบ10ปีก็คือต้นทุนการผลิตแล้วก็โลจิสติกที่สูงคือค่าขนส่งค่าจ้างตัดค่าคัดแยกเกรดรวมถึงความไม่สงบในพื้นที่ส่งผลให้ลงรายใหญ่และพ่อค้าเนี่ยไม่กล้าเข้าไปลงทุนตั้งลานซื้อขายหรือว่าตั้งโรงงานห้องเย็นหรือฟรีสไดล์นะคะปัจจุบันยะลาและนราธิวาสมีห้องเย็นฟรีสไดล์เพียง2แห่งซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อผลผลิตนะคะจึงเหลือเพียงผู้ประกอบการท้องถิ่นก็รวบรวมผลผลิตส่งไปยังลงในจังหวัดชุมพรนะคะกลุ่มทางเจ้าของสวนทุเรียนก็ขอให้รัฐอำนวยความสะดวกเปิดโอกาสให้ลงจากจังหวัดอื่นๆเนี่ยเข้ามาตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรนะคะสร้างการแข่งขันด้านราคาในการรับซื้อให้เป็นธรรมมากขึ้นรวมถึงส่งเสริมการลงทุนให้มีการจัดตั้งห้องเย็นและก็โรงงานแปรรูปแบบฟรีสไตล์ในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ครับ
5: ส่วนเจ้าของสวนทุเรียนรายหนึ่งที่นราธิราชบอกว่าตอนนี้เนี่ยโรคระบาดนะคะโรคศัตรูพืชส่งผลให้ทุเรียนเนี่ยคุณภาพลดลงรูปทรงไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เชิงเขามีความชื้นสูงนะคะแล้วก็ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคุณชาคริตสุระนัทกุลค่ะบอกว่าผลผลิตของทุเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอยู่ประมาณ 17,000 ตันนะคะซึ่งก็ต้องรีบบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยกันค่ะกระจายผลผลิตยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรโดยมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผลไม้ระดับอำเภอ5อำเภอได้แก่บาเจาะศรีสาครระแงะจะแนะและก็สุขิรินทร์นะคะสรุปงบประมาณศูนย์ละ1ล้านบาทในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังแผงผลไม้หรือว่าลงรับซื้อค่ะก็เขาบอกว่าทางยะลาก็เหมือนกันบอกปีนี้เนี่ยปริมาณทุเรียนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวปี68เนี่ยมีผลผลิต 48,000 ตันแต่ปีนี้เนี่ย 100,000 ตันคุณสายมาคิดดูสิ
0: ครับ
5: นะคะก็ออกตรงกับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของแหล่งผลผลิตอื่นๆก็เลยทำให้ไม่ใช่เฉพาะของภาคใต้ตอนบนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังตรงกับมาเลเซียแล้วก็เวียดนามด้วยก็เลยทำให้ราคาเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะตอนนี
0: ้ครับ
5: ก็อยากจะชักชวนให้ทุนเดี๋ยวทุกคนบอกแม่คุณวัฒนาพรนี่ชวนอะไรตกต่ำก็ชวนทานเอาก็ต้องช่วยกันใช่ไหมคุณเสมา
0: ครับ
5: นะคะก็เขาบอกว่าก็มีมาตรการทางพาณิชย์จังหวัดเกษตรจังหวัดเขาก็พยายามที่จะผลักดันกระจายผลผลิตให้สู่ตลาดอย่างรวดเร็วนะคะมาดูอีกเรื่องนึงนี่ก็คือใกล้ของเทศกาลเข้าพรรษาคุณเสมาทางกรมการค้าภายในเขาก็ลงตรวจร้านสังฆพันธ์นะคะรับเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้นะคะยืนยันราคาชุดสังฆทานชุดไทยธรรมเทียนพรรษายังทรงตัวจากปีก่อนแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นพร้อมกับให้ติดป้ายแสดงราคานะคะอันนี้สำคัญถ้าเจอร้านไหนไม่ติดป้าย1569เลยสายด่วนกรมการค้าภายในได้ทันทีนะคะ
0: ครับ
5: ทางคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าในช่วงเนี่ยค่ะ 29-30 กรกฎาคมเป็นช่วงที่ประชาชนจะเลือกซื้อชุดสังฆทานชุดไทยธรรมเทียนพรรษาเพื่อไปถวายพระภิกษุสงฆ์นะคะกรมการค้าภายในก็ลงไปตรวจที่สีกักเสาชิงช้านะคะก็พบเห็นว่าปัจจุบันชุดสังฆทานมีจำหน่ายตั้งแต่ราคา 40-4,500 บาทต่อชุดขึ้นอยู่กับประเภทและก็จำนวนสินค้าที่บรรจุส่วนเทียนพรรษาแบบเรียบนะคะก็จำหน่ายในราคา70บาทถึง 2,500 บาทต่อคู่นะคะ ส่วนเทียนพรรษาแบบแกะลายเห็นใช่ไหมคะสวยๆเนี่ย
0: ใช่ใช่
5: ราคา130 บาทถึง 3,900 บาทต่อคู
0: ่
5: ตามขนาดแล้วก็รูดรายนะคะ
0: คร
5: ับ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการก็บอกว่ายอดจำหน่ายปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจนะคะก็หันบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยที่มาซื้อก็จะซื้อชุดสังฆทานขนาดเล็กนะคะหรือว่าซื้อสินค้าไปจัดชุดถวายสังฆทานเองนะคะก็เตรียมไว้นะคะก็เตรียมไว้รองรับผู้บริโภคนะคะบางส่วนเนี่ยเลือกถวายชุดหลอดไฟฟ้าแทนเทียนพรรษาก็แล้วแต่สะดวกนะคะ
0: ครับ
5: ก็ถ้าอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเกิดว่าพบเห็นเนี่ยนะคะก็กรุณาถ้าขายโดยที่ราคาแพงผิดปกตินะคะหรือว่าไม่ติดราคาก็1569นะคะ
0: ครับ
5: พูดถึงเรื่องของเทศกาลเข้าพรรษาเราต้องพูดถึงเรื่องของงานค่ะเทียนกับพิธีประเพณีแห่เทียนพรรษาไม่มีที่ไหนดังเท่ากับอุบลราชธานีอีกแล้วใช่ไหมคุณเสมา
0: ครับ
5: ปีนี้ก็เหมือนกันค่ะททอุบลเขาบอกว่าเขาจะมีเรื่องของแห่เทียนหอมเรืองแสงนี่ไม่ใช่
0: เป็นเทียนหอมด้วยหรอ
5: ใช่
0: แล้วเรืองแสงด้วย
5: เรืองแสงด้วยต้องดูกลางคืน
0: สวยสวยสวยสวยเห็นแล้วเห็นแล้ว
5: มีกลางคืนนะคะบอกว่าภายใต้แนวคิดอุบลราชธานีศรีสินเพื่อมุ่งขยายวันพักแรมถ้าเกิดว่าคุณจะมาแค่กลางวันแล้วกลางคืนกลับไม่ได้คุณอดนะ
0: โอ้ยสวย
5: อดดูนะเทียนเรืองแสงแล้วก็หอมนะคะต้องค้างค่ะต้องค้างสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ในช่วงของเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีปี69นะคะความพิเศษเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้มอบหมายให้กลุ่มผลิตเทียนหอมเดชอุดมเป็นผู้รังสรรค์ตัวรถเทียนขนาดความยาว5เมตรกว้าง 2.5 เมตรโดยใช้เทคนิคสีเรืองแสงผสมลงในเนื้อเทียนถ่ายทอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมและก็อัตลักษณ์ล้ำค่าของอุบลราชธานีที่มีอย่างยาวนานในขบวนเทียนนะคะก็บอกว่าก็จะมีจากวัดต่างๆเหมือนกันนะคะก็เข้าร่วมนะคะแล้วก็มีดอกไม้มีการตกแต่งด้วยดอกไม้นามพระราชทานสมเด็จพระพันปีหลวงทั้ง5ชนิดก็คือดอกดุสิตาสร้อยสุวรรณามณีเทวาทิพเกศรแล้วก็สลัดจันทร์นะคะจากอุทยานน้ำตกผาหลวงสีเมืองใหม่นะคะและสำคัญก็คือขบวนเทียนหอมจะส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งคันรถเลยนะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วเขาก็บอกว่าการชมการแสดงขบวนรถเทียนหอมเนี่ยนะคะเรืองแสงมีวันละ4รอบค่ะตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะรอบที่1และรอบที่2เนี่ยนะคะในวันที่29และ30เนี่ยรอบที่3และรอบที่4นะคะเป็นงานวันไหลแห่เทียนพรรษาแล้วก็31ถึง1สิงหาคมด้วยนะคะทั้งหมดก็จะติดต่อชมได้ตั้งแต่18นาฬิกานะคะก็เชื่อมั่นว่างานครั้งนี้ก็จะส่งผลเรื่องของความสวยงามแล้วก็ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเพราะว่าจะเป็นช่วงของค่ำคืนที่น่าประทับใจแล้วก็หอมกลุ่นดิฉันว่านะคะ
0: ค
5: ่ะอันนี้ก็เป็นเทศกาลเข้าพรรษาของอุบลราชธานีค่ะ
0: ครับ
5: ค่ะ
0: ขอบคุณครับส่งท้ายกันฝนมามืดเลยนะ
5: โอ้ตายแล้วรีบไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: เดินตลาดกับจสร้อย
6: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มเฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
7: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคม2569ครับกิจกรรมนี้จะไปสิ้นสุดสิ้นเดือน31กรกฎาคม2569ครับชวนชาวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะรับฟังรับชมจสร้อยอยู่ในขนาดนี้นะเข้ามาลงทะเบียนเพื่อร่วมสนุกได้นะครับไม่แน่คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวนะครับจากโจทย์สำหรับเดือนนี้นะครับคุณเป็นคนที่คาดการมองการไกลนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากน้อยแค่ไหนจากรูปที่ปรากฏอยู่ใน YouTube ตอนนี้นะฮะเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะว่าคุณเห็นอะไรบ้างจากภาพนี้นะข้อ A มองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางข้อ B จักรยานที่ออกมาจากซอยข้อ C คนกำลังข้ามทางม้าลายและข้อ D ถูกทุกข้อนะครับต้องลงทะเบียนก่อนนะผ่านทาง QR code หน้าจอหรือว่าเข้ามาใน Facebook Fanpage JS100 Radio นะฮะทีมงานปักหมุดไว้ให้แล้วนะก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาตอบคำถามได้เลยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับเราจะมีการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกันในวันที่7สิงหาคม2569ประกาศผลผ่านช่องทาง Facebook จสร้อยของเรานะครับโดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับรางวัลได้ที่ตึกไทยคลองเตยหรือว่าให้ผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยสอบถามเจ้าหน้าที่ทีมงานได้เลยนะคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดครับขอบคุณโครงการโตโยต้าถนนสีขาวครับประจำเดือนกรกฎาคม2569ขอบคุณโตโยต้านะฮะมีอุบัติเหตุครับถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะครับคุณทิติพรแจ้งเข้ามาก่อนถึงแยกหมอสีเล็กน้อยเพชรเกษมฝั่งขาเข้ามีรถบรรทุกเสียหลักชนแบรีเออร์นะเขาบอกว่ากีดขวางทุกช่องทางเลยรถผ่านไม่ได้เลยขาเข้าแต่ฝั่งกลับกันขาออกยังเคลื่อนตัวได้คุณชัดประชาชื่นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์มีเจ้าหน้าที่ทำงานนะอยู่ช่องทางฝั่งซ้ายของช่องทางหลักก็เป็นจุดเดียวกับที่พิทันบรินแจ้งเข้ามานะแล้วก็มีทางราชพฤกษ์ขาออกแต่เป็นคนละจุดกันอันนี้สอบถามเข้ามาว่าเกิดเหตุอะไรเห็นว่ารถติดมากปรากฏว่าเราสอบถามไปพื้นที่สพบางกรวยแจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งนะชนกันใกล้เคียงกับหน้าห้างเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ล่าสุดดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วมีคนเจ็บด้วยแต่บาดเจ็บเล็กน้อยทีมกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลส่วนรถที่เกิดเหตุคู่กรณีเนี่ยเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วขอบคุณทางสพบางกรวยด้วยนะครับคุณต้อมจอมทองเมื่อสักครู่ทางด่วนขั้นที่1นะครับเลียบแม่น้ำที่จะมุ่งหน้าท่าเรือการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับพี่พันธ์บอกว่าจรัญฝนตกมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆด้วยจรัญสนิทวงฝั่งขาออกไฟฉายมุ่งหน้าบางขุนนนท์การจราจรเคลื่อนตัวช้านะคุณชัยรัตน์มอเตอร์เวย์สาย7แถวพัทยาแถวโป่งการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับรับแจ้งหลังไมค์นะโอ้มีฝนตกหลายจุดเหมือนกันนะครับในช่วงเวลานี้เพชรเกษมนะก็บอกว่าฝนตกหนักเลยอิสรภาพฝนตกหนักมากคุณธนินทร์คุณชมาพรเพชรเกษมขาเข้าไปหนองแขมนะฮะคุณพีรพลวงสว่างฝนตกหนักคุณปะเกอินย่านรังสิตทั้งลมทั้งฝนเลยคุณทิพย์แยกฟอร์จูนฝนกระหน่ำเลยพระรามสี่คลองเตยตอนนี้ก็มองไม่เห็นด้านนอกแล้วเหมือนกันนะคืออากาศนี่ทัศนวิสัยไม่ดีเลยนะพระรามสี่คลองเตยตึกไทยนี่ฝนเทลงมาหนักเลยแล้วก็มองไปรอบๆนี่เป็นเทามืดอึมครึมไปหมดเลยคุณชมาพรคุณธันวรินทร์บางบัวทองฝนหยุดพอหยุดปุ๊บแดดออกเลยพี่ธันวรินทร์นะฮะคุณอุทัยรามคำแหง65ก่อนถึงอ๋อจนถึงลำสาลีฝนตั้งเขามาแล้วขอบคุณพี่อุทัยด้วยคุณอภิชาตินะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้บางบัวทองฝนตกลมแรงนะคุณชมาพรราชบึกฝนตกหนักมากๆรถติดด้วยคุณ 3M สมัยดำฝนตกหนักมากนะฮะคุณนัทคุณแนทออโต้อิสรภาพฝนตกแล้วคุณ TW แมคโครบางบอนฝนตกแล้วครับคุณนิรุตสะพานพระราม8ฝนตกแล้วโอ้โหหลายจุดเลยนะฮะยังไงใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะหลายท่านแจ้งเข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube กันรัวๆเลยนะรามินทา40ฝนหนักเลยนะคุณเอกชัยคุณอิสราลาดพร้าวฝนตกหนักมากอ่ะขอบคุณทุกท่านไปดูอุบัติเหตุที่เพชรเกษมกันหน่อยนะใครที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube อยู่จะได้เห็นภาพควบคู่กันไปด้วยจะได้ทราบว่าที่มันกีดขวางทุกช่องทางรถไปไม่ได้แล้วรถติดยาวเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุใดนะฝนตกหนักด้วยนะมองทัศนวิสัยไม่ค่อยจะดีนะฮะดูแล้วเนี่ยเป็นประมาณว่ารถบรรทุกเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะน่าจะ2คันนะ
น่าจะ2คันมีคันสีขาวไหมหรือว่าคันเดียวกันแล้วเขาหักหัวกลับอันนี้ไม่แน่ใจนะหรือว่าคันเดียวกันแล้วเขาหักหัวกลับมาอีกด้านนึงเลยนะคือตอนนี้รถผ่านไม่ได้อ่ะเขาไปชนกับตัวแบเรียร์ปูนแล้วก็มีแบบเป็นพวกเศษปูนที่มันแตกมันกระเทาะออกมาอยู่ขวาสุดแล้วตัวรถเขาอ่ะด้านท้ายคือตัวรถอยู่เลนกลางแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยมันหันย้อนกลับมามันก็กีดขวางไปประมาณครึ่งนึงของเลนขวาสุดแล้วก็ซ้ายสุดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นไอ้ส่วนตัวกลางรถอ่ะที่มันหักทำมุมอยู่มันก็ไปกีดขวางเหมือนกันเขาถึงบอกว่าตอนนี้มันผ่านไม่ได้เลยนะเพชรเกษมก่อนถึงแยกหมอสีเล็กน้อยนะฮะที่คุณทิติพรแจ้งเข้ามาเป็นเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะเรากำลังเร่งประสานงานให้เจ้าหน้าที่อยู่นะครับฝนยังตกในพื้นที่อ้าวยังไงฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังใครที่ใช้เพชรเกษมฝั่งขาเข้านะครับบริเวณช่วงก่อนถึงแยกหมอสีเล็กน้อยนะเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์กีดขวางทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับจุดดังกล่าวเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าฝนเทลงมาอย่างหนักแล้วก็เลิกงานกันละบางท่านบอกทำงานวันนี้อีกวันนึงแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะออกเดินทางเลยเพราะว่าเดี๋ยวหยุดหลายวันนะฮะก็ฝนเทลงมาหนักเลยหลายพื้นที่นะวันนี้ฝนตกรถติดเลยสุพรรณบุรีเห็นบอกว่า340มุ่งหน้าขาออกสุพรรณบุรีรถติดนะอันนี้ข้อมูลจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาบอกว่ารถหนาแน่นเลยตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นที่ผ่านมาละเนื่องจากว่าประชาชนทยอยเดินทางช่วงวันหยุดยาวส่งผลกระทบให้บนทางหลวงหมายเลข340ขาออกบริเวณบางประม้าสุพรรณบุรีตำบลโคกครามฝั่งขาออกมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขอบคุณข้อมูลจากตำรวจทางหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับเป็นเส้น340ฝั่งขาออกนะบางประม้าตรงนู้นก็มีแนวก่อสร้างด้วยการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดหนาแน่นเลยคุณธีรนนท์ทิ้งท้ายกันในเบรกนี้ดอนเมืองฝนมาแล้วลมแรงด้วยนะฮะหลายพื้นที่ฝนตกลมแรงนะยังไงเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับถ้าไปไม่ไหวหาที่ปลอดภัยต่อตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทางนะจอดก่อนนะครับรอให้ทัศนวิสัยมันดีกว่านี้ก่อนหรือว่าท่านใดกำลังจะเลิกงานอยู่ที่ทำงานก่อนนะยังไม่ต้องรีบออกไปเพราะว่าออกไปตอนนี้ก็ไปติดอยู่บนถนนอยู่ดีถ้าไม่เร่งไม่รีบนะหาอะไรรับประทานก่อนเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรให้เรียบร้อยด้านนอกการจราจรติดขัดหลายเส้นทางบางจุดมีน้ำท่วมขังแล้วนะฮะเริ่มได้รับแจ้งมาทางหลังใหม่แล้วฝนยังเทลงมาอย่างหนักเลยทัศนวิสัยไม่ดีเลยนะในช่วงนี้กรุงเทพนะครับปริมณฑลฝั่งทนกรุงเทพชั้นกลางชั้นในตอนนี้กินบริเวณกว้างเลยสำหรับกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับต้องใช้เวลาอีกชั่วครู่นึงเลยแหละกว่าจะดีขึ้นนะครับอ่ะยังไงสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ทางหลังใหม่นะครับระหว่างที่หน้าใหม่เราจะไปพักนะครับรับฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับข่าวต้นชั่วโมงสอบถามได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเผยแอคชั่นแล้ว7เรื่องปมโกงสอบท้องถิ่นด้านบชก.ออกหมายเรียก13รายโยงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกเผยแอคชั่นแล้ว7เรื่องปมโกงสอบท้องถิ่นชี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตือนแล้วไม่ฟังคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นโดยได้มีการแอคชั่นไปหลายอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นการย้ายผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยมาตรวจสอบก่อนจะพบว่าใบคำตอบใบคะแนนไม่ตรงกันรวมไปถึงการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้ที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องและการตั้งนายประกรณ์มาตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมไปถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานปปช.และติดตามออกหมายจับออกหมายเรียกและจับกุมผู้ที่ถูกกล่าวหาซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการประกันตัวและดำเนินคดีรวมไปถึงคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ก็เตรียมยกเลิกบัญชีข้าราชการท้องถิ่น 5,900 กว่าคนและส่งให้จังหวัดดำเนินการตามกฎหมายและขอให้ดูการออกหมายเรียกออกหมายจับว่ามีการขยายผลไปจนพบเส้นทางทางการเงินและความเชื่อมโยงอย่างไรการดำเนินการทั้งหมดนี้จะบอกว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรได้อย่างไรส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการท้วงติงให้ชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นออกไปก่อนแต่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่นั้นนายอนุทินระบุว่าแล้วไปแล้วตอนแรกมีการท้วงติงไปแต่กกลางมีอำนาจออกมติเองได้ถามว่าขัดนโยบายนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ต้องยืนยันกลับไปว่ากกลางมีอำนาจแต่สุดท้ายแล้วเมื่อข้อเท็จจริงหลายอย่างปรากฏก็จะต้องดำเนินการตามที่ตนท้วงติงแสดงว่าเซนของตนถูกต้องแต่กกลางก็มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแต่ก็บอกแล้วว่าให้เชื่อนายกรัฐมนตรีดีกว่าอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค
1: ่
12: ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องรวม13คนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขีดเส้นให้เข้ามารายงานตัวภายในสัปดาห์นี้คุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
13: มีรายงานความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ออกหมายเรียก2เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นจิ๊กซอในกระบวนการทุจริตคือมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157รวมไปถึงข้อหาอื่นๆที่กำลังอยู่ระหว่างการประชุมของคณะทำงานทีมไต่สวนพิเศษนอกจากนี้ทางพนักงานสอบสวนยังได้ออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง11คนจากกรณีที่เจ้าที่ได้ทำการบุคคลบ้านพักแห่งหนึ่งย่านจังหวัดนนทบุรีให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเช่นกันซึ่งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง11คนจะถูกแจ้งข้อหาความผิดฐานอ้างยี่และซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188ฐานทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารของผู้อื่นอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยพนักงานสอบสวนกำหนดวันให้เข้ามารายงานตัวภายในวันที่31กรกฎาคมนี้หรือภายในสัปดาห์นี้ก่อนจะสรุปสำนวนส่งให้กับสำนักงานปปช.เพื่อทำการไต่สวนพิจารณาว่าจะส่งคืนให้กับตำรวจดำเนินการหรือไม่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการปปช.ได้แยกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในคดีออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22คนและกลุ่มผู้ที่ได้ร่วมแก้ไขกระดานคำตอบ33คนณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
10: ลดทิฐิเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามคืนสู่สังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
15: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้ครับภายในงานมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับเชิญชมนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการครับกิจกรรม DIY เช่นการทำก้อนจุลินทรีย์ The Little นิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการครับ

0: และอื่นๆอีกมากมายครับชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนและเลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ครับซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยครับเรียนเชิญนะครับกับงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับ7ถึง12สิงหาคม2569นี้ครับขอบคุณข้อมูลจากทางกปร.ด้วยนะครับเริ่มต้นกันครับกับเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเย็นวันนี้นะครับหลายๆท่านบอกว่าวันนี้ยังคงทำงานอยู่อีกวันนึงแล้วก็จะหยุดแล้วนะครับคราวนี้ก็หยุดยาวเลยก็เดินทางกันระมัดระวังนะฝนตกนะครับก่อนหน้านี้หลายเส้นทางก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราม4สุขุมวิทอโศกอโศกมนตรีราชดำริพญาไทนะฮะก็บอกว่าการจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็ทิ้งท้ายปลายชั่วโมงที่แล้วเรื่องของอุบัติเหตุที่เพชรเกษมฝั่งขาเข้าก่อนถึงหมอศรีเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในจุดดังกล่าวกันกับทางด้านของท่านร้อยตำรวจโทนพดลปั้นทองคำท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สภ.โพแก้วสวัสดีครับท่านรองสารวัตร
1: ครับผม
0: ท่านรองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอุบัติเหตุครับ
1: แก้ไขเรียบร้อยนะครับรถออกจากทางแล้วครับ
0: เป็นรถอะไรอะครับ
1: 18ล้อครับผม18ล้อพ่วง
0: คันเดียวเหรอครับ
1: ใช่ครับเนื่องจากฝนตกหนักครับทำให้รถถนนไหลลื่นนะแล้วรถเขาเบรกแล้วรีบไปชนบารีเออร์ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ
0: อ๋อมีคู่กรณีไหมครับ
1: ไม่มีครับเจ็บวอร์ซิติกเองกับบารีเออร
0: ์ไม่มีคนเจ็บคนขับก็ไม่ได้บาดเจ็บใช่ไหมครับ
1: ไม่ครับไม่ครับมีแต่รถเสียหายอย่างเดียว
0: อ๋อตอนนี้พ้นกีดขวางไปแล้วเหรอครับ
1: พ้นเรียบร้อยแล้วครับ
0: อ๋อการจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
1: เดินได้ทางปกติครับผมแต่การจราจรบริเวณดังกล่าวเป็นจุดซ้ำๆนะครับใช้บริเวณไปสองช่องทางนะครับเดินรถไปสองช่องทางเท่านั้นเองครับ
0: อืมครับยังมีฝนอยู่ไหมครับสำหรับในพื้นที่ครับ
1: ตอนนี้ยังมีฝนตกหนักอยู่ก็การรถไฟช่วยแจ้งเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางเกษตรนะครับบริเวณจุดซ้ำๆนะครับ
0: ครับ
1: ให้ใช้รถความระมัดระวังนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักมากแล้วก็มันเป็นน้ำดินโคลนที่เกิดจากการก่อสร้างไหลลงมาบนผิวการจราจรทำให้ถนนลื่นได้นะครับ
0: อืมครับนอกจากจุดนี้มีจุดอื่นที่มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมไหมครับในพื้นที่โพแก้ว
1: ไม่มีครับผมไม่มีมีจุดนี้จุดเดียวครับ
0: มีน้ำท่วมขังตรงไหนไหมครับในพื้นที
1: ่มีน้ำท่วมขังบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีนะครับขาเข้านครปฐมแล้วก็ตรงจุดซ้ำซากเป็นน้ำไหลบางเนี่ยครับที่ใช้ว่าน้ำที่ตัดถังมาจากบริเวณที่ตั้งดินไว้ตั้งโครงการก่อสร้างไว้ครับมันก็เลยทำให้น้ำไหลออกมาเป็นจำนวนมาก
0: ครับครับอ่ะยังไงขอบคุณมากเลยครับที่เพิ่มเติมให้นะครับผู้หมวดครับ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทนพดลปั้นทองคำนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.โพธิ์แก้วดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะเป็นรถพ่วงนะบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วก็เสียหลักด้วยตนเองนะเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรรวมถึงคู่กรณีไม่มีเสียหลักด้วยตัวเองนะฮะถนนเปียกลื่นนะเบรกไม่อยู่เสียการควบคุมก็เลยไปชนกับแบเรียร์ข้างทางไม่มีคู่กรณีคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วการจราจรก็ดีขึ้นตามลำดับนะฮะสำหรับในพื้นที่ของโพแก้วนะครับทางการประปานครหลวงครับหรือว่าทางกปน.แจ้งปิดที่ทำการชั่วคราวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมแนะช่องทางใช้บริการสะดวกได้ตลอดวันครับการประปานครหลวงหรือว่ากปน.แจ้งปิดที่ทำการชั่วคราวในวันที่28กรกฎาคม2569เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ครับศูนย์บริการภาครัฐเบ็ดเสร็จเซ็นทรัลเวสเกตเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 18:00 น.ปิดรับชำระเงิน 17:30 น.ครับศูนย์บริการภาครัฐเบ็ดเสร็จเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 17:00 น.ครับลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องผ่านทางแอปพลิเคชัน

0: MWA on Mobile ใช้งานง่ายครบจบทุกบริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center โทร1125และ LINE Official @MWA Thailand กปน.พร้อมดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงครับ MWA Call Center นะครับ1125นะฮะขอบคุณข้อมูลจากการประปานครหลวงหรือว่าทางกปน.ด้วยครับฝนยังเทลงมาอย่างหนักเลยนะครับพระราม4คลองเตยสุขุมวิทอโศกรัชดาเขาบอกว่าฝนตกรถติดมากบริเวณจุดดังกล่าวรวมไปถึงด้านของราชดำริวิทยุสารสินหลังสวนพระราม1ปทุมวันพญาไทนะฮะเจริญผลบรรทัดทองเห็นบอกว่าชะลอตัวกันอยู่ทางฝั่งราชปารภมักกะสันรถแน่นดินแดงใต้ด่วนเริ่มติดแล้วแยกบทแม่พระชะลอตัวแล้วพระราม9นะหลายท่านบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะแต่ว่าโซนไม่ว่าจะเป็นเอกมัยไม่ว่าจะเป็นทองหล่อนี่ก็บอกว่าหนาแน่นเลยนะบริเวณช่วงในซอยนะแล้วก็ทางฝั่งของเพชรบุรีที่จะมาอโศกเพชรเพชรอุทัยนี่ก็ชะลอตัวเช่นกันด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหนาแน่นนะเจริญนครคลองสานยังเคลื่อนตัวได้ช้าเจริญกรุงวันนี้ชะลอตัวนะครับแล้วก็บนสะพานพระราม3จะเป็นฝั่งขาออกที่รับแจ้งว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้รามอินทราฝนตกหนักเลยแต่ว่าการจราจรเห็นแจ้งว่ายังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับยังตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าฝนตกลมแรงนะก่อนหน้านี้นะไม่ว่าจะเป็นช่วงกม4นะช่วงลาดปากเขาช่วงมายาลาบเข้าช่วงออกจะเป็นวัชรพลออกกม8ข้ามคูบอนแล้วก็บริเวณช่วงหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์นะครับทางฝั่งนวมินเข้าออกเห็นบอกยังเคลื่อนตัวได้นะแล้วก็เกษตรนวมินชะลอตัวบริเวณช่วงสุขวัฒน์สวัสดิ์ไปกลับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นพี่พันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เสมาตกชั่วนะครับวันนี้ครับจะได้อยู่ที่ลินดอนพี
0: ่เป็นไงบ้างครับพี่พันธ์
1: แยกบางรัดหน้าขาออกต่างระดับจรินดอนรถไม่ค่อยเยอะหรอกครับแต่ว่าฝนตกไม่มีหยุดนะครับ
0: หรอยังหนักอยู่เลยไหมฮะหนักไหม
1: ตัดเบอร์สองอยู่พี่ตอนนี
0: ้หรอ
1: มันมืดมันมืดไปหมดเลยครับ
0: หรอมีน้ำรอระบายอย่างพี่พาน
1: บางช่วงครับเมื่อกี้วิ่งผ่านมาตรงบางขุนทนนะครับจรันซอย39มีน้ำรอการระบายอยู่ครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าบางขุนทนตรงบางรถไฟที่เขาตามรถไฟใต้ดินสายสีส้มก็มีน้ำ
0: Uh-huh.
1: แล้วการระบายอยู่นะครับผม
0: อ๋อ
1: แล้วการเป็นเอง
0: แล้วการจราจรนี่ติดด้วยไหมฝนตกหนักแล้วรถติดหนักด้วยไหม
1: เออจราจรไม่ติดเท่าไหร่ครับมันจะว่าฝากแจ้งเตือนเพื่อนสมาชิกที่ว่าเขาลงอุโมงค์แล้วมีจักรยานยนต
0: ์หลบฝนเหรอ
1: เขาหลบฝนอยู่ในอุโมงค์ก็มีอยู่บนอุโมงค์ก็มีครับผม
0: อ๋อครับ
1: ครับผมระมัดระวังด้วยครับมันเลนเดียวอ่ะ
0: อ๋อใช่
1: แยกไปสายเนี่ยครับมันสวนไปคนละเลนใช่ไหมล่ะครับไปไอ้เลนขับเลนอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: ผม
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เลนข้าพระก็อันตรายอยู่ครับผม
0: ใช่แล้วไหนจะเรื่องฝนเรื่องน้ำท่วมขังเรื่องจราจรนี่ตามมาหมดเลยนะช่วงเย็นนี้นะต้องระวังให้ดี
1: ผมนึกว่าพี่เสมาจะลาหยุดนะวันนี
0: ้เอ้าผมลาหยุดแล้ว
1: ผมก็คงไม่มาหรอกผมมา
0: อ่ะแล้วถ้าผมลาหยุดแล้วพี่พันจะไม่คิดถึงผมหรอวันนี้ฮะ
1: คิดถึงอยู่เอฟซีเยอะ
0: โอ้ยเอฟซีเยอะคิดถึงก็เลยไม่หยุดเนี่ย
1: เอฟซีพี่เทมาเยอะพี่นมอะไรนมนมเอกชัยนมบางบอนนมอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อะไร
1: สารพัดนมนมลูกเก้า
0: ครับผม
1: สารพัดนมเลยนะคิดถึงนะเราคิดถึงเอฟซีเยอะ
0: ครับขอบคุณครับพี่พันธ์เดินทางปลอดภัย
1: ครับเริ่มติดแล้วนะครับขาออกเนี
0: ่
1: ย
0: ได้ครับ
1: ขึ้นเตะนะครับผม
0: ขาผมขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณพี่บัวจันด้วยนะครับถ้าหากว่าพี่บัวจันฟังอยู่นะครับเมื่อสักครู่นำฝรั่งมาให้กับทางทีมงานจสร้อยถุงเบลเลอร์เลยคือแบบมาแบบล้างทำความสะอาดปลอกเรียบร้อยคือขาดอย่างเดียวฮะขาดรับประทานคือเอาเข้าปากอย่างเดียวเลยทำมาให้อย่างดีปลอกหั่นโอ้โหแบบละเอียดมากแล้วมีควันเม็ดสุดยอดมากขอบคุณมากนะพี่บัวจันนะฮะตอนนี้ทางทีมงานก็ชื่นมื่นนะฝนตกแต่ว่าเรามีเสบียงนะจากทางคุณผู้ฟังที่น่ารักของเราขอบคุณมากๆนะพี่บัวจันนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆอร่อยมากอร่อยมากนะฮะสำหรับฝรั่งนะฮะคุณสุภัทราสวัสดีครับ
2: พี่ค่ะคุณเห็นมาค่ะ
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
2: สวัสดีน้องๆหลังใหม่ด้วยนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ผู้ฟังจะสอร้อยนะ
1: ครับ
2: ตอนนี้หนีรถติดนะคะขึ้นภูมิพล1มาลงพระราม3นะ
1: คะ
2: ฝนก็ยังตกอยู่นะคะ
1: โ
2: อ้ตกแบบระดับ1นะคะตอนนี้
1: อ๋อเบาแล้วเหรอฮะ
2: ตอนนี้ใช้ถนนเวลาที่ว่า
1: ครับ
2: จะกลับบ้านดีกว่ารถติดไม่ไหวนะคะก็ขอให้ขับรถระมัดระวังนะคะ
1: ครับ
2: น้ำท่วมอย่าเปิดแอร์นะคะปิดแอร์วิ่งค่ะ
1: ครับแล้วพี่สุภัตตาเจอน้ำท่วมตรงไหนไหมครับ
2: เจอค่ะเจอมันเป็นแบบว่าที่ชนบทที่ตรงสวัสดิ์นะคะ
1: อ๋อ
2: ในขึ้นทางด่วนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้หนูรถติดมากเลยไม่เอา
1: แล้วนี่ใกล้จะถึงบ้านหรือยังครับ
2: ยังค่ะยังอยู่ถนนเวลาที่ว่าที่14ค่ะเพราะว่าออกเส้นทางลัดได้จะไปโผล่ตรงเขตสาทรเพราะว่าอยู่ตรงเขตสาทรนะคะ
1: โอ้ตอนนี้รถกำลังเยอะเลยนะฮะแถวสาทรนี่รถแน่นเลย
2: ใช่ค่ะแต่นะคะเส้นทางลัดนะคะเวลาที่ว่าปล่อยสิทธิ์ก็จะไปโผล่ตันหลุยได
1: ้อ๋อครับผม
2: นะคะเรียกตรงนั้นติดตรงนั้นมันติดมากเลยค่ะติดก็ติดนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่เดินทางปลอดภัยนะครับพี่สุภัทรา
2: ข้าวเลี้ยวปล่อยติดแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เพื่อนๆขับรถระมัดระวังดีที่สุดเลยค่ะต้องแบกกระเทือนมอเตอร์ไซค
1: ์ครับผม
2: ท่านเดินมาสลายก็มาโดนรถเรานี่ก็เสียเวลานะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากเลย
1: ครับสวัสดีครับ
2: ขอให้พระคุ้มครองทุกคนนะคะ
1: ครับเช่นกันครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณเอเอบอกว่ามีนบุรีทั้งพี่ลมทั้งน้องฝนมาพร้อมกันเลยนะฮะคุณมานะเอกมัยทองหล่อตกหนักฟ้าร้องครับมองออกไปด้านนอกนี่เห็นฟ้าแลบด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงฟ้าร้องกันไหมนะด้านนอกนี่ฟ้าค่อนข้างแรงนะแถวพระราม4มองไปทางฝั่งอโศกอ่ะก็ตรงกับที่คุณมานะเพิ่มเติมมาให้เลยเขาบอกแถวเอกมัยแถวทองหล่อนี่ตกหนักแล้วก็ฟ้าร้องด้วยครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกข้อมูลเลยนะก่อนหน้านี้หนูแจ้งกันมาเยอะมากเรื่องของฝนตกรถติดนะฮะด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาออกยังไม่ติดนะขาออกนี่ใช้ได้นะแต่ว่าสาทรใต้นี่รถเยอะนะส่วนฝั่งขาเข้ายังชะลอตัวกันอยู่เจริญนครวันนี้หนาแน่นนะไปทางด้านของคลองสานคุณพงศกรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่พงศกร
2: โซนสาทรรถติดนะครับแบ่งมาใช้แถวราชพฤกษ์ก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมมาจากสาทรเนี่ยจะมีใช้แถวตรงสถานีโพนิมิตนะครับแต่ว่าพอเลยมาแล้วก็รถปริมาณมากแต่ว่าก็ค่อยๆเคลื่อนตัวได้ครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับก็จนมาถึงราชพฤกษ์ก็ใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับแต่ก็มีฝนตลอดเส้นทางครับมาเลี้ยวซ้ายเข้ามาพานกตัดใหม่ฝั่งขาออกนะครับ ก็ยังใช้การได้ดีนะครับครับก็รถก็ปริมาณปกติครับก็มีใช้การได้ปกติแต่ไม่ติดครับ
1: ฝนยังหนักอยู่ไหมครับที่เราผ่านทาง
2: มาฝนเบอร์หนึ่งครับก็ไม่ถือว่าตกหนักแม้แต่ว่าท้องฟ้าขับมาก็มองไปที่ไหนยังไม่มีฝนไหนเปิดเลยนะครับฝั่งฝน
1: ลมแรงไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ลมนิ่งลมนิ่งนั่นเหร
2: ออ๋อครับก็ฝนก็มีแต่ฝนปริมาณสบายฝนก็ไม่มากครับก็แต่ละฝนเบอร์หนึ่ง
1: ครับอันนี้จะเดินทางไปถึงไหนฮะเนี่ยพี่พงศกร
2: จะไปแต่ละยาครับผมคิดว่าตัดสินใจคงจะไปพานกตัดใหม่จะไปถึงสายสามแล้วครับผม
1: อ๋อเออดีกว่าเนาะดีกว่า
2: ครับก็ใช้การได้ดีตอนนี้ครับฝั่งคนใช้การได้ดีคร
1: ับ ครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่พงศกร
2: เป็นการปลอดภัยทุกท่านทุกเส้นทางนะครับระมัดระวังด้วยฝนตกครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณพงศกรนะครับก็เพิ่มเติมข้อมูลนะเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็รวมไปถึงสภาพการจราจรนะฮะก็บอกว่ารถยังมากในพื้นที่แต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดก็จะหนาแน่นทางกรุงธนบุรีต่อเนื่องมาโพนิมิตรราชพฤกษ์นะฮะแต่พอผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาด้านของพรานกพุทธมณฑลสาย4นะวิ่งขาออกไปก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ก็ฝนเริ่มซาแล้วนะก่อนหน้านี้เขาบอกแถวนั้นนี่ฝนตกลมแรงนะแถวราชพฤกษ์แถวกรุงธนนะครับต่อเนื่องไปทางฝั่งของพรานกพุทธมณฑลสาย4แต่ว่าล่าสุดตอนนี้เห็นบอกว่าฝนเหลือเป็นที่ปัดน้ำฝนเบอร์1แล้วก็เริ่มกระจายตัวนะครับแต่ก็ปริมาณฝนเนี่ยเริ่มลดลงแต่ว่าการกระจายตัวของเขาเนี่ยคือครอบคลุมน่าจะหมดเลยนะในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะน่าจะครอบคลุมทั้งหมดเลยนะเพราะว่าหลายพื้นที่อ่ะมีแต่เรื่องฝนแจ้งเข้ามาเยอะมากนะฮะคุณพัทรมนประสิทธิ์วัฒนชัยท่านผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำสำนักการระบายน้ำนะครับกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าฝนตกรอบบ่ายเนี่ยระดับน้ำขังยังไม่เกิน10ถึง15เซนติเมตรนะฝนจะตกเยอะบริเวณแถววงเวียนบางเขนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของระดับน้ำขังเนี่ยยังไม่เกิน10ถึง15เซนติเมตรนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของท่านผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครขอบคุณท่านผอ.พัทรมนด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลนะเป็นพื้นที่ที่ฝนตกในรอบบ่ายนะในกรุงเทพมหานครนะฮะอย่างที่บอกว่าครอบคลุมน่าจะโดนกันทั่วหน้าทั้งหมดเลยอ่ะในกรุงเทพเลยอ่ะเพราะว่าเขาไล่มาจากทางฝั่งทนนะหลังจากนั้นนี่คือเก็บหมดเลยฮะแล้วก็พัดไปทางฝั่งตะวันออกนะฮะก็หลายเส้นทางครับรับแจ้งว่ารถติดขัดมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในซอยเอกมัยเมื่อสักครู่ที่รับแจ้งเขาบอกว่าเพชรบุรีนะแล้วก็ทางโซนแถวสุขุมวิทอโศกนี่ก็ยังแน่นกันอยู่ทางฝั่งของพญาไทพหลโยธินนะครับสะพานควายอารีสนามเป้าลาดพร้าว5แยกวิภาออกบางเขนพหลออกรัชโยธินเสนาเกษตรไปกลับวงสว่างต่อเนื่องประชานุกูลรัชดางามวงวานไปกลับบริเวณช่วงแถวพงเพชรก็แน่นเหมือนกันอ่ะช่วงนี้ติดตามการทำงานครับข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงกันครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้มีสายจากทางด้านของนายช่างโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับหนองไม้แดงนะครับคุณณัฐสิทธิ์ฉ่ำเฉื่อยสวัสดีครับนายช่างครับ
3: สวัสด
1: ี
3: คร
1: ับ เพนบอกว่าจุดนี้เป็นยังไงบ้างครับสะพานตรงบายพาสหนองไม้แดงใช่ไหมฮะรายละเอียดเชิญเลยครับในช่าง
3: ก็ตอนนี้นะครับเรามีการก่อสร้างทางแยกต่างระดับหนองไม้แดงนะครับมุ่งหน้าจากกรุงเทพจะไปนะครับเลี่ยงเมืองชลบุรีครับทางไปพัทยานะครับ
1: คร
3: ับ ก็เราจะมีการก่อสร้างสะพานต่างระดับนะครับเลี้ยวซ้ายไปหมายเลข361นะครับตอนนี้เราก็มีการเบี่ยงช่องจราจรนะครับให้ใช้ไปทางชลบุรีเนี่ยเราก็ใช้ทางหลักเป็นรีเวิร์สเลนแล้วก็ทางเข้าทางเบี่ยงไป361นะครับเราก็ใช้ทางเบี่ยงอยู่2ช่องจราจรครับก็แถวก็มีการจราจรสะสมเนื่องจากนะครับกรมทางหลวงมีการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงนะครับหมายเลข34ถนนเทพรัตน์นะครับจากตรงกมประมาณ44โดยสำนักก่อสร้างสะพานนะครับยาวมาประมาณ14กิโลถึงทางแยกต่างระดับหนองไม้แดงครับแต่ว่าข้างบนช่วงกม44ถึงประมาณกม54-53เนี่ยครับจะมีบุรพาวิถีลงมาแล้วก็ลงบุรพาวิถีเนี่ยมาประมาณกม54ครับตรงนั้นก็จะมีการเบี่ยงช่องจราจรอยู่ทั้งขาเข้าขาออกครับ
1: ครับรถติดไหมครับท้ายแถวเป็นยังไงบ้างครับ
3: ท้ายแถวถ้าเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์นะครับหรือเป็นวันหยุดนะครับจะเลิกหลายวันนะครับท้ายแถวจะอยู่ข้างบนเนื่องจากคนไม่ค่อยวิ่งข้างล่างครับจะวิ่งมาจากกรุงเทพก็คือบนบุรพาวิถีเนี่ยท้ายแถวเนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงเข้าทางด่านเก็บเงินชลบุรีของการทางพิเศษนะครับ
1: ครับ
3: และบางจังหวะที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับหน้านิคมอมตะชลบุรีเนี่ยซึ่งการจราจรเนี่ยติดขัดอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งมีการเราทำถนนนะครับเราก็มันจะมีการชะลอตัวของรถทั้งรถสัญจรจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็สัญจรในพื้นที่ทำให้การจราจรหนาแน่นเป็นบางช่วงเวลาครับก็จะติดขัดประมาณหน้านิคมอุตสาหกรรมชลบุรีเนี่ยประมาณ30นาทีครับถ้ารวมจากบนทางด่วนมาครับ
1: จุดนี้เจ้าหน้าที่นี่ทำตลอด24ชั่วโมงเลยไหมครับในพื้นที่นี
3: ้เป็นการทำปกติช่วงเช้าครับประมาณ 7โมงครึ่งถึง2โมงครึ่งครับ
1: อ๋อแต่ว่าการจราจรก็คือต้องปิดเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงอย่างนี้หรือเปล่าฮะ
3: การจราจรเบี่ยงครับเบี่ยงตรงจุดที่เราทำสะพานเฉยตรงที่เราไม่ทำสะพานเนี่ยเลี้ยวซ้ายจาก2ช่องจราจรไปพาสไป361ไปเลี่ยงเมืองพัทยาชลบุรีนะครับจาก3ช่องจราจรก็จะเหลือ2ช่องจราจรส่วนขาเข้าชลบุรีเนี่ยการจราจรนี่น้อยครับไม่ติดขัดแต่จะติดขัดเนื่องจากการตัดแถวกันระหว่างทางจะเข้าไปชลบุรีตรงไปนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไป361ครับ
1: อันนี้กำหนดเสร็จนี่ถึงเมื่อไหร่ครับในช่าง
3: สัญญาเราเสร็จ22ธันวาคม2570ครับแต่ว่าเราก็จะเร่งทำบางส่วนที่ทำแล้วเราก็จะเปิดให้ใช้ครับ
1: อ๋อ
3: 10สะพานเราก็คาดว่าจะเร่งให้เร็วที่สุดครับ
1: 12ธันวา70ใช่ไหมฮะ
3: ครับครับสัญญาของแยกหนองไม้แดงนะครับส่วนตรงจากคลองอ้อมประมาณกม44มาถึงกมประมาณ56นี่จะเสร็จประมาณปี71ครับ
1: อ๋อ
3: กลางปี
1: 7อ๋อมันมี2ช่วงเนาะอันนั้นจะกลางปี71ฝนตกนี่เป็นอุปสรรคไหมฮะมันทำให้เราล่าช้าไหมในช่าง
3: ตอนนี้เป็นขึ้นโครงสร้างสะพานนะครับยังไม่ถึงขั้นเทถนนแบบเต็มป
1: ู
3: เต็ม 100% จะเป็นโครงสร้างสะพานเดี๋ยวเราสามารถคุมผ้าใบแล้วก็เทปูนได้อยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ผลงานเราอยู่ที่ 21% แล้วครับ
1: 21% เนาะ
3: ครับ
1: ค่ะแนะนำเส้นทางเลี่ยงยังไงดีครับเพราะว่านี่เดี๋ยวจะตรงกับวันหยุดด้วยน่าจะเดินทางกันเยอะไหมในช่างเนาะที่เกิด
3: ครับผมก็ทางวันหยุดที่ผ่านมาผมก็วิ่งสำรวจจราจรดูครับบนทางด่วนนี้ก็ติดท้ายแถวยาวเนื่องจากบางท่านนะครับก็ยังไม่มีอีซี่พาสนะครับจะไปชะลอตัวอยู่ตรงช่องเก็บเงินสดนะครับช่องอีซี่พาสนั่นก็จะโล่งหน่อยแต่ว่ามาติดท้ายแถวเงินสดมาอีซี่พาสก็ไปไม่ได้พอลงมาแล้วเนี่ยประมาณจากทางด่วนลงทางด่วนมาถ้าเป็นการจราจรติดขัดนะครับก็จะมาครึ่งชั่วโมงถึงจะผ่านจุดโครงการได
1: ้
3: ถ้าจะมาจากกรุงเทพนำมาเที่ยวบางแสนมาเที่ยวพัทยาครับแนะนำให้เปิดแอปพลิเคชันนำทางนะครับในมือถือว่าจะไปเส้นทางมอเตอร์เวย์นะครับสาย7หรือว่าจะมาทางเส้นบุรพาวิถีดีแต่ทางมอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยคาดว่าจะติดตรงกม5ที่จะเลี้ยวซ้ายไปบางปะอินแล้วก็ตรงทางไปสุวรรณภูมิถ้าเลยกม10มาแล้วก็จะคล่องตัวนะครับก็จะคล่องตัวส่วนที่ถ้าท่านจะหลีกทางมาจากบุรพาวิถีเนี่ยจากกรุงเทพมาผ่านพระราม9มาแล้วก็จะคล่องตัวนะครับจะคล่องตัวทางบุรพาวิถีแล้วแต่จะมาชะลอตัวติดตรงทางด่านเก็บเงินประมาณ 2-3 กิโลครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเปิดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ตอนทางลงทางด่วนไฟฟ้าบางปะกงนะครับประมาณกม40เนี่ยถ้าท่านลงได้แล้วก็เลี่ยงมาใช้มอเตอร์เวย์น่าจะเป็นแนวทางที่ดีกว่าครับ
1: ครับครับยังไงขอบคุณมากนะครับสุดท้ายอยากจะฝากข้อมูลอะไรถึงผู้ใช้เส้นทางไหมครับต้องชะลอความเร็วต้องดูป้ายหรือว่าต้องเบี่ยงยังไงไหมครับเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุในช่วงค่ำช่วงเย็นหรือว่าช่วงนี้ฝนตกไหมในช่างที่นู่นฝนตกไหม
3: ช่วงนี้ก็เริ่มมีฝนตกแล้วครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยการรถติดเนี่ยก็เราต้องขออภัยด้วยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเพราะเป็นการจะการก่อสร้างเพื่อให้คลี่คลายการจราจรติดขัดนะครับบริเวณดังกล่าวนะครับเนื่องจากบริเวณดังกล่าวก็ติดขัดสะสมมานานนะครับแล้วก็การใช้รถใช้ถนนนะครับก็ขอให้ท่านระมัดระวังขับรถตามความเร็วกำหนดในพื้นที่นะครับก็ดูป้ายตามหน้างานได้นะครับผม
1: ครับครับได้ครับยังไงขอบคุณมากนะครับในช่างที่วันนี้มาเพิ่มเติมในช่วงกรมทางหลวงนะครับในช่าง
3: ครับผม
1: ในช่างสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณในช่างโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับหนองไม้แดงนะครับในช่างณัฐสิทธิ์ฉ่ำเฉื่อยขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: รับแจ้งจากคุณพ่อน้องคีระนะครับบอกว่าศรีนครินทร์เป็นฝั่งขาเข้าในอุโมงค์พัฒนาการมีรถ SUV จอดเสียกีดขวางช่องทางฝั่งซ้ายถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าภายในอุโมงค์พัฒนาการมีรถ SUV จอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันแจ้งว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ก่อนหน้านี้มอเตอร์เวย์สาย7นะครับบอกว่าฝั่งขาเข้าแถวด่านเก็บเงินพัทยาไปจนถึงกม117การจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ฝั่งกลับการปริมาณรถจะเยอะกว่าแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับจรัญสนิทวงเมื่อสักครู่รับแจ้งแถวบางขุนนนท์บอกว่าฝนตกหนักส่งผลให้การจราจรชะลอตัวแล้วก็มีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆด้วยคุณสุ พัตราทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์รถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับจากพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางครูฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2พอมาจนถึงวงแหวนอุตสาหกรรมรวมไปถึงสะพานภูมิพลการจราจรไม่มีปัญหาเริ่มขยับได้ดีขึ้นลงพระราม3ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งคุณพงศกรราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกแยกตักสินที่จะมุ่งหน้ารัชดาท่าพระการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้พิพันธ์นะครับเมื่อสักครู่เพิ่มเติมหน้าใหม่ถนนสิรินธรจากบางพลัดที่จะมุ่งหน้าต่างระดับสิรินธรฝนตกหนักรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: กรณีก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุกีดขวางทุกช่องทางนะครับบอกว่าเป็นรถบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์นะครับดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปนะสักพักหนึ่งละบริเวณช่วงแยกหมอสีจุดนี้จะมีแนวก่อสร้างพอดีเลยนะครับก็เลยส่งผลให้การจราจรเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าติดแล้วก็ท้ายแถวยาวนะเนื่องจากว่ามีแนวก่อสร้างด้วยแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุด้วยไม่มีคนเจ็บไม่มีคู่กรณีนะล่าสุดดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วการจราจรชะลอตัวก่อนหน้านี้ฝนตกหนักด้วยนะครับบริเวณจุดพื้นที่ดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ใต้ทางด่วนงามวงวานมีน้ำท่วมแล้วนะครับเขาบอกว่า1ช่องทางนะอยู่เลนซ้ายสุดนะฮะมีน้ำท่วมขังแล้วเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายนะฮะแขวงทางหลวงนนทบุรีแจ้งเข้ามานะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในพื้นที่กันท่านร้อยตำรวจโทประสานเพ่นพิมพ์นะครับรองสารวัตรจราจรสภ.รัตนาธิเบศท่านรองสวัสดีครับ
1: เจอฟุตบาทยัง
0: ท่านรองครับท่านรองสารวัตรครับ
1: ครับผม
0: ครับตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
1: พื้นที่อาการหนักเลยครับช่วงนี้น้ำท่วมครับฝนตกหนักครับ
0: ครับผมน้ำท่วมยาวไหมระยะทางยาวไหม
1: ยาวประมาณ50มันเป็นระยะนะครับเป็น50เป็น100เมตรอย่างเงี้ยแต่ตรงช่วงมาศูนย์ไปหาแยกแครายนี่เยอะมากเลยครับแล้วก็แครายไปหาทั่วหกเยอะกลางวันมีไม่เยอะมากมีไม่เยอะ
0: ระดับน้ำมันสูงประมาณแค่ไหนได้ครับ
1: สูงขึ้นฟุตบาทนะครับตรงแครายขึ้นฟุตบาท
0: ประมาณฟุตบาทเนาะ
1: ครับครับ
0: อ๋อส่วนใหญ่จะอยู่เลนซ้ายหรือว่า2เลนซ้ายเลยฮะ
1: เลนซ้ายครับ
0: เลนซ้ายเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ไอ้ช่วงนี้ของแครายท่วมหมดแล้วนะ
0: เหรอ
1: ที่แยกเลยนะครับเต็มหมดเลย
0: ทุกแยกเลยเหรอฮะคือทุกช่วงของถนนที่จะมุ่งหน้าแครายเลยใช่ไหม
1: ของฝั่งมาจากสงบคร
0: ับอ๋ออ๋ออ๋อ
1: มันจะเป็นที่รุ่มอยู่ที่เดียว
0: แล้วมีรถแบบรถดับรถเสียในพื้นที
1: ่ยังครับยังไม่มีเด็กยังทำงานกันอยู่ครับไม่มีปัญหาคร
0: ับ ฝนยังลงอยู่ไหมฮะเนี่ยท่านรอง
1: ลงอยู่ครับ
0: อ๋ออ
1: ยากชั่วโมงอยากชั่วโมงนะครับ
0: ครับครับนอกจากจุดนี้มีจุดอื่นอีกไหมฮะนอกจากตรงแยกแล้ว
1: แยกก็มีเส้นงามวงวานมีนิดหน่อยนะแต่มันยังไม่เยอะครับรายงานเข้ามามีช่องซ้ายขาออกมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู
0: ่อันนี้เหมือนว่ามันระบายไม่ทันไหมฮะ
1: ระบายไม่ทันครับ
0: อืมคือถ้าฝนหยุดมันก็น่าจะลงได้ดีกว่านี้ถ้าไม่ลงมาเติม
1: ใช่ใช่ใช่ถ้าฝนหยุดมันก็จะลงประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะหมดของแครายแต่ที่อื่นมันลงไวกว่าแครายจะลงช้าม
0: ันเหมือนเป็นแอ่งพอดีเนาะตรงนี้เนาะ
1: ครับเป็นแอ่งนะฮะ
0: แต่ฝนก็ถือว่าซาลงแล้วนะจากช่วงเย็นที่ผ่านมา
1: ครับตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะของพัฒนาย
0: ังไงเอาใจช่วยแต่ยังไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุใช่ไหม
1: ยังครับผมยังไม่มีอุบัติเหตุยังมีรถเสียคร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านรองสาวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทประสานเพ็ญพิมพ์ด้วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.รัตนาธิเบศรนะบริเวณช่วงแยกแครายนะก็บอกว่ามีน้ำท่วมขังแล้วก็งามวงวานขาออกบริเวณช่วงใต้ทางด่วนงามวงวานก็มีน้ำท่วมขังนะครับช่องทางฝั่งซ้าย1ช่องทางก็ฝากระวังด้วยนะก็บอกว่าเป็นช่วงๆไประยะทางกับประมาณ50เมตรบ้างประมาณ100เมตรบ้างไม่เกินเนี้ยนะครับบริเวณแครายบริเวณช่วงใต้ทางด่วนก็ฝากระวังด้วยนะครับการจราจรก็ติดนะในพื้นที่ฝนซาแล้วนะแต่ว่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องของน้ำมันระบายไม่ทันนี่แหละนะครับที่เมื่อสักครู่ท่านรองสารวัตรจราจรในพื้นที่สภ.รัตนาธิเบศรเพิ่มเติมข้อมูลให้แจ้งวัฒนะหนาแน่นนะครับหน้าศูนย์ราชการเข้าออกแยกคลองประปาไปกลับแล้วก็ใต้ด่วนสามัคคีวันนี้ก็ชะลอตัวเหมือนกันนะเลี่ยงเมืองนนยังเคลื่อนตัวได้ตลอดแต่ว่าโซนสนามบินน้ำดูจะชะลอตัวมากกว่านะที่จะมุ่งหน้าตัดแยกสนามบินน้ำด้านของติวันนนไปกับบริเวณช่วงแครายก็แน่นเหมือนกันนะเนื่องจากว่านี่แหละมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังด้วยนะที่รอระบายกันไม่ทันเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้ฝนเขาตกแรงนะตกหนักล่าสุดเห็นบอกว่าเริ่มซาละในพื้นที่แต่ก็จะตามมาด้วยเรื่องของเนี่ยแหละน้ำระบายไม่ทันมันก็เลยติดกันอยู่นะครับสำหรับในจุดดังกล่าวก็งามวงวานไทยค่อนข้างยาวนะสำหรับฝั่งขาออกนี่ก็ไปได้ช้าแล้วก็เห็นบอกว่ามีสลับหยุดเป็นบางช่วงด้วยปริมาณรถนี่สะสมหนาแน่นนี่เต็มพื้นที่แล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวเหมือนกันนะตั้งแต่รัตนาธิเบศรเลยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแคลายต่อเนื่องไปงามวงวานใต้ทางด่วนนะครับมุ่งหน้าไปพงเพชรจุดนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะท้ายอยู่รัตนาธิเบศรก่อนถึงแยกแคลายนะครับแต่ว่าด้านบนสะพานพนัง9ตัวเก่าตัวใหม่ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณวีบอกว่าจากเพชรเกษมเข้ามาจากพุทธมณฑลสาย3ที่จะมุ่งหน้าไปวัดใหม่พดุงเขตตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะรถมาได้ช่วงเนี้ยยังเคลื่อนตัวได้แต่ถ้าเย็นกว่านี้รถจะติดบริเวณช่วงแถวข้ามทางรถไฟที่จะมาข้ามตรงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะฮะแถวนั้นเนี่ยเริ่มมีแดดแล้วด้วยขอบคุณคุณวีนะฮะที่เพิ่มเติมมาให้เขาบอกว่าช่วงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์จุดดังกล่าวเริ่มมีแดดแล้วนะเป็นข้อมูลจากคุณวีนะฮะที่เพิ่มเติมมาทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะของทางจสร้อยของเราพอฝนโยธินฝนตกหนักเลยคุณหนุ่มร่มเก้าพี่หนุ่มสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณเต็มมาสวัสดีครับ
1: ครับพี่หนุ่มอยู่
2: ช่วงไหนครับผม
1: สวัสดีครับอยู่ช่วงไหนของพ่อขนนะครับพี่หนุ่ม
2: เมื่อกี้ครับมาจากสนามกีฬาสุพรรณเทนีนะฮะเจริญความลูกกา
1: ครับ
2: ฝนตกเมื่อสองนะครับแต่รถไม่ติดนะ
1: ครับ
2: ขาเข้าเข้าก็ไม่ติดนะครับผมยืน
1: ลม
2: เลี้ยวเข้าลำอะไรทางคูคด
1: ครับ
2: เจริญความลูกกาที่ตัดใหม่นะฮะรถเริ่มเยอะนะฮะในย่านถนนลำลูกกาขาออก
1: อ๋อครับ
2: เริ่มมีชะลอตัวแล้วนะครับแต่ฝนยังไม่หยุดนะครับ
1: อ๋อแรงยังแรงอยู่ไหมฮะหรือมันเริ่มซาแล้วฮะ
2: เริ่มซาลงมา
1: เริ่มซาแล้วใช่ไหม
2: จากเบอร์สองให้เบอร์หนึ่งละ
1: มีน้ำรอระบายน้ำท่วมไหมพี่หนุ่ม
2: ไม่มีครับมีแต่หัวใจที่ผมจะรอระบาย
1: เนี่ยเอาอีกแล้วเจ้าชู้อีกแล้วว่าดูสิโอ้พี่หนุ่มโอ้พี่หนุ่มนี่นะนี่คนที่บ้านรู้ยังไงเนี่ยพี่หนุ่ม
2: ยังครับยังไม่รู้ครับ
1: ยังไม่รู้นะทานข้าวทานอะไรหรือยังครับเนี่ยวันเนี้ย
2: อย่างครับผม
1: เออแวะทานข้าวหน่อย
2: ครับผมขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับพี่หนุ่มเดินทางปลอดภัย
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณหนุ่มล้มเก้านะครับพหลโยธินนะฮะทูปะเตมีต่อเนื่องมาทางด้านของลำลูกกาคูคดนะฮะก็บอกว่าพหลน่าใช้ได้นะแล้วก็ฝนเนี่ยก็เริ่มซาแล้วน้ำท่วมขังในพื้นที่ยังไม่มีนะแต่ว่าตรงคูคดลำลูกกาออกเนี่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มชะลอตัวนะครับคุณเบิร์ดบอกว่าเลียบด่วนรามอินทรามุ่งหน้าลาดพร้าวรถติดหนักมากประดิษฐ์มนุธรรมใช่ไหมฮะตรงบริเวณช่วงเส้นเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์นะฮะก็บอกว่ารถเยอะเลยจากลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเกษตรใช่ไหมก็บอกว่ามีชะลอตัวกันอยู่นะครับมุ่งหน้าไปลาดพร้าวมาจากรามอินทราขออภัยนะฮะก็บอกว่ารถติดเลยบริเวณจุดดังกล่าวนะยังเคลื่อนตัวได้ช้าทางโซนแถวเกษตรเองเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะวันนี้แต่ว่าทางโซนแถวลาดพร้าวเนี่ยจะมีช่วงแถว101จะมีช่วงแถวแฮปปี้แลนด์บางกะปิที่มีชะลอตัวกันอยู่ส่วนด้านของรัชดาลาดพร้าวฝั่งนี้ยังได้ตามรถไฟนะครับแล้วก็ทางฝั่งของห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยถ้าเป็นส่วนของลาดพร้าวยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าที่แน่นเนี่ยจะเป็นพหลขาออกไปเสนาเกษตรแล้วก็เป็นวิภาที่จะมุ่งหน้าไปราชวิภาไปบางเขนอันนี้จะแน่นนะครับส่วนด้านบนสะพานพระราม7ลงจรัญฝั่งนี้ไม่ติดแต่ลงวงสว่างฝั่งนี้ชะลอตัวมากกว่าด้านของสามเสนก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันฝั่งที่จะไปเกียรติกายประชาราษฎร์สาย1ไปบางโพก็เริ่มมีชะลอตัวแล้วเหมือนกันทางฝั่งของเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครกันนะครับท่านรองผอ.สุภมิตรหลายทองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้มีรับแจ้งที่ไหนบ้างไหมครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ
2: หลักๆนะครับตอนนี้ผมอยู่วิภาวดีตรงหลัก4ขาเข้านะครับตั้งแต่ด่านทางด่วนมาจนถึงซอย64นะฮะก็จะมีปัญหาน้ำท่วมขังเพราะว่าอันนี้น้ำในคูน้ำวิภาวดีมันเต็มเพราะว่ามีสร้างของกรมทางหลวงอยู่นะครับตอนนี้ก็ประสานไปแล้วให้ช่วยมาเปิดบล็อกให้หน่อยเพราะว่าคงต้องเปิดออกเพราะว่าเขาทำงานด่านท้องคลองนั่นแหละแล้วก็มีการปิดกั้นทางน้ำไว้นะฮะแต่ฝนหยุดตกแล้วก็สักพักนึงอ่ะคงต้องแมคโครกำลังรีบเขาดำเนินการเปิดบล็อกอยู่ครับ
1: จุดนี้มันส่งผลเรื่องของการจราจรไหมฮะท่านรองฮะ
2: ใช่ใช่ฮะติดรถติดมากอยู่นะฮะ
1: เป็นช่วงไหนถึงช่วงไหนฮะ
2: ช่วงหลักสี่ขาเข้านะครับเลยมาเป็นด่านทางด่วนนะครับก่อนขึ้นทเวนั่นแหละตรงนั้นจะมีน้ำท่วมขังเป็นทางคู่ขนานนั่นนะครับประมาณ2เลนเนี่ยจะมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งเต็มผิวนะครับยาวประมาณสัก500เมตรกว่านะฮะ
1: อันนี้อยู่2เลนซ้ายหรือ2เลนขวานะครับ
2: 2เลนซ้าย
1: 2เลนซ้ายเนาะเราจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยแล้วช่องทางหลักนี่มีปัญหาไหมฮะเนี่ย
2: ทางหลักวิ่งได้นะครับทางหลักวิ่งได้อยู่นะครับปกติอยู่นะครับมีนิดเดียวก่อนขึ้นแรมทางด่วนอ่ะจะมีขังตรงแรมนิดนึงนะครับ
1: น้ำมันลึกไหมฮะท่านรอง
2: รถวิ่งได้นะแต่ช้าหน่อย
1: รถเล็กก็วิ่งได้ใช่ไหมฮะรถเล็ก
2: ได้ครับช้าหน่อยประมาณสัก15-20เซนคร
1: ับ ค่ะคาดว่าใช้เวลาอีกกี่นาทีมันน่าจะดีกว่านี้ไหม
2: ครับผมว่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอะครับ
1: โอเคเดี๋ยวยังไงเราช่วยเป็นสัมพันธ์ให้ด้วยนะฮะเผื่อว่าใครอ
2: ีกจุดนึงนะผมเจออุโมงค์นะอุโมงค์รถยนต์ลอดแยกเกษตรนะฮะอันนี้ก็เป็นของกรมทางหลวงเหมือนกันนะฮะก็เห็นมีรายงานว่าน้ำท่วมขังอยู่กำลังประสานอยู่นะฮะ
1: ในอุโมงค์เลยเหรอฮะ
2: ในอุโมงค์ฮะในอุโมงค
1: ์โอ้แล้วรถผ่านได้เหรอฮะตอนนี้
2: ตรงนี้น่าจะเคลื่อนช้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝนไม่ดีเยอะมากประมาณสัก17-20มิลนะฮะก็แต่มีรายงานว่าช่วงกักเราก็มาประสานให้แก้ไขอยู่นะคร
1: ับ อ๋อครับอ่ะก็มี2จุดนะตอนนี้นะวิภานะฮะกับอุโมงค์เกษตรใช่ไหม
2: อุโมงค์เกษตรครับผม
1: ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับ
2: ครับหลีกเส้นทางครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับคุณสุภมิตรหลายทองนะฮะมี2จุดนะที่รับแจ้งเรื่องของน้ำท่วมขังแต่ว่าทั้ง2จุดรถเล็กยังผ่านได้แต่ว่ารถติด1ในอุโมงค์เกษตรนะตรงแยกเกษตรเลยในอุโมงค์2คือวิภาเข้าหลัก4ก่อนถึงขึ้นดอนเมืองโทเวคู่ขนาน2เลนซ้ายระยะทางประมาณ500เมตรอ่ะฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
1: เชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
3: ์ทางหลวงหมายเลข7มาจากพัทยานะครับผม
1: ครับ
3: วันนี้พัทยาไม่น่าไปเพราะว่ารถติดมากเลยโดยเฉพาะถนนสุขุมวิทนะครับผม
1: คนเยอะเหร
3: อรถติดมากไม่เคยเจอรถติดขนาดนี้แถวอุโมงค์แถวพัทยาใต้พัทยาเหนือติดหมดเลย
1: หยุดยาวไง
3: ครับ สามารถจะไปรอผู้โดยสารได้หน่อยเปิดแอปรอไม่ไหวรถติดมากก็เลยหนีขึ้นมอเตอร์เวย์กลับกรุงเทพดีกว่าครับผม
1: ครับ
3: ไอ้ขาเข้าไม่มีปัญหาการจราจรพอมาถึงศูนย์พักรถแถวบางประกงอ่ะครับผม
1: ครับ
3: ทางเข้าไปทานอาหารนี่เข้าไม่ได้รถเยอะเหมือนกันน่าจะเยอะเข้าทั้งออก
1: ครับผม
3: มาถึงหลักกิโลเมตรที่42 43ฝนตกหนักนะครับผม
1: อ๋อครับ
3: หนักมากเลยแล้วก็ผิวการจราจรนี่มีแต่น้ำท่วมขัง
1: ครับ
3: แต่พอมาถึงหลักกิโลเมตรที่34 35ฝนหยุดนะครับผม
1: อ๋อครับ
3: จะมาเริ่มมีฝนอีกทีก็หลักกิโลเมตรที่32แต่นี้ตกไม่หนักนะครับ
1: ครับ
3: ระดับ1ตอนนี้กำลังรอจ่ายเงิน105บาท
1: ครับ
3: ถ้าไม่จ่ายเขาไม่ให้ลงนะครับผม
1: ครับผม
3: จะไปลงแถวๆลาดกระบังแล้วก็จะหาค่าขนมขนมแล้วก็ถึงจะกลับบ้านครับคุณเสมา
1: ครับเดินทางปลอดภัยพี่ชัยรัตน์ขอบคุณมาก
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ฟังที่เพื่อรถฟังร้อยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ครม.เห็นชอบปรับปรุงฐานข้อมูลเกณฑ์คนรถขยายเวลาทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ถึง31สิงหาคมนี้เริ่มใช้สิทธิผู้ผ่านเกณฑ์ใหม่1ตุลาคมมหาดไทยเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสระดับอำเภอจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อลดภาระประชาชนนายกบอกยังไม่พับโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมนำมาปัดฝุ่นเมื่อมีความเหมาะสมเผยยังไม่ได้คุยรายละเอียดผลการศึกษากับเอกนิติเตรียมหารือเลขาบอร์ด EEC หลัง28กรกฎาคมนี้ย้ำยกเลิกสัญญารัฐเอกชนไม่ง่ายเหตุต้องเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขแจ้งกรณีข้อมูลในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับการรับบริการจริงเผยระบบทำงานปกติเร่งประสานโรงพยาบาลตรวจสอบสาเหตุแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิด2ช่องทางรับแจ้งหากประชาชนพบข้อมูลผิดปกติกรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการยืนยันการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามกรอบและหลักสากลมีขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจนตรวจสอบได้ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบอกใช้กฎอัยการศึกพื้นที่นราธิวาสเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติแนะรัฐอย่าตัดประเด็นยาเสพติดค้าของเถื่อนทำพื้นที่เกิดความไม่สงบอนุทินเผยแอคชั่นแล้ว7เรื่องปมโกงสอบท้องถิ่นบอกกรรมการกลางเตือนแล้วไม่ฟังขัดนโยบายไม่ชะลอตั้งข้าราชการท้องถิ่นชี้เซ็นนายกถูกต้องเชื่อนายกรัฐมนตรีดีกว่าด้านตำรวจสอบสวนกลางออกหมายเรียก13คนโยงทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ2คนรองนายกฝ่ายกฎหมายลุยปฏิรูประบบรัฐยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนประเดิมกันยายนนี้ยุบธนาคารที่ดินตามด้วยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองและ 4-5 องค์กรมหาชนที่ไม่ผ่านประเมินซ้ำเผยมี2ตัวเลือกเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการเออร์รี่รีไทร์หรือโอนย้ายชี้โลกเปลี่ยนถ้าไม่ปรับประเทศไทยพัฒนายากกรมปศุสัตว์ยันพิจารณารอบคอบยึดประโยชน์ชาติเกษตรกรไทยหลังจีนยื่นคำ GACC ขอเปิดตลาดส่งเนื้อสัตว์ปีกขายไทยทลายแก๊งจีนเทาร่วมกับคนไทยเปิดร้านผลไม้อบแห้งบังหน้าคัดลอกบัตรข้อมูลเครดิตลูกค้าอยู่เนียนเพ029ล้านบาทเหยื่อเพียบกว่า 1,000 คนตำรวจ191บุกค้นร้านอาหารย่านศรีนครินทร์ถูกร้องเรียนลักลอบเปิดเป็นผับเปิดเกินเวลาไร้ใบอนุญาตจำหน่ายสุราให้เยาวชนปล่อยมั่วสุมยาเสพติดพบเยาวชนใช้บริการหลายสิบคนด้านบชน.สั่งตั้งกรรมการสอบ5เสือสน.พระโขนงโฆษกปปส.เผยสาวไทยวัย28ปีถูกญี่ปุ่นจับกุมคาสนามบินหลังพบซองกาแฟยัดไส้ไอซ์ถูกตั้ง2ข้อหาหนักอาจโดนโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตตำรวจนครบาลขยายผลจับกลุ่มโปรแกรมเมอร์ชาวเวียดนามเอี่ยวเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติคดีหลอกหญิงไทยรับหิ้วมะขามเปียกซุกซ่อนไอซ์เข้าญี่ปุ่นส่วนคดีล่าสุดสาวไทยหิ้วไอซ์ยัดถุงกาแฟอย่างเร่งสอบเชื่อมโยงกันหรือไม
4: ่สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัว ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: โอ้ไวเวอร์ใช่สิ DM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro เวอร์ชันใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro เวอร์ชันใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกworldwide.employthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง
11: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
12: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
13: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
12: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคม

ามกรุงครั้งที่48 Easy Path Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บางปะหัน301เจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้ที่เกิดเหตุเคลียร์การจราจรแล้วครับ
1: มีคนเจ็บไหมครับ
2: คนเจ็บเล็กน้อยครับเจ็บไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
1: อ๋อเป็นรถตู้โดยสารหรือว่าเป็นรถตู้ยังไงครับ
2: เป็นรถตู้ครอบครัวครับเป็นรถตู้ส่วนบุคคลที่โดยสารมาประมาณ10คนครับคนในครอบครัว
1: อ๋อแต่ไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับก็คือเหมือนโดนแผ่นเหล็กกับรถที่คันหล่นมาแล้วเขาชนเข้าแผ่นเหล็กล่วงไปนิดเดียวครับเข้าข้างทาง
1: มีความอ๋อไม่มีคู่กรณีแล้วคนที่ทำแผ่นเหล็กตกนี่เขาจอดไหมเจอเขาไหมฮะ
2: อยู่ครับอยู่ครับอยู่ที่กันเห็นครับ
1: อ๋อครับตอนนั้นฝนตกด้วยเหรอฮะ
2: ฝนตกระดับ3-4คร
1: ับ โอ้โห
2: แรง
1: โอ้โหนี่ยังโชคดีที่เขาไม่เป็นอะไรกันเยอะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับโชคดีก็คือรถไม่มีความลงไปข้างทางคร
1: ับ นั่นน่ะสิแต่ไม่มีคู่กรณีไม่มีใครมาชนท้ายมาชนต่อไม่มีใช่ไหมฮะ
2: ไม่มีครับใช่ครับไม่มี
1: อ๋อมีต้นไม้ล้มมีอะไรไหมครับเพราะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าลมแรงด้วย
2: ต้นไม้ไม่มีล้มครับ
1: ไม่มีล้ม
2: ผมเหมือนกำแพงเขาตัดหมดแล้วครับ
1: อ๋ออันนี้เป็นจุดเกิดเหตุนี่อยู่ประมาณกม.เท่าไหร่ได้ฮะตรงนี
2: ้กม36ครับ
1: อ๋อสายเอเชียเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับสายเอเชียขาขึ้นนครสวรรค์ครับ
1: โอเคตอนนี้ก็เท่ากับว่าใช้ได้เป็นปกติ
2: ตอนนี้เร่งระบายรถอยู่ครับเบื้องต้นมันรถการจราจร39/4คือประมาณ3-4กิโลครับ
1: โอ้โห3-4กิโลเลยเหรอยาวเลยเนาะ
2: มันเป็นช่วงที่ฝนตกแล้วมันเป็นช่วงที่ฝนตกพอดีครับ
1: แล้วตอนนี้ท้ายมันสั้นลงบ้างหรือยังอะครับ
2: สั้นเริ่มสั้นลงแล้วครับ
1: เริ่มสั้นโอเคแล้วฝั่งกลับกันมีปัญหาไหม
2: การจราจรมาเหมือนการจราจรแล้วครับ
1: แล้วฝั่งกลับกันเขามีชะลอดูมีอะไรไหมฮะขาเข้ากรุงเทพ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเนาะ
2: ใช่คร
1: ับ ได้ๆยังไงขอบคุณมากเลยครับบางประหาร301ครับตอนนี้ฝนหยุดยังไงเนี่ย
2: คร
1: ับ
2: ผมหยุดแล้วครับกําลังจะตกใหม่รอบแล้วครับ
1: เอาๆขอบคุณมากครับเอาใจช่วยขอบคุณมาก
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิก

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณบางประหาร301ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยาดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วนะแต่ก่อนหน้านี้ท้ายประมาณ 3-4 กิโลเมตรนะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเร่งระบายกันอยู่อ่ะเชิญชวนกันนะครับสำหรับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปี2569ครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและจสร้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยครับเชิญชวนสมาชิก Easy Pass ไปทำกิจกรรม CSR กับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปี2569ณจังหวัดชัยนาทครับภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Pass Easy Earth นะฮะลัดฟ้าไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเสาร์อาทิตย์ที่15ถึง16สิงหาคม2569 2วัน1คืนครับฟรีตลอดงานสมาชิก Easy Pass ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook JS100 Radio ทางเว็บไซต์ www.js100.com หรือว่าทาง X นะฮะ JS100 Radio ส่วนกติกาการสมัครถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยขอคนที่พร้อมเดินทางจริงๆนะพร้อมกับโชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass และ OBU Easy Pass ที่ติดหน้ารถ Easy Pass 1ใบไปได้2ท่านครับแจ้งเลข SN ของ Easy Pass 1ในชื่อผู้สมัครต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน Easy Pass ครับแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่ของท่านและผู้ติดตามส่งมาทาง Inbox เพจ JS100 Radio กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ของคุณตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมติด Hashtag Easy Pass Easy EarthHashtag ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง Hashtag การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกดติดตามเพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับหมายเหตุหากได้รับการคัดเลือกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด่วนนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน31กรกฎาคม2569รายละเอียดกิจกรรมน่าสนใจครับเรียนรู้และทดลองเพาะกล้าข้าวและร่วมทำกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนลดการใช้สารเคมีณวิสาหกิจชุมชนริชเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนชิมช็อปผลไม้ขึ้นชื่อของชัยนาทกันสดๆเลยจากต้นครับพบกับกิจกรรม ExactInnovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางเพื่อถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในอนาคตพร้อมแนะนำบริการดิจิทัลต่างๆของทางพิเศษที่มุ่งยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานให้สะดวกครบและเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการและลุ้นรับของรางวัลตลอดงานครับขอบคุณทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปี2569ครับคุณพงศกรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมานะครับ
1: ครับเชิญเลยครับอยู่ที่ไหนครับ
2: เพิ่มเติมครับถนนกาญจนาภิเษกผมมาจากสายพันนกตัดใหม่ครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีท้ายแถวตั้งแต่นิติบัณฑิตยสภานะครับฝั่งขาขาออกนะครับ
1: ข้
2: างหน้าบางใหญ่เนี่ยครับรถปริมาณมากนะครับทั้งคู่ขนานแล้วก็ทางด่วนนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าฝั่งกลับกันเนี่ยดีกว่าจนผมมาถึงตรงซอยวัดพระเงินเนี่ยครับ
1: ก็
2: รถมากในทางด่วนครับตรงทางขนานก็ดีกว่าบ้างเล็กน้อยตรงช่วงนะฮะช่วงวัดพระเงินเนี่ยทางขนานดีกว่าแล้วครับวิ่งได้ดีกว่าแต่ว่าทางหลักนะครับก็ยังเต็มพื้นที่อยู
1: ่
2: ส่วนกับกันก็ดีกว่าครับเท่ากับดีกว่าครับผม
1: ก
2: ็เม็ดฝนน้อยลงแล้วครับก็เป็นฝน
1: ซาน
2: ะครับแต่ก็ยังเปียกลื่นก็ต้องระมัดระวังอยู่
1: มีน้ำท่วมตรงไหนไหมครับคุณพงศกร
2: ยังไม่มีครับ
1: ม
2: ผมมากลับรถตรงใต้ทางยูเทิร์นใต้สะพานตรงไปวัดพระเงินมาครับก็กลับได้นะครับไม่มีน้ำท่ว
1: ม
2: ครับก็ใช้การได้ดีแต่ก็มีน้ำเล็กน้อยครับจากฝน
1: แ
2: ต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรท
1: ุ
2: กทีไม่เห็นรถติดเลย
1: อ๋อครับผมยังไงเดินทางปลอดภัยได้ครับ
2: ครับผมเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับ
1: ขอบคุณครับคุณพงศกรสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณพงศกรด้วยนะครับก็เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับสำหรับเส้นกาญจนาภิเษกนะฮะด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกนะครับพร้อมด้วยกับเรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนหลายพื้นที่ก็รับแจ้งว่าฝนเนี่ยเริ่มหยุดตกหรือว่าเริ่มซาลงแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องของกรณีน้ำที่ระบายไม่ทันนะไม่ว่าจะเป็นด้านของวิภาวดีรังสิตขาเข้าหลัก4ก่อนขึ้นโทเวคู่ขนาน2เลนซ้ายระยะทาง500เมตรแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่รับแจ้งก็คือภายในอุโมงค์ตรงรอบแยกเกษตรนะฮะก็ฝากระวังด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เขาทราบแล้วก็อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการกันอยู่นะครับคุณออสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับคุณออสอยู่ที่ไหนครับ
2: ตัวนี้ผมใช้ราชพฤกษ์ขาเข้าครับกำลังจะข้ามสะพานมหาสวัสดิ์
1: ข้ามคลองมหาสวัสดิ์เนาะราชพฤกษ์ขาเข้า
2: ใช่แต่ว่าเมื่อกี้ผมผ่านมาก่อนลงอุโมงค์ขาออกครับเห็นมีผู้หญิงนอนแบบนอนอยู
1: ่นอนตรงไหนฮะ
2: นอนอยู่เลนกลางครับก่อนลงอุโมงค์
1: ลงอุโมงค์มาขุนกองนี่แหละฮะ
2: ครับมีมอไซค์จอดอยู่แต่ว่าผมไม่ทราบสาเหตุว่าเขาเกิดอุบัติเหตุยังไงตกเองหรือว่าเฉียวชนหรือยังไงไม่รู้ครับ
1: อ๋อเหรอแล้วมีพลเมืองดีหรือมีเจ้าหน้าที่มีอะไรอยู
2: ่มีแน่มีมอไซค์เยอะกันนะครับจอดดูอยู่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มีครับยังไม่มีเจ้าหน้าที
1: ่เดี๋ยวรีบแจ้งให้แล้วเห็นเลือดเห็นอะไรไหมมีแผล
2: ไหมไม่เห็นเลือดนะครับแต่เห็นเหมือนเขาโปร่งหัวอยู่เหมือนแต่ว่าเขาใส่หมวกกันน็อกครับ
1: คนเดียวใช่ไหมครับที่นอนอยู่คนเดียวใช
2: ่ใช่คนเดียวครับเป็นผู้หญิง
1: ก่อนลงอุโมงค์เยอะไหมฮะ
2: ประมาณไม่ถึง10เมตร
1: โอเคเดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยฮะแล้วรถเป็นยังไงรถติดไม่ติดยังไงฮะ
2: ตอนนี้ผมก็มาเจอหางแถวอยู่บนสะพานเหมือนกันแต่ว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งขาออกนี่คือยังมองไม่เห็นหางแถว
1: อ๋อฝนยังมีลงอยู่ไหมครับคุณออส
2: มีปล่อยครับปล่อยไม่ถนนไม่เปียก
1: อ่ะเหมือนก่อน
2: ตอนที่ผมไปตอนประมาณสัก4โมงอ่ะคือตกหนักเลย
1: แล้วมีต้นไม้อะไรล้มไหมฮะเนี่ยแถวนั้นอ่ะเพราะลมแรงนะก่อนหน้านี
2: ้ไม่มีครับ
1: ไม่มีใช่ไหม
2: ผมไปตอน4โมงไปถึงบางบัวทองก็4โมงครึ่งกว่าแล้วผมก็ขึ้นของเสร็จก็ตีกลับมาก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีประเทศไม่มีอะไรไม่มี
1: น้ำแบบท่วมขังรอระบายตรงไหนใช่ไหม
2: ไม่มีครับมีแต่ขาไปมันจะมีช่วงแบบว่าก่อนแบบว่าคอสะพานเนี่ย
1: ครับ
2: ก็จะมีชะลอตัวกันบ้างเพราะว่ามันมีน้ำขังแต่ตอนนี้ก็ไม่มีมีที่รถติดก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุอย่างเดียวเพราะว่าผมมองจากบางบัวทองมาขาออกก็ไม่เท่าไหร่ครับเรื่อยๆไหลเรื่อย
1: ๆครับ
2: แต่ตอนนี้ติดแต่ไม่รู้ว่าห่างแถวอยู่ตรงไหน
1: ได้ยังไงขอบคุณมากเลยที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวยังไงจุดนั้นเดี๋ยวเราเร่งประสานงานให้เลยครับไปช่วยคนเจ็บก่อน
2: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณครับคุณออสสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณออสนะฮะใครที่ใช้เส้นทางราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกบริเวณเชิงทางลงอุโมงค์ลอดตรงวงเวียนบางขุนกองฝากระวังด้วยนะครับเขาบอกว่ามีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีแล้วก็มีผู้หญิงใส่หมวกกันน็อกคือเขานอนอยู่เลนกลางเลยนะครับอยู่ในช่องทางหลักนะเชิงทางลงอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองราชพฤกษ์ขาออกฝากระวังนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงเราประสานงานไปที่สภ.บางกรวยรับทราบแล้วนะครับการจราจรชะลอตัวนะครับเห็นบอกว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็นอนอยู่กลางถนนเลยแล้วก็มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ใกล้ๆกันมีพลเมืองดีกำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่ช่องทางหลักเลนกลางเชิงทางลงอุโมงค์บางขุนกองนะครับราชพฤกษ์ขาออกฝากระวังด้วยส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยใช้ได้จะไปชะลอตัวคุณออสเขาสวนทางมานะเขาใช้ราชพฤกษ์ขาเข้าเขาจะมาติดตรงข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะฮะคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: ก็ใช้ทหารบกไปรถกลางนะ
1: ครับ
2: ยังพอเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งก็ตัวก็ตรงจุดทางรถไฟทีเดียว
1: ครับ
2: นะครับใช้ได้เข้ามาหน้าพระหน้าพระรถเยอะนะครับตอนทำงานแน่นหน่อยทางตรงก็ติดเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
2: ตรงหน้าโรงเรียนราชินีบูรณะถ้าเลี้ยวขวาไปใช้ได้เลี้ยวซ้ายก็ไม่จะติดนะเลี้ยวซ้ายแต่จะเบียดออกไปได้นะทางตรงจะติดหน่อยนะครับฝนไม่มีแล้วนะตรงนี
1: ้
2: สักครู่มีแต่ละอองละอองก็ส่งเข้าไปกรุงเทพหมดแล้วไง
1: อย่างหนักเลยนะพระรามสี่ของเตยเดี๋ยวก่อนนะเนี่ย
2: คือจริงๆคุณเสมาฝนเนี่ยตกจากนครปฐมไปปลายคือช่วงจากดอนตูมเข้าไปเท่านั้นเอง
1: ครับ
2: คือก็เบี่ยงออกไปทางด้านมันหนักก็เข้าไปกรุงเทพจุดหนึ่งแล้วก็ทางด้านสมุทรสาครด้านนี้พระปฐมเข้าไปอีกจุดหนึ่ง
1: ครับ
2: คือจริงๆทางราชบุรีไม่ค่อยมีฝนนะคือมันแบ่งกันตรงนี้เองอ่ะโอเมืองไออัพเพอร์จนตูมมันตกนิดเดียวเลยก็คือไม่ได้ไหลมาชนะบุรีเลยก
1: ็
2: เลยแปลกใจว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาเริ่มก่อจากแถวนี้แล้วก็เข้ากรุงเทพไปครับแต่อยากไปทางด่วนลัดฟ้าจังคุณเสมา
1: เอาสิ easy pass นะพี่หัวโตใช้อยู่แล้วแหละ
2: มันไม่ได้ว่างเลยสิผมเคยไปตอนไหนรู้ไหม
1: ตอนไหน
2: เสมา
1: ตอนไหน
2: ครั้งแรกของทางด่วนที่จัด
1: โอ้โหอันนี้มันเป็นปีเท่าไหร่48แล้วอ่ะโอ้โห48ปีที่แล้วพี่ครั้งแรกก็47ปีที่แล้วดิใช่ป่ะ
2: ครับครั้งแรกเลยที่จัดทางด่วนแล้วผมก็ได้ไปกับทางด่วนคือตอนนั้นกับทางด่วนก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจสร้อยอยู่แล้วนะ
1: ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ฮะตอนนี้ก็ยังเป็น
2: ครั้งแรกเลยที่จัดไปแต่ว่าจัดในกรุงเทพนะไม่ได้ออกจากเชียงรายแต่ป้าไปรู้ว่าทางด่วนตรงไหนระดับสูงที่สุดตรงไหนเป็นยังไงอะไรก็วนดูเป็นวันนึงนะแต่ถ้าใครได้ไปกับทางด่วนจะประทับใจ
1: ใช่ใช่
2: แหมเขาเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีแล้วก็บริการอย่างดีรถหนึ่งก็มีพิธีกรมา
1: ที่สำคัญฟรีนะฟรีตลอด
2: ฟร
1: ี
2: ครับฟรีฟรีถ้าไปใครไม่ได้ไปนะครับจะประทับใจกับทางด่วนนะครับก็ขอแนะนำว่าให้ได้ไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ที่เมื่อสักครู่พี่หัวโต99พูดถึงเนี่ยเป็นโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่48นะฮะปี2569โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจส.100ของเรานะฮะสำหรับท่านใดที่ใช้ Easy Pass ก็เชิญชวนไปทำกิจกรรมกันนะครับกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงนะฮะสำหรับสมาชิก Easy Pass โดยเฉพาะเลยส่วนถ้าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้ามาดูได้นะผ่านทาง Facebook Fanpage JS100 Radioทาง X ก็ได้ JS100 Radio ทางเว็บไซต์จส100เราก็ได้เหมือนกันนะฮะ www.js100.com นะฮะเสาร์อาทิตย์ครับ15ถึง16สิงหาคม2569 2วัน1คืนนะอย่างที่บอกว่าฟรีตลอดงานครับก่อนหน้านี้มีเหตุอาคารที่ทรุดตัวประชาสงเคราะห์28คุณปณิศราเนตรธารธรนะฮะท่านผู้อำนวยการเขตดินแดงสวัสดีครับท่านผอ.
2: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผอ.ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุครับ
2: ที่เกิดเหตุอยู่ตรงซอยประชาสงเคราะห์28นะคะบริเวณซอยประชาสงเคราะห์ซึ่งเกิดเหตุประมาณ 3:30 นะคะเป็นอาคารเก่าในแนวเวียนคืนของรฟม.ค่ะที่กำลังรื้อถอนอาคารนะคะเบื้องต้นตรวจสอบไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่กำลังให้ทางหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องกำลังเข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และก็ความเดือดร้อนบริเวณข้างเคียงค่ะ
1: อ๋อมีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างไหมครับท่านผอ.
2: ก็มีบางส่วนนะคะแต่ว่าความเสียหายก็มีแรงแค่ไหนนี่เดี๋ยวกำลังให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูพื้นที่อยู่ซึ่งผอ.ก็กำลังรออยู่ค่ะ
1: อ๋ออันนี้คือเป็นอาการเก่าที่เขาไม่ได้ใช้งานคือไม่มีใครพักอาศัยไม่มีใครอยู
2: ่ไม่มีค่ะไม่มีค่ะเป็นแนวเวรคืนค่ะ
1: อ๋อครับครับครับแล้วสำหรับตัวคนที่เขาไปรื้อถอนผู้รับเหมาเองคนงานเองเป็นยังไงบ้างคะมีใครบาดเจ็บมีใครเป็นอะไรไหม
2: ไม่มีค่ะไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อครับครับครับแล้วตอนนี้ต้องมีการกั้นพื้นที่มีการปิดการจราจรหรือว่ามีการจัดยังไงบ้างไหมฮะ
2: มันอยู่ในพื้นที่ปิดนะคะเพราะเป็นแนวเป็นอาคารเก่าฉะนั้นเนี่ยการจราจรไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าเราจะกั้นแนวพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอผลสำรวจของบริเวณอาคารและบ้านข้างเคียงล้อมรอบตรงนี้ค่ะว่าจะมีได้ผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างนะคะ
1: แต่เบื้อง
2: รายงานให้ทีหนึ่ง
1: ได้เลยครับแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครติดภายในใช่ไหมฮะ
2: ไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครติดภายใน
3: ไม่มี
2: ไม่มี
1: ค่ะส่วนสาเหตุก็ยังไม่ทราบอะเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวรอทางรฟม.มาตรวจสอบจริงนะคะ
1: มีฝนตกมีอะไรไหมครับในพื้นที่ตอนน
2: ี้มีค่ะฝนตกตอนนี้หยุดละต
1: อ
2: นมาฝนตกอยู่ตอนท้องมาตรวจพื้นที่นี่ฝนตกอยู่
1: ค่ะได้ครับยังไงขอบคุณมากครับเอาเป็นเบื้องต้นก่อนก็ได้ท่านผู้อำนวยการขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตดินแดงนะครับคุณปณิศราเนธรธรนะฮะท่านผอ.ก็ลงพื้นที่นะครับที่ประชาสงเคราะห์28กับเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอนนะฮะเป็นอาคารเก่านะที่เขาไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็ยังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับก็อยู่ภายในซอยประชาสงเคราะห์28อ่ะเขาบอกว่ามันไม่ได้กระทบกับคนที่ใช้เส้นทางนะครับตอนนี้ก็มีการกั้นพื้นที่บริเวณโดยรอบแต่เห็นบอกว่าการจราจรหลักๆนี่ในพื้นที่ก็ยังถือว่าใช้การได้นะครับฝนหยุดแล้วนะบริเวณจุดดังกล่าวสาเหตุยังไม่ทราบนะตอนนี้เขารอเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบอยู่นะฮะไม่มีใครเป็นอะไรนะสำหรับจุดดังกล่าวนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตดินแดงด้วยเหตุเกิดที่ประชาสงเคราะห์28นะฮะเป็นเหตุอาคารทรุดตัวนะครับระหว่างการรื้อถอนนะครับมีคุณวิชาญนะคุณ AA คุณปะเกอินคุณตะวันคุณกระปุกแดงคุณเบิร์ดคุณวีคุณมานะโอ้หลายท่านเลยคุณธีรนนท์คุณเอกชัยคุณอิสราคุณชมาพรคุณพีรพลนะฮะคุณทิพย์คุณธนินทร์คุณธันวรินทร์คุณอุทัยคุณอภิชาตินะเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับมีคุณแนทคุณ 3M คุณ TW คุณนิรุตด้วยคุณต้นรักด้วยคุณรพีนะฮะก่อนหน้านี้ที่เพิ่มเติมข้อมูลกันมาหลายท่านบอกว่าฝนเริ่มหยุดแล้วนะแต่ว่าการจราจรนี่รถยังเยอะอยู่ในหลายพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสาทรพระราม4อโศกสุขุมวิทนะฮะมินบุรียังมีแดดแต่ฝนตกปล่อยๆสำหรับในพื้นที่นะครับแล้วก็คุณตะวันจตุรทิศจากศรีอยุธยาที่จะมุ่งหน้าไปพระราม9อ๋อมีรถจอดเสียนะอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะคุณเบิร์ดเรียบด่วนรามินทามุ่งหน้าลาดพร้าวก่อนหน้านี้รถติดนะฮะข้ามคลองมหาสวัสดิ์รถเยอะราชพฤกษ์รับแจ้งมาทางหลังใหม่นะแล้วก็มีคุณพงศกรเมื่อครู่นะครับฝากไว้ทั้งราชพฤกษ์นะฮะที่บอกว่าตากสินไปรัชดาชะลอตัวกับการเคลื่อนตัวได้แล้วก็เมื่อสักครู่ล่าสุดอยู่แถวกาญจนา สมาคมชาวปักใต้ไปฉิมพรีการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้พหลโยธินนะครับลำลูกกาคปอเคลื่อนตัวได้ไปกับก่อนหน้านี้ฝนตกใช้ที่ปัดเบอร์2ถึงเบอร์3เลยฝนตกหนักถนนสิรินธรบางพลัดมุ่งหน้าต่างระดับสิรินธรลดมากยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้มอเตอร์เวย์สาย7แถวพนัสแถวจุดพักรถกม49การจราจรยังไม่เป็นปัญหาทั้ง2ฝั่งแต่ฝนยังตกอยู่ใช้ที่ปัดเบอร์1คุณใบเตยมีรถจอดเสียสะพานพระราม8บนสะพานเป็นแท็กซี่สีเหลืองจอดเสียแล้วก็ไปกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆจุดนี้เราประสานงานสนคู่ขนานลอยฟ้ารับทราบแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณใบเตยแจ้งบ่านะคุณจินอยู่งามวงวานน้ำยังท่วมอยู่นะในอุโมงค์เกษตรมีน้ำท่วมขังสูงการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับกับการหยุดนิ่งเลยนะเป็นคุณจินเพิ่มเติมมาให้เมื่อสักครู่นี้เองแล้วก็คุณหัวโต99นะฮะทหารบกดอนตูมหน้าพระเกษมการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับกรณีอุบัติเหตุของคุณออสฝากระวังก่อนที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้น่าจะไปถึงแล้วนะสำหรับสพบางกรวยนะฮะขอบคุณด้วยก่อนถึงทางลงอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเชิงทางลงมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบผู้กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงนะเขาบอกว่าใส่หมวกกันน็อกแต่ว่านอนอยู่ช่องทางหลักเลนกลางเลยอ่ะแล้วก็มีพลเมืองดีกำลังจอดให้ความช่วยเหลือกันอยู่คุณสุวดีแจ้งบอกว่าหน้าโรงงานเขาช่องกิ่งแก้วจากวัดกิ่งแก้วที่จะมุ่งหน้าไปบางพลีนะฮะมีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง2คันชนกันแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาเราประสานงานสพบางแก้วรับทราบแล้วนะครับการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็คุณธนันชัยคุณโจ้แจ้งเข้ามาจุดเดียวกันเลยก่อนหน้านี้เป็นอุบัติสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์ถนนพระราม3กระบะ3คันเก๋ง1คันทั้งหมด4คันนะฮะโอ้เรามีการประสานงานไปที่สนวัดพญาไกรับทราบแล้วนะสำหรับจุดนี้เห็นบอกว่าไม่มีคนเจ็บนะคุณธนันชัยกับคุณโจ้แจ้งเข้ามาจุดเดียวกันเลยนะครับสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์ถนนพระราม3ฝั่งจากถนนตกนะที่จะมุ่งหน้ามาให้แยกนาละนองสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์ชนกันทั้งหมด4คันนะกระบะ3เก๋ง1อยู่เลนขวาเราประสานงานท้องที่รับทราบแล้วการจราจรเห็นบอกว่าชะลอตัวเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ไปเที่ยวทะเลกัน
9: ไม่เอาอ่ะ
8: งั้นไปคาเฟ
9: ่ไม่อยาก
8: ไปกินหมูกระทะ
9: กลัวอ้วน
8: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์ปัดทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323

0: กรณีอุบัติเหตุของคุณออสนะครับได้คุณมดเอ็กตามหลังมาพอดีนะเมื่อสักครู่ต้องขออภัยคุณมดเอ็กด้วยนะครับเห็นบอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วนะครับทางด้านของราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกก่อนถึงทางลงอุโมงค์มหุนกองเล็กน้อยนะครับร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับการจราจรในพื้นที่ทะลองเชิญเลยครับ
1: ครับช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายสามมาฝนตกหนักครับจะไม่การจราจรหนาแน่นฝนตกถนนเปียกลื่นครับผม
0: ครับ
1: โดยรวมนักจราเข้าออกรถยังมีปริมาณครับถนนกรุงเทพนนท์ออกพระรามห้าก็ดีครับถนนกรุงเทพนนท์ออกติวานนท์รถเคลื่อนตัวได้ดีปัญหาหลักคือถนนรัชดาขาเข้าขาออกครับผม
0: ครับ
1: จุดที่ถนนยังเปียกลื่นอยู่ครับ
0: ครับแล้วมีฝนตกฝนยังตกลงมาอยู่ไหมครับท่านรอง
1: ตรงนี้หยุดแล้วครับผม
0: หยุดแล้วใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าน้ำท่วมตรงรัชดาตรงรัชวิภาเหรอฮะใช่ไหม
1: มันรอเหมือนช่วงนี้ฝนตกครับมันจะรอน้ำขังนิดหนึ่งครับพอหยุดก็ระบายครับน้ำขังรอการระบายครับผมอ๋อ
0: เหมือนระบายไม่ทันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ๆคร
0: ับ แล้วรถเล็กยังผ่านได้ไหมฮะตรงนั้น
1: ได้ครับช่วงนี้ปกติแล้วครับผม
0: อ๋อตอนนี้ปกติแล้วเหรอครับ
1: คร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับโดยรวมยังรถยังมีประมาณครับเพราะว่าฝนตกครับฝนตกหนักครับวันนี
0: ้อืมครับ
1: ครับผม
0: ก็ยังคงหนาแน่นอยู่นะคาดว่าจะดีขึ้นประมาณสักกี่โมงได้ฮะค่ำๆเลยไหมท่านรอง
1: ประมาณกลางสองทุ่มเลยละครับ
0: เนาะอ๋อได้ครับเดี๋ยวติดหยุดยาวด้วยเนาะวันนี้ก็เดินทางกันด้วย
1: ใช่ครับผม
0: ขอบคุณครับท่านรองสารวัตร
1: ครับขอบคุณครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณมดเอ็กสวัสดีครับ
2: เดินมาครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: เมื่อคู่ก็เข้ามาผ่านตรงมาถึงกองนะครับจุดเกิดเหตุก็ยังมีเจ้าที่กับรถกู้ภัยเปิดไฟวาบอยู่นะครับก็เลยทำให้มีการชะลอตัวดูอยู่แต่ว่าเห็นน่าจะมีการเคลื่อนย้ายออกไปแล้ว
1: อ๋อ
2: ครับ
1: ฮะ
2: ใช่ครับท้ายแถวเนี่ยผมตอนนี้ผมมาถึงเลยตัดบรมมาแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: ยังมีอาการค่อนข้างหนักอยู่นะครับน่าจะเป็นผลกระทบจากตอนที่เกิดเหตุแล้วก็สะสมกันไว้นะครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ยังชะลอยังออกไปได้ไม่เต็มที่นะครับแน่นอยู่เลยครับ
1: ครับ
2: ครับต่างกับการที่จะมุ่งหน้าไปทางพันธุ์นกไปสี่ที่ค่อนข้างจะคล่องตัวกว่าติดขัดอยู่ตรงสะพานข้ามทางรถไฟเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: ยังมีฝน
2: ฝนหยุดตกแล้ว
1: หยุดแล้วเนาะ
2: ถนนเริ่มแห้งครับผม
1: ครับขอบคุณมากเลยครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ขอบคุณคุณมดเอ็กด้วยนะครับคุณประภาพรสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเสมาแจ้งพบรถจอดเสียค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ
3: ค่ะถนนรามอินทราขาเข้านะคะจากแฟชั่นไอแลนด์มุ่งหน้าไปวงเวียนบางเขน
1: ครับ
3: มีรถจอดเสียอยู่สะพานข้ามแยกกิโล8เป็นรถเก๋งนะคะ
1: ค
3: อยู่เลนขวามือช่วงกลางสะพาน
1: โอ้ครับ
3: แล้วก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ก็เปิดเป็นไฟฉุกเฉินอยู่อะค่ะแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นอะไรเนาะแต่ว่าจอดคาอยู่ทีนี้ก็สะพานมันมีแค่2เลนก็เลยเสียไปเลนนึงค่ะก็ต้องเบี่ยงซ้ายกันใช่ค่ะก็จะติด
1: ท้ายมันยาวไหมครับตอนที่คุณประภาพรผ่านมานี่มันแค่ไหนได้แล้วครับ
3: น่าจะเพิ่งเสียยังท้ายแถวยังไม่ค่อยยาวเท่าไหร่อะค่ะ
1: อ๋อครับแล้วฝั่งกลับ
3: ก็ไม่รู้ว่าฝั่งกลับกันข้างตัวค่ะตอนนี้ฝนเป็นแค่ละอองแล้วนะคะ
1: แต่ถนนยังเปียกลื่นอยู่ใช่ไหมฮะ
3: ยังถนนยังเปียกอยู
1: ่
3: ค่ะ
1: เราประสานงานบางเขนให้แล้วนะครับแจ้งไปทางท้องที่
3: อ๋อโอเคไม่แน่ใจว่าบางเขนไหมเพราะสะพานกม8มันจะไปทางฝั่งนู้นมันอาจจะเป็นพวกคลามหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: เดี๋ยวลองแจ้งไปก่อนนะครับ
3: ได้
1: ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ประสานงานต่อให้ขอบคุณมากเลยที่เพิ่มเติมให้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทางคุณประภาพรนะฮะสำหรับรามอินทรานะครับบริเวณช่วงแถวกม8นะฮะนี่น่าจะเป็นมันออกมาทางคณะยาวแล้วป่ะตรงเนี้ยนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงลองประสานงานไปดูนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเข้าช่วยเหลือสำหรับกรณีรถจอดเสียบริเวณจุดดังกล่าวนะครับบอกว่าอยู่ในเลนขวาช่วงกลางสะพานเลยข้ามกม8นะครับสำหรับจุดนี้ก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันมีท้ายแถวนะเป็นฝั่งขาเข้านะเคลื่อนตัวช้านะส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะแล้วก็ฝนนี่เป็นละอองแล้วนะครับสำหรับจุดนั้นก็เริ่มลงมาเป็นละอองโปรยๆแล้วนะครับแล้วก็สำหรับกรณีน้ำท่วมขังที่แคลายที่บอกระบายไม่ทันช่วงใต้ด่วนงามวงวานช่วงแยกแคลายนี่ก็จะส่งผลกระทบเรื่องของจราจรนะค่อนข้างที่จะติดขัดกันมาตั้งแต่ช่วงที่ฝนเทลงมาอย่างหนักเลยนะฮะก็มี2จุดที่เพิ่มเติมกับทางด้านของสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครด้วยนะนอกจากแคลายนอกจากใต้ด่วนงามวงวานก็จะมีวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้านะหลัก4ไปดอนเมืองโทเวนะก่อนถึงทางยกระดับอุตตรภิมุขก่อนถึงนะก่อนถึงช่องทางคู่ขนานฝั่งซ้ายระยะทางประมาณ500เมตรก่อนหน้านี้รถเล็กยังพอเคลื่อนตัวผ่านไปได้นะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือภายในอุโมงค์ลอดแยกเกษตรนะครับสำหรับจุดนี้ก็รับแจ้งหลังใหม่ด้วยนะผู้ใช้เส้นทางหลายท่านก็ผ่านมาก็บอกยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะฮะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบแล้วนะก็มีการประสานงานไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเร่งดำเนินการให้แล้วก็340เมื่อสักครู่ก็รับแจ้งบอกว่ารถหนาแน่นเนื่องจากว่าประชาชนทยอยเดินทางช่วงหยุดยาวก็ต้องขอบคุณทางตำรวจทางหลวงสุพรรณบุรีด้วยนะครับก็บอกว่าส่งผลการจราจรทางหลวง340ขาออกบริเวณช่วงแถวบางประมาจุดนี้เขามีแนวก่อสร้างด้วยนะสำหรับจุดนี้ก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันหนาแน่นนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเพิ่มเติมปริมาณรถเนี่ยมากขึ้นตลอดทั้งวันเลยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางตำรวจทางหลวงที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ถนนเทพรัตน์นะที่วันนี้รับแจ้งว่ามีปัญหากันตั้งแต่ลงมาจากทางพิเศษบุรพาวิถีที่จะมุ่งหน้ามาหลักกิโลเมตรที่54ของถนนเทพรัตน์หรือว่า56เนี่ยประมาณช่วงเนี้ยเขามีซ่อมผิวทางกันอยู่นะครับก็จะส่งผลให้การจราจรในมันติดขัดแล้วก็มีท้ายแถวสะสมนะ หยุดยาวก็เดินทางกันนะก็ติดแล้วก็ท้ายก็ไปชะลอตัวทางพิเศษบุรพาวิถีก่อนที่จะลงมาเพราะว่าพื้นล่างเขามีเบี่ยงการจราจรเหลือ1ช่องทางนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็จะเป็นการก่อสร้างตรงสะพานต่างระดับบายพาสหนองไม้แดงอันนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะก็ความคืบหน้าวันนี้ก็ได้เพิ่มเติมกันในช่วงของข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวงด้วยนะฮะก็บอกว่าคืบหน้าไปแล้วประมาณ 21% นะก็คาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยในช่วง12ธันวาคม2570นะฮะส่วนจุดกม5456ที่บอกอันนั้นที่เป็นซ่อมผิวนะนี่ก็เป็นขาออกเหมือนกันอันนี้จะแล้วเสร็จประมาณกลางปี71นะอันนี้จะแล้วเสร็จประมาณกลางปี71นะครับทางสนบางเขนเพิ่มเติมบอกว่าล่าสุดมีรถยกเข้าดำเนินการแล้วนะกำลังเคลื่อนย้ายกันอยู่เลยตอนนี้เลยบอกว่าใช้เวลาประมาณ10นาทีก็จะเปิดการจราจรเป็นปกตินะฮะกรณีรถจอดเสียคุณประภาพรเมื่อสักครู่ที่บอกว่าหลักกิโลเมตรที่8นะครับเป็นถนนรามินทาฝั่งขาเข้าข้ามแยกกม8นะฮะก็มีการประสานงานไปท้องที่ของสนบางเขนก็บอกว่าตอนนี้มีรถยกกำลังเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุแล้วก็กำลังเคลื่อนย้ายกันอยู่นะก็คิดว่าน่าจะอีก10นาทีอ่ะการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวก็จะดีขึ้นนะครับขอบคุณทางสนบางเขนด้วยนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับส่วนฝั่งกลับกันก็รถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะเมื่อสักครู่ที่รับแจ้งจากทางคุณประภาพรผ่านเส้นทางมานะครับก็บอกว่าขาออกเนี่ยถึงแม้จะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะแต่โดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะครับแล้วก็งามวงวานงามวงวานนี่หลายท่านให้ข้อมูลมาหลังไมค์นะบอกว่าโอ้โหมีเรื่องของน้ำที่ระบายไม่ทันก็ประกอบกับมีรถจำนวนมากนะฮะก็ติดกันอยู่นะงามวงวานในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงมาจากเกษตรนวมินทร์นะก่อนถึงทางลงเพราะในอุโมงค์เขาบอกก็มีน้ำท่วมเหมือนกันก็เลยติดขัดเลยแต่ว่าเห็นบอกว่าน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะอาจจะไปเพิ่มเติมกับดาบตำรวจศักชัยใหม่วงนะฮะเจ้าหน้าที่จากสน.บางเขนกันสวัสดีครับดาบครับ
4: สวัสดีครับผม
1: ครับดาบตอนนี้ในพื้นที่การจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
4: หนาแน่นทุกด้านเลยยังไม่เห็นท้ายเพราะ Google Map ผมก็ดูไม่ได
1: ้อ๋อวันนี้มันเสียใช่ไหม
4: ทั้งน่าจะเป็นทั้งระบบครับแล้วน้ำไม่อุโมงค์เนี่ยแห้งๆไปหมดแล้วนะเมื่อคืนค่อนชั่วโมงที่แล้วล่ะเจ้าหน้าที่เขาประสานเจ้าหน้าที่แล้วมาปั๊มเครื่อง
1: อ๋อแห้งแล้วใช่ไหมครับในอุโมงค์เกษตรนี่คือแห้งแล้วเน
4: า
1: ะ
4: แห้งแล้วครับตอนนี้มีปัญหาก็คือที่จะไปมุ่งหน้าพงเพชร
1: ขาออก
4: ขาที่จะมุ่งหน้าฝั่งพงเพชรตอนนี้คู่ขนานเต็มอยู่ที่แยกผมเลยกลับรถไม่ได้ทำให้งานวันขาเข้าเนี่ยกลับไม่ได้ด้วย
1: ครับ
4: ขณะโมหกนี่ขณะโมหกคุยกับสองพอดจะสอบสองพอดนี่หนึ่งเคสเลนขวาสุดงานวันขาเข้าตรงข้ามประตูสามเลยครับมองในกล้องแล้วเห็นอยู่ว่าเป็นรถชน
1: มีเจ็บไหมฮะดาบ
4: ไม่น่าเจ็บครับเป็นรถส่วนบุคคลดูตามกล้องก็คือเดี๋ยวคู่กรณีเดี๋ยวให้น้องไปดูให
1: ้ได้เพิ่งเกิดเลยใช่ไหมเนี่ย
4: เพิ่งเกิด
1: เลย
4: กล้องนี่คือคนขับกำลังลงมาคุยกันอยู
1: ่
4: แต่ของผมตอนนี้คือปัญหาหลักๆเลยก็คือไปกรุงเทพไม่ได้นะ
1: คือ
4: ขนาดนี้ผมปล่อยไปแทบจะไม่ได้ละก็เลยว่าน่าจะสะสมไปทุกด้านนะครับ
1: แล้วฝั่งกลับกันเป็นไงบ้างครับดาบครับ
4: จะเกษตรมุ่งหน้าเราเรียนที่รถไปน้อยเลยครับเพราะว่ามันติดอยู่ที่ มันติดอยู่ที่
1: บางเขน
4: เกษตรนี่แหละเพราะว่ารถที่จะพระหุ่นโยธินขาออกมาจากเสนารถโยธินเนี่ยจะซ้ายงามวันเนี่ยซ้ายได้น้อยมาก
1: ครับ
4: ก็เลยเป็นสะสมไปเลยครับบวกกับฝนตกตอนนี้เกษตรก็เริ่มลงเม็ดอีกครับ
1: อ้าวตกมาอีกรอบแล้วนะ
4: หยุดไปแล้วพักดึงแล้วก็เริ่มลงเม็ดครับแต่ยังไม่หนักลงปล่อยฝนยังฝนลงปล่อยถนนมันยังเลื่อนอยู่ก็เลยเคลื่อนตัวช้าไป
1: เราคาดว่าใช้เวลาอีกนานไหมฮะเนี่ยกว่าจะดีขึ้นนะครับดาบในพื้นที่จะได้ชะลอการเดินทางก่อนเผื่อใครฟังอยู่เน
5: า
1: ะ
5: ตามเก้าเมตร
4: อันนี้คาดการเวลาล่วงหน้าเลยไม่น่าจะได้เลยนะครับเพราะว่าต้องรอว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าภูเก็ตเนี่ยเคลื่อนตัวได้ขนาดไหนฝั่งหน้าแคลายน้ำลึกท่วมยังต้องรอทางฝั่งแคลายเคลื่อนตัวได้ก่อนนะครับถึงจะเคลื่อนตัวได้ตลอด
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยดาบเอาใจช่วยด้วยนะวันนี้หนักจริงเนาะในพื้นที่เน
4: า
1: ะ
4: คร
1: ับ ได้ครับ
4: ครับผม
1: ขอบคุณครับดาบศักดิ์ชัยสวัสดีครับขอบคุณดาบตำรวจศักดิ์ชัยใหม่วงนะครับ จ้าหน้าที่จากสน.บางเขนนะก็น้ำในอุโมงค์ลอดแยกเกษตรตอนนี้ลดแล้วตอนนี้แห้งแล้วนะฮะแต่ว่าติดปัญหาตรงที่ว่าทางฝั่งงามวงวานนะตรงนั้นน้ำน่าจะยังไม่ลดแหละตรงแถวใต้ด่วนตรงแถวแคลายนะครับคุณชาตรีสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
1: ผ
6: มโทรมาสอบถามว่าอุโมงค์เกษตรเป็นยังไงบ้างแล้วเพราะว่าผมกำลังเดินทาง เพื่อจะไปตรงจุดนั้น
1: พี่ถามให้เลยนะเมื่อสักครู่ฟังอยู่ใช่ไหมพี่ชาตรี
6: ใช่ใช
1: ่ครับเขาบอกว่าน้ำแห้งแล้วตรงนั้น
6: แห้งแล้วแต่ว่าที่สะสมอยู่ไปกันแล้วยังครับ
1: ยังไม่ไปนี่ยังชะลอตัวอยู่ครับคือน้ำมาไปแล้วนะแต่ว่าเหลือการจราจรเนี่ยที่ยังแน่นกันอยู่นะ
6: ก็เร่งระบายกันอยู่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่
6: เร่งระบายน้ำไปแล้วก็เราต้องระบายรถตรอ
1: ใช่ครับผม
6: ก็ ผมเดินทางมาจากถนนคลองหลวง
1: ครับ
6: ถนนคลองหลวงไม่มีฝนครับ
1: เอ้าหร
6: อคลองหลวงขาเข้าฝนวันนี้แบ่งไว้ที่เส้นฝั่งรังสิตนครนายกเนี่ยตกค่อนข้างหนัก
1: ครับ
6: แต่พอไปฝั่งคลองหลวงไม่มีพอแล้วก็ผมมาคลองหลวงแล้วมาเข้าพหลตรงแยกบางขัน
1: ครับ
6: ถ้าพหลก็ไม่มีร่องรอยมีแบบเปียกพอเปียกขึ้นโคเวมาลงตรงหน้าบน.
1: ครับ
6: ตอนนี้ผมมาอยู่ตรงเกือบถึงเชียเล้งก็ชะลอตัวละหนาแน่นละ
1: ครับ
6: แต่ลูกต้นดูเหมือนร่องรอยของฝนน้อยครับถ้าฝั่งกับการขาออกยังดีอยู
1: ่
6: แต่ขาเข้าชะลอตัวเหมือนเย็นๆทุกวันจะชะลอตัวอยู่ประมาณตรงนี้ครับ
1: ครับผม
6: จนกระทั่งเลยหลักสี
1: ่
6: แต่ผมคงเปลี่ยนใจคงตัดตรงประมาณถนนใหม่ตรงปอร์เช่ครับ
1: ครับ
6: เพื่อจะเข้าไปพหลโยธินน่าจะดีกว่า
1: ครับผม
6: หรือไม่งั้นก็อาจจะเลยไปเข้าตรงลาด11ตรงบางบัวลาด11นะครับ
1: ครับ
6: ก็คงต้องเลี่ยงตรงประเสริฐมนุกิจใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ตรงนั้นดีกว่าม
6: ีให้เลี่ยงอยู่สองเส้นครับ ถ้าไม่คนที่ผ่านตรงนั้นแล้วก็ยังไม่คล่องบริเวณนั้นคือมันมีถนนใหม่หนึ่งเส้น
1: เทพลักษณ์
6: เพื่อจะไปออกตรงบิ๊กซีตรงผลโยธิน
1: ครับ
6: กับอีกอันหนึ่งก็คือเลยไปนิดหนึ่งก็จะมีเข้าไปตรงของบางบัว
1: ครับ
6: ก็ไปออกราชเบสได้ถ้าจะตัดไปฝั่งนั้นนะครับเหมือนผมที่ไปศรีนานิค
1: ม
6: ก็ต้องตัดสองเส้นนี
1: ้
6: ถ้าไม่อยากเข้าไปประเสริฐมนุกิจครับ
1: ครับครับ
6: ถ้าคงต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับไม่ไปเพิ่มประชากรรถอีกหนึ่งคันครับ
1: ใช่วันนี้นิดเดินทางกันด้วยครับแล้วพี่ชาตรีหยุดไหมครับเนี่ย
6: ผมมีภารกิจมันค่อมมาเลยหยุดไม่ได
1: ้อ๋อครับยังไง
6: เมื่อวานผมไปเมื่อวานผมไปมีธุรกิจไปสัตหีบ
1: เนาะเป็นไงบ้างคร
6: ับ ก็ไม่หนาแน่นครับขาไปก็ไม่รถไม่มากแต่ขณะเดียวกันบอกว่าปีวันที่ตอนเย็นเนี่ยขากลับรถจะมากแล้วผมกลับมาปรากฏว่ารถน้อยกว่าที่คิดก็คือปกติแล้วรถ
1: จะสวนทางพี่ชาตีไปหรือเปล่า
6: อะไรนะฮะ
1: เขาน่าจะสวนทางกับพี่ชาตีไปไหมเพราะว่าปกติเขาจะวิ่งออกไปเนี่ยประมาณช่วงวันนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเหมือน
6: ไม่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ปกติเนี่ยตอนเย็นเนี่ยขากลับเข้ามาหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะมาชะลอตัวอยู่แถวแถวราชกระบัง
1: ม
6: ันด่านราชกระบังจะแน่นแต่เมื่อวานนี่แหละกระบังรถน้อย
1: เราน่าจะรอออกเนี่ยแหละครับหยุดยาว
6: แล้วนี่นะครับผมเข้าใจว่ามารอวันช่วงเข้าพรรษาอะไรมากกว่าบ้านเรายังไงก็คือช่วงวันพระใหญ่เนี่ยกลับบ้านเป็นส่วนใหญ่ไง
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับพี่ชาตรี
6: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสวิทสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับพี่เสมา
1: เชิญเลยครับพี่สวิทท
7: ำไมวันนี้พาฝนมาเยอะจัง
1: โอ้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจครับเราต้องขอไปด้วย
7: ตอนนี้ประตูน้ำปิดมาถึงสีลมในครึ่งชั่วโมงละ
1: โอ้โหยาวขนาดนั้นเลยเหรอพี่สวิท
7: มันขยับได้ทีละสักคันสองคันเองครับ
1: อ๋อ
7: ครับ
1: เดี๋ยวยังไง
7: ระ
1: บาย
7: ประตูน้ำนี้ไม่ขยับเลยล็อกหมดเลย
1: เดี๋ยวแจ้งให้เนาะโซนประตูน้ำใช่ไหมท้ายยางมาสีลมเนี่ยนะโอ้
7: ผมจากเส้นทางวนมาถึงสีลมนี่ครึ่งชั่วโมง
1: แล้วฝนยังมีอยู่ไหมฮะเนี่ย
7: ปล่อยนิดเดียวครับ
1: นิดหน่อยเนาะ
7: น่าจะยุติแล้วครับ
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับคุณสวิท
7: ครับคุณเซมาเดี๋ยวเหลือเดือนนึงกับเจ็ดวันใช่ไหม
1: เดือนนึงกับเจ็ดวัน
7: ครับครบรอบ34ปีไงครับ
1: อ๋อใช่ใช่จสร้อยใช่ไหมเออวันเกิดวันเกิดใช่ใช่ใช่ใช่ขอบคุณนะครับ
7: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เนี่ยคุณผู้ฟังจอสร้อยน่ารักมากจำวันเกิดจอสร้อยเราได้ด้วยนะครับ2กันยายนนะครับเราเดินทางมาไกลแล้วนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานจอสร้อยกันตลอดไปเลยนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาตลอด30กว่าปีแล้วนะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาครบรงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งหน้าที่ต่อครับ

0: ใหม่เช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแต่จ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแต
4: ะโหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
7: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
8: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
6: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
7: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
9: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
10: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
11: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่น

ท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณนัตยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สำนักงานเขตบางคอแหลมประชาสัมพันธ์นะครับจะมีการจุดพลุนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณกลางแม่น้ำนะครับหน้าเอเชียทีคนะครับในคืนวันพรุ่งนี้20:29 นเป็นระยะเวลาประมาณ2 นาทีนะครับกรุงเทพและปริพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณกลางแม่น้ำนะครับหน้าเอเชียทีคนะครับในคืนวันพรุ่งนี้20:29 นเป็น

0: ไม่ว่าจะเป็นวิภาฝั่งขาเข้าหลักสี่ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวก็จะมีน้ำท่วมขังบริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะครับอยู่คู่ขนาน2เลนซ้ายระยะทางประมาณ500เมตรแต่ว่ารถเล็กยังพอผ่านได้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีอุโมงค์ลอดแยกเกษตรแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าน้ำแห้งแล้วบริเวณจุดดังกล่าวนะครับ
1: okay.
0: แล้วก็ตอน 15:30 นโดยประมาณทางสำนักงานเขตดินแดงรับแจ้งบอกว่ามีเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนเนี่ยมันสุดตัวนะครับ mm-hmm. อยู่ภายในซอยประชาสงเคราะห์28อยู่ที่เขตดินแดงก็เลยได้พูดคุยกับทางท่านผู้อำนวยการเขตดินแดงด้วยท่านเพิ่งจะดำเนินการอยู่หน้างานนะครับแล้วก็อยู่ที่เกิดเหตุตอนที่รับแจ้งมานะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะไม่มีใครติดภายในไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับเรื่องของอาคารสุดตัวก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการนะครับตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับมีทางด้านของ340วันนี้รับแจ้งว่ารถหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเลยนะก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่สุพรรณบุรีด้วยเนื่องจากว่าติดวันหยุดยาวประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางแล้วก็ประกอบกับบริเวณแถวบางประม้าตรงสาลีเขามีเรื่องของแนวก่อสร้างด้วย340ขาออกนะไปสุพรรณก็เลยมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็ถนนเทพรัตน์อันนี้ก็เข้าในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าหลายท่านก็สอบถามมาว่าเอ๊รถติดเหลือเกินมีเบี่ยงการจราจรมีทำทางนะครับแล้วก็ไปยังด้านของเชิงทางลงทางพิเศษบุรพาวิถีนะตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาละนะฮะเนื่องจากว่ามี2จุดนะครับถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกมีซ่อมผิวประมาณกม54 56นะฮะจุดนี้เนี่ยจะเสร็จประมาณกลางปี71เลยนะสำหรับอีกจุดหนึ่งบริเวณช่วงสะพานต่างระดับบายพาสหนองไม้แดงอันนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการเหมือนกันอันนี้ความคืบหน้าเนี่ยดำเนินการไปแล้ว 21% คาดว่าจุดนี้ตรงหนองไม้แดงเนี่ยน่าจะเสร็จประมาณ12ธันวาคม2570นะก็ฝากไว้2จุดเลยนะครับการจราจรก็ชะลอตัวกันแล้วก็วันนี้เดินทางกันเยอะด้วยหลายท่านวันนี้ยังคงทำงานกันอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเลิกงานช่วงเย็นนี่แหละก็จะออกเดินทางแล้วก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้อีกวันนึงนะที่ทยอยเดินทางกันนะครับทางสำนักงานโยธานะครับตรวจสอบเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างดับนะฮะที่พลาสินนะฮะก็บอกว่าน่าจะเสร็จภายในวันนี้แหละนะฮะนอกจากในอุโมงค์แล้วที่มีประชาชนหลายท่านแจ้งเข้ามาเขาบอกว่าบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเลยจุดกลับรถที่ถนนพลาสินรวมไปถึงบริเวณทางโค้งจนถึงหน้าโรงเรียนเพชรวุฒิอันนี้ก็ดับด้วยเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็เลยได้เพิ่มเติมกับท่านผู้อำนวยการก่อสร้างและบูรณะสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครนะก็บอกว่ามันเป็นตัวแผงควบคุมคอนโทรลตัวคอนโทรลไฟเนี่ยมันเสียนะก็กำลังหาช่างไปซื้ออุปกรณ์อยู่อุปกรณ์ตัวนี้ถ้าซื้อมาได้หามาได้ก็จะดำเนินการเปลี่ยนแล้วก็จะเสร็จสิ้นนะจะทำให้เสร็จภายในวันนี้เลยนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมียกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางนะเริ่มหลังเที่ยงคืน1นาทีคืนนี้เป็นต้นไปนะครับ28-30กรกฎาคม2569นะครับเนื่องจากว่าวันที่28นะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่29วันอาสาฬหบูชาแล้ววันที่30นะครับเป็นวันเข้าพรรษาก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน1นาทีไปจนถึง24 นาฬิกานะครับของวันที่30นะมี3สายทางนะครับทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมพระนครดินแดงบางนาดาวขนอง21ด่านทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนาบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรลัทธิยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านนะครับคุณสิริพรฝากตามหาพี่ชายนะชื่อคุณสุรศักดิ์พงษ์อารีอายุ54ปีหายตั้งแต่วันเสาร์ที่25กรกฎาคมในช่วงประมาณ17นาฬิกาสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นเกรียนก่อนหน้านี้เคยเข้ารับการผ่าตัดสมองมาแล้วก็เดินขากระเพกนะครับมีอาการย้ำคิดย้ำทำต้องทานยาต่อเนื่องถ้าไม่ได้ทานยาอาจจะชักได้นะครับลักษณะการแต่งกายใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นก็เดินหายออกจากบ้านไปอยู่ที่แฟลตซอยลือชาพหลโยธินซอย1นะก็ลงบันทึกประจำวันแจ้งไปทางสน.บางซื่อแจ้งไปทางสน.พญาไทจนถึงตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมท่านใดที่พบเห็นบุคคลดังกล่าวสามารถติดต่อแจ้งกลับจส.100ได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้อยู่ต่อกับทางคุณณัฐยานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คุณค่ะ

0: 18:18 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอนิคธนเศรษฐ์ค่ะวันนี้มาดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ทางคุณเด็กวัดป่านะคะตอนนี้อยู่ที่ถนนราชพฤกษ์บอกว่ามีซ่อมผิวการจราจรด้วยคุณเด็กวัดป่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคนนาฏยาและเพื่อนสมาชิกนะครับผม
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมใช้ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปัจจุบันฝนตกอยู
0: ่ค่ะ
1: ข้าม345มามุ่งหน้าสะพานข้ามคลองพระอุดมฝั่งของมันไม่ติดขาออกที่จะมุ่งหน้าไปปทุมธานีนะ
0: ค่ะ
1: แต่ขณะเดียวกันไอ้ขาเข้าที่สะพานข้ามคลองพระอุดมจากเชิงสะพานไปจะมีซ่อมผิวจราจร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะอยู่เลนจะเหลือใช้ช่องได้แค่เฉพาะวันนี้น่าจะแค่เลนขวาเลนเดียว
0: ค่ะ
1: เพราะปัจจุบันขาเข้าติดอย่างน้อย2กิโลแล้วนะ
0: ฮะโอ้ฮะ
1: เพราะฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงเพราะมันจะเติมกันมาเรื่อยๆเติมกันมาเรื่อย
0: ๆค่ะค่ะ
1: แต่ก็ไม่แน่ใจว่าต้องเลี่ยงไปทางไหนนะแค่บอกให้รู้เฉยๆว่าต้องติด
0: ค่ะเออ
1: เพราะว่าเลี่ยงเข้า307ก็เลี้ยวไปขวาไป345ผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นจะติดหรือเปล่า
0: ก็คือบอกให้เตรียมใจ
1: ถ้ามียาทำใจก็กินยาทำใจแล้วกันไม่มีก็ร้องเพลงก็ได้ อะไรก็ได
0: ้ค่ะได้ค่ะ
1: แล้วรถติดก็จะได้ไม่เครียด
0: ค่ะได้ค่ะ
1: คนเริ่มตกอยู่นะ
0: ค่ะ
1: ตกอยู่แล้วให้ความระมัดระวังกันด้วย
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ไปที่คุณบุญเกื้อนะคะคุณบุญเกื้ออยู่พหลโยธินมีอุบัติเหตุด้วยคุณบุญเกื้อสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ผมไล่จากไล่จากกาญจนามาก่อนเลยกันเนาะ
1: ค่ะ
2: กาญจนาจากช่วงบางบัวทองมาก็รถเยอะฮะถนนรถเยอะ
1: ค่ะ
2: ส่วนมากจะเป็นดูจะเป็นรถใหญ่เยอะนะมาจะมาชะลอตัวตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ค่ะ
2: ประมาณสักกิโลนึงรถใหญ่เต็มพื้นที่ครับผมพอหลุดมาก็ฝนยังมีฝนปล่อยๆอยู่ฮะ
1: ค่ะ
2: ปล่อยๆมาจนถึงให้ต่างระดับบางปะอินนะฮะพอหลุดมาก็เริ่มจะแห้งแล้วก็มาเขาเลยมาบอกนัทแท้เลยต่างระดับบางปะอินมาสักสองน่าจะสองกิโลสามกิโลนะ
1: ค่ะ
2: ก็มอที่60อะฮะจะเป็นรถตู้แวนนะฮะรถตู้นะชนท้ายรถกระบะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อยู่เลนทางด่วนขวาสุดฮะเสียหายเยอะครับเสียหายเยอะ
1: รถตู้เสียหายเยอะใช่ไหมคะ
2: ใช่ชนท้ายรถกระบะฮะน่าจะใช้การมาได้ฮะเมื่อกี้พอดีน้องก็แจ้งในทางหลังไมค์กู้ชีพก็โทรมาแล้วกำลังว่าวิ่งมาที่เกิดเหตุนะโทรมาถามจุดผมอีกรอบหนึ่งแล้ว
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ผมวิ่งมาตอนนี้ถึงหนองแคฮะรถใช้ดีฮะผมนึกว่ารถจะเยอะตอนนี้อยู่ปม89แล้ว
1: คือ
2: ถือว่าใช้การได้ดีฮะตรงนี้นะตรงขาเข้าก็ใช้การได้ดีครับ
1: คุณบุญเกื้อรถตู้ที่เขาชนนี่เป็นรถตู้ส่วนบุคคลหรือว่าสาธารณะ
2: ส่วนบุคคลนะฮะบุคคล
1: ส่วนบุคคลนะคะค่ะ
2: ครับค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่ะค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะคะที่ถนนติวานนท์คุณป๋องสวัสดีค่ะคุณป๋องสวัสดีค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ค่ะอุบัติเหตุตรงไหนคะ
3: ตรงแยกไอ้แถวตีวานนท์เลยตรงธนาคารออมสินนะครับก่อนถึงธนาคารออมสิน
1: เป็นฝั่งที่มาจากทางด้านไหนฮะ
3: เป็นฝั่งมาจากทางแครายครับ
1: มาจากแครายที่จะออกไปทางสนามบินน้ำนะคะ
3: สนามบินน้ำพี่เลยต้องเลยสนามเลยไอ้เนี่ยเฮ้ยตรงจะออกไปทางแจ้งวัฒนาครับ
1: จะไปทางแจ้งวัฒนาค่ะค่ะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วอยู
3: ่41ครับผม
1: อยู่ตรงไหนนะคะ
3: ติวานนท์41ครับ
1: ติวานนท์41นะคะได้ค่ะแล้วก็เป็นรถอะไรเอ่ย
3: รถมอเตอร์ไซค์ไม่ล้มเองครับพ
1: ี่อ๋อลื่นเหรอคะหรือว่ายังไง
3: น่าจะลื่นพี่ฝนตกตอนแรกฝนตกครับ
1: ค่ะค่ะแล้ว
3: มีมาครับพี
1: ่มีคนเจ็บด้วยใช่ไหมคะ
3: มีครับพี่ตอนนี้รถไปยังครับ
1: เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคุณป๋องตอนนี้คุณป๋องอยู่กับคนเจ็บใช่ไหมหรือว่ายังไง
3: ได้ครับพี่ผมยืนรอเรียกรถให้เลยพี
1: ่อ๋อค่ะ
3: รถนานแล้วอ่ะพี
1: ่คือด้านหลังไมค์เราประสานงานทางด้านเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะคุณป๋อง
3: ครับ
1: ค่ะคนเจ็บนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคนเดียวเหรอไงคะ
3: ครับผมผู้หญิงครับ
1: คนเดียวนะแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายเขาเข้าข้างทางหรือยังเขาไม่เป็นอะไรมากใช่ไหม
3: ก็หน้าบวมอ่ะพี่หน้าบวมหน้านี่เลือดออกเลย
1: ค่ะแล้วตามแขนขาเขาผิดรูปไหม
3: หน้าบวมมากพี่แขนขามีรอยถลอกเล็กน้อยมีรอยถลอกพ
1: ี่ไม่
3: หน้านี่เจ็บหนักพี่หน้า
1: ค่ะค่ะคือตามแขนขาเขาไม่มีแบบร่องรอยของแบบหักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ไม
1: ่
3: คร
1: ับ
3: พ
1: ี่ไม่นะเอางั้นเดี๋ยวใจเย็นๆรอสักครู่เพราะว่าตอนนี้เราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะ
3: แต่เมื่อกี้ผมก็โทรแจ้งไอ้1169มีคนโทรแจ้งไอ้169ด้วยนะ
1: ได้เพราะว่าก็จะช่วยกันแจ้งเผื่อว่าหน่วยงานไหนเดี๋ยวจะได้รีบไปถึงก่อนนะคะ
3: ได้ครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่ไปให้การช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมเข้ามาอีกทีนึงละกันนะคะ
3: ครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จุดที่คุณป๋องแจ้งนี้เป็นติวานนท์นะคะฝั่งตรงช่วงของฝั่งขาออกค่ะตรงบริเวณแถวๆปากซอยติวานนท์41นะคะก่อนถึงแยกสามัคคีตรงช่วงบริเวณหน้าธนาคารออมสินเลยเข้าใจว่าน่าจะลื่นล้มเองนะคะรถจักรยานยนต์คนขับเป็นผู้หญิงแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บถ้าจะหนักอยู่ก็คงตรงบริเวณใบหน้านะคะเดี๋ยวตอนนี้เราประสานงานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้วนะคะเดี๋ยวคงได้มาเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีคุณแอนค่ะแจ้งเข้ามาสภาพการจราจรถนนสาธุประดิษฐ์ฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์มุ่งหน้ามาทางแยกถนนจันทร์นะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวได้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็บอกว่ามีเพิ่มเติมมานะบอกว่าที่ตรงปากซอยสาธุประดิษฐ์2เจอแมวสีดำถูกรถชนที่ขานะมีเลือดออกที่ขาด้วยนะคะอันนี้สภาพการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ไปกันที่คุณสมนึกค่ะอยู่ที่ศาลายานะคะคุณสมนึกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณรัตนยา
1: ค่ะ
2: อ๋อวันนี้ผมเพิ่งจะใช้แยกนี้เป็นเวลานานมากที่สุดเท่าที่เคยขับรถมา
1: ไอ
2: ตรงแมคโครครับผมตรงโรงเรียนรัตนกสินทร์ตรงนู้นน่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็มาผมจะมาเลี้ยวซ้ายตรงโรงพักพุทธมณฑลน่ะนะ
1: ค
2: ่ะแล้วจะมาใช้ทางเส้นศาลายาบางบาภาษีอ่ะ
1: ค่ะ
2: ปัญหาคือตอนเนี้ยรถมันจะตรงเข้าไปทางวงไอตรงหอนาฬิกาไม่ได้คือพูดง่ายว่าจะไปตัดออกลมอ่ะมันไม่ได้
1: อ
2: ่
1: าฮะ
2: ครับผมตรงแยกของสนอครับผมพุทธมณฑลตรงนั้นอ่ะ
1: ค่ะ
2: มันก็ไปขวางกันหมดเลยรถที่จะเลี้ยวไปทางบางภาษีก็ไปไม่ได้ที่เขาจะเลี้ยวขวาครับผม
1: ทำไมถึงเลี้ยวทำไมมันถึงไปขวางกันได้อะคะตรงนั้น
2: ก็คือรถที่จะมุ่งหน้าที่จะไปตรงวงเวียนไอ้หอนาฬิกาตรงนั้นอ่
1: ะ
2: มันไปไม่ได้อะครับผม
1: หมายถึงว่าคือยังไงอ่ะมันหมุนมันไม่หมุนการจราจรมันไม่หมุนออกไปหรือว่ายังไงคะ
2: ผมคาดว่าข้างหน้าเขาคงจะติดอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้สาเหตุจากข้างหน้าจริงครับแต่ว่าตรงตามแยกตรงเนี้ยมันไปกั๊กมันไปขวางกันหมดเลย
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วก็ทำให้ผมใช้เวลาตรงเนี้ยมันประมาณกิโลนิดๆเกิน30นาทีวันนี
1: ้ค่ะตอนนี้ยังอยู่ตรงช่วงไหนของถนนเส้นนี้ฮะเนี่ย
2: ผมหลุดออกมาแล้วครับผมเลี้ยวซ้ายมาทางที่จะไปทางบางภาษีไปทางตลาดน้ำลำพญาแล้ว
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: พอหลุดมาพอข้ามทางรถไฟมาแล้วก็ข้ามสะพานไอ้ตรงคลองมหาสวัสดิ์ตรงนั้นมาแล้ว
1: ค่ะค่ะ
2: มันก็ไม่มีอะไรครับ
1: อ้าว
2: แต่ฝั่งขาเข้าอ่ะที่เขามุ่งหน้าขาเข้าอ่ะยังยาวมาก
1: เออค่ะค่ะ
2: คือปัญหามันคือตรงที่สน.พุทธมณฑลที่จะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ออกไปบรมเนี่ยครับผมม
1: ัน
2: ออกไม่ได
1: ้อืม
2: มันเลี้ยวออกไปไม่ได้ตอนนี้ไอ้รถที่จะเลี้ยวขวาเข้ามาทางนี้ก็ขวางรถที่จะเลี้ยวขวาออกไปทางแมคโครก็ไปไม่ได้มันเลยทำให้ติดกันไปใหญ
1: ่ถ้ามีตำรวจมาแกะออกน่าจะไปได้ใช่ไหมคะ
2: ครับผมผมก็จะพูดว่าอยู่กันหน้าสอนอพอดีเลยนะขอสักหนึ่งนายเถอะ
1: ค
2: ืออย่างน้อยระบายรถที่เขาจะเลี้ยวขวา
1: ค่ะ
2: พูดง่าย
1: ค่ะ
2: ก็จะได้ไปนี้คือเขาไปไม่ได้เลยขวางทั้งหมด
1: แล้วที่สำคัญก็คืออยู่หน้าโรงพักพอดีเลยเนาะขอตำรวจนิดนึง
2: ติดกับรั้วโรงพักเลยครับ
1: ตรงแยกตรงนี้พอดีเลยนะคะ
2: ใช่ครับติดกับรั้วของโรงพักเลย
1: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่สภ.พุทธมณฑลนะคะตรงนี
2: ้ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: เขาออกพอข้ามสะพานเลยลงพักมาข้ามทางรถไฟแล้วก็ข้ามสะพานมาก็ไม่มีปัญหาแล้วครับผมโล่ง
1: ๆค่ะค่ะ
2: แต่ขาเข้าเขาอะท้ายแถวเขายาวยังยาวอยู่เยอะเลย
1: ค่ะ
2: แล้วก็หัวแถวเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาไปติดอะไรอยู่แถวทางโน้นอะที่จะตัดออกไปบรมอะครับผ
1: ม
2: ที่จะไปสายสี่อะไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหน้า
1: ค่ะ
2: ตรงไม่รู้ติดออกไม่ได
1: ้ไม่รู้ว่าติดยาวมาจากตรงต่างระดับหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะ
2: ต่างระดับไอ้ตรง
1: ไม่จนนะครับเท่านั้นแหละใช่ไหม
2: เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะว่าตรงนั้นน่ะสาเหตุหนึ่งความจริงเรื่องเล็กน้อยแต่มันก็คือเกิดปัญหาใหญ่
1: ค
2: ืออันดับแรกเลยคือแอ่งน้ำถ้าเป็นไปนะผมคาดเดานะผมไม่ได้เห็นนะแต่ว่าเท่าที่เคยใช้มาคือตรงนั้นน่ะเรื่องเล็กน้อยแต่ปัญหาใหญ่เลยล่ะ
1: บางทีแบบเล็ก
2: ๆนิดเดียว
1: บางทีมันนิดเดียวแต่มันทำให้ติดเยอะต่อเนื่องกันนี่นะคะค่ะ
2: แอ่งน้ำตรงทางไอ้เชิงสะพานตรงทางขึ้นเนี่ยจะเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ ว่าสัก 3:30 น.เนี่ยฝนก็ลงมาอย่าง
1: หนักเลยมั้ยคะหนักใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับใช
1: ่อืมค่ะ
2: ก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมฝากไว้เป็นข้อมูลครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ตอนนี้เราแจ้งไปที่รองศาสตราจารย์จรสภ.พุทธมณฑลแล้วนะคะทางร้อยตำรวจเอกเมธีม่วงมั่งมีค่ะบอกว่าเดี๋ยวให้ลูกน้องช่วยไปตรวจสอบในจุดที่ทางคุณสมนึกแจ้งนะบอกว่ามันไปไม่ได้ตรงบริเวณตรงสี่แยกช่วงหน้าโรงพักพอดีเลยนะคะเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาดูนิดนึงนะว่าจะสามารถที่จะคือต้องมีการจัดการจราจรตรงบริเวณนั้นล่ะค่ะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้มันจะยิ่งติดยาวแล้วก็ต่อเนื่องกันไปตลอดเลยนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็สำหรับสภาพการจราจรเพิ่มเติมนะคะมีทางคุณชาตรีนะคุณชาตรีแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เกษตรนวมินหรือว่าถนนประเสริฐมนุกิจฝั่งขาออกค่ะรถที่มาจากทางด้านของแยกเกษตรมุ่งหน้ามาทางแยกละประเขาการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่าฝั่งกลับกันนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะอันนี้เป็นการจราจรบนถนนเกษตรนวมินนะคะแล้วก็ที่คุณสมนึกแจ้งไว้ก็คือที่ศาลายาฝั่งขาเข้าตรงช่วงที่มาจากถนนกรุงนนท์จงถนอมหรือว่าทางรถไฟสระยาที่จะมุ่งหน้ามาทางสาย4การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแล้วก็คุณน้อยมิเตอร์แจ้งอุบัติเหตุที่ถนนราชพฤกษ์นะคะจากบริเวณแยกสวนผักมุ่งหน้ามาทางแยกบางขุนกองอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองในละขานในฝั่งขาออกช่วงหน้าเซ็นทรัลเวสต์วิวมีรถเก๋งชนกับรถแท็กซี่อยู่ในช่องทางซ้ายนะคะยังไม่มีเจ้าหน้าที่จุดนี้การจราจรก็จะเริ่มเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณชาตรีเพิ่มเติมเรื่องของ อุบัติเหตุเข้ามานะคะที่ทางด้านเป็นฝั่งขาออกงามวงวานตรงบริเวณหน้าร้านโอยัวนะคะเป็นรถเก๋ง2คันชนกันอยู่ในช่องทางกลางค่ะตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันยังเคลื่อนกลับกันก็ช้าเหมือนกันนะคะเนี่ยบอกว่าที่ตรงบริเวณจุดที่เกิดเดี๋ยวไปที่คุณชาตรีนะน่าจะเป็นท่านเดียวกันหรือว่าคุณชาตรีสวัสดีค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับผมชาตรีครับพอดีผมเลยจุดนั้นมาแล้วว่าสักครู่นี้ผมผ่านตรงอุโมงค์เกษตรมาพอดีผมใช้วิภามาผมก็เลยโทรมาถามทางจสร้อยว่าอุโมงค์เกษตรน่าใช้ไหมทางจสร้อยบอกว่ารถยังระบายไม่หมดผมพอดีปรากฏว่าผมลองวัดเข้าไปดูว่าพอดีผมจะถึงบ้านแล้วผมก็เลยไม่รีบร้อนลองวิ่งเข้าไปดู
1: ค่ะค่ะ
2: จสร้อยบอกว่าอุโมงค์เกษตรไม่น่าใช้อ่
1: ะ
2: มันเลยน่าใช้ครับ
1: แล้วตอนนี้ไปได้แล้วใช่ไหมคะ
2: ทางอื่นหมดเลย
1: เ
2: กษตรอุโมงค์เกษตรน้ำแห้งแล้ว
1: น้ำแห้งแล้วแต่ว่าฝั่งขาออกยังรถเยอะอยู่ใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่ครับคือผมจากวิภาวดีเลี้ยวมา
1: น้ำ
2: แข็งแล้วก็ลงอุโมงค์เกษตรรถน้อยกว่าปกติ
1: จากวิภาวดีแล้วก็ใช้งานวงวานฝั่งขาเข้าที่มาแยกเกษตรนะคะค่ะ
2: ใช่แล้วก็ลงอุโมงค์เกษตรมาประเสริฐมนุกิจเนี่ยรถน้อยคล่องตัวครับ
1: อ๋อฝั่งทางที่ไปทางเกษตรนวมินเนี่ยไปได้ดีเลย
2: แต่ฝั่งกลับกันเนี่ย
1: รถเยอะ
2: ตั้งแต่วิภาวดีสวนกับผมเนี่ย
1: ค่ะ
2: ตลอดแนวไปจนขึ้นอุโมงค์เกษตรยังมีท้ายแถวอยู่เลย
1: เนี่ยคือดิฉันก็เห็นอยู่ว่ารถทางอีกฝั่งที่ไปทางด้านงามวงวานฝั่งขาออกนี่ยังยาวอยู่เหมือนกัน
2: ใช่ใช่แล้วก็ผมแจ้งไปด้วยว่ามันมีรถชนท้ายกัน
1: อุบัติเหตุ
2: เลนกลาง
1: ค่ะ
2: ใช่ใช่เลนกลางตรงหน้าประมาณโอยุะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับผม
1: ได้ค่ะตอนนี้ถึงบ้านแล้วหรือยังคะ
2: ถึงบ้านแล้วครับ
1: ถึงบ้านแล้วนะขอบพระคุณมากเลยแล้วก็โชคดีมากเลยที่วิ่งสวนทางกับที่เขารถติดกันอยู
2: ่ได้ครับครับผม
1: ได้ค่ะ
2: แต่ตอนนี้มองฟ้าเนี่ยยังมืดมาก
1: ยังครึ้มๆอยู่เลยนะคะ
2: ใช่ใช
1: ่ค่ะ
2: ครับ
1: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็เราจะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณณัฐยาและผู้ฟังจอสวัสดีท่านครับ
1: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนรถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดบันไกครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงอันดลงครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นมองเทพแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีจนออกบางนาครับทางด้านฝั่งกับกันครับจากบางนาชำระค่าผ่านทางแล้วจะรออยู่ช่วงบริเวณมองเทพครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับส่วนรถทางตรงที่มุ่งหน้าออกแดงชะลออีกครั้งเหนือถนนพระราม4ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณโค้งบางกอกพาเลทครับผ่านพ้นโค้งบางกอกพาเลทมุ่งหน้าออกแดงอย่างใช้การได้ดีครับทางด้านฝั่งดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าท่าเรือตอนนี้ด้านดาวคะนองปริมาณลดน้อยครับผ่านพ้นด่านดาวคะนองแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณเหนือช่องนนทรีครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสามหยุดนิ่งครับฝั่งกับการรถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นสะพานพระราม9เคลื่อนตัวได้เล็กน้อยครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือทางลงสุขสวัสดิ์ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณเตาพระราม2ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ดีครับมาทางด้านฝั่งด่วนศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นรถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงประปาครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ฝั่งกับกันรถมากในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางร่มบางซื่อครับผ่านพ้นร่มบางซื่อแล้วเคลื่อนตัวได้ครับจะลอยครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงแครายครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับมาทางด้านฝั่งศรีนครินทร์ครับมุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณหน้าด่านอโศกครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกลับกันรถมากในช่วงบริเวณทางลงพหลโยธินครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณเหนือคลองแสบครับรถมากเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นคลองแสบมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์อย่างคล่องตัวครับมาทางด้านฝั่งต่างระดับบางโคมุ่งหน้าเข้าพญาไทตอนนี้ชะลอแค่ช่วงเลนทางขึ้นยมราชครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกลับกันครับเคลื่อนตัวได้ดีครับมาชะลออยู่ช่วงบริเวณทางลงสาธุประดิษฐ์ครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับบางโคครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องจากสะพานพระราม9ครับทางด้านฝั่งฉลองรัฐครับอาจจะลงมุ่งหน้าจตุโชตตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางร่วมพระราม9ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงโยธินครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับผ่านพ้นทางลงโยธินมุ่งหน้าออกจตุโชตตอนนี้ท้ายแถวชะลอประมาณ500เมตรครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งขับกันเข้าอันลงอย่างคล่องตัวมาทางด้านสายบูรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถเคลื่อนตัวได้ดีครับชะลออยู่ช่วงทางลงชลบุรีครับท้ายแถวตากพื้นที่ด้านล่างต่อเนื่องจนถึงด่านชลบุรีครับทางด้านฝั่งกับกันครับรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือเมืองใหม่บางพีครับต่อเนื่องจนถึงด่านวงแหวนครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นด่านวงแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนาอย่างคล่องตัวมาทางด้านด่วนกาญจนาพิเศษครับบางแก้วมุ่งหน้าออกทางด้านสะพานกาญจนารถมากอยู่ช่วงบริเวณก่อนลงเทพารักษ์ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานกาญจนาครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับผ่านพ้นสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกไปยังบางขุนเทียนอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้าน M82 ชะลอประมาณ500เมตรต่อเนื่องจากด่านครับทางด้านฝั่งกับกันจากบางขุนเทียนเข้าบางคุชะลออยู่ช่วงบริเวณกม.3ครับของสายบางคุต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าครับผ่านพ้นร่วมปู่เจ้าแล้วก็ยังรถมากครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงปากน้ำครับมุ่งหน้าออกบางแก้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านสายประจิมรัตยาและก็อุดรรัตยายังเคลื่อนตัวทั้งสองฝั่งครับคุณรัตยาครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับแล้วก็การทำพิเศษของประชาพันธ์เพิ่มเติมครับวันที่28นะครับพรุ่งนี้เที่ยงคืนของวันนี้ครับวันที่28ถึงวันที่30ครับจำนวน3วันการทำพิเศษขอยกเว้นค่าผ่านทางครับจำนวน3สายทางครับผมมีสายทางพิเศษเฉลิมนครศรีรัตน์และก็อุดรรัตยาครับรัตยาครับ
1: ค่ะค่ะก็คืนนี้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปก็ใช้ยกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางนี้แล้วนะคะค่ะ
2: ครับแล้วก็ถึงเที่ยงคืนของวันที่30ครับ
1: ค่ะ3วันเลยค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นการจราจรในบนทางด่วนทางพิเศษนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
0: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิกวาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Path Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งสภาพการจราจรเข้ามานะคะจากทางด้านของ YouTube Live ค่ะคุณจิรทีพนะคะรายงานบอกว่าถนนราชพฤกษ์ช่วงบริเวณหน้าฟู้ดวิลล่าฝั่งขาออกรถเยอะแล้วก็มีการชะลอตัวด้วยนะคะเป็นสภาพการจราจรบนถนนราชพฤกษ์ในช่วงของฝั่งขาออกขอบคุณมากเลยนะคะคุณจิรทีพแล้วก็สวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณพักเคอินนะที่ส่งข้อความมาทักทายนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะเดินทางเพิ่งเลิกงานแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็พักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวพรุ่งนี้หลายๆคนก็ได้หยุดกันแล้วนะคะติดกัน3วันเลยนะก็คนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะใครเดินทางไปต่างจังหวัดยังไงที่เส้นทางไหนก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะไปมีบรรยากาศไปท่องเที่ยวไปทำบุญนะก็เรียกว่าส่งบรรยากาศมาให้หลายๆคนที่ไม่ได้เดินทางไปนี่จะได้เหมือนเดินทางไปด้วยเหมือนกันนะคะมีการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณอิสรพรค่ะบอกว่าที่ถนนพุทธมณฑลสาย2ช่วงที่มาจากบรมชนนีมุ่งหน้ามาทางเพชรเกษมต่อเนื่องช่วงมาจากบางแวกนะคะบอกว่ารถติดขัดหยุดนิ่งนานฝั่งกลับกันนั้นเคลื่อนตัวไปได้นะคะเพิ่มเติมมาด้วยบอกว่าบริเวณแยกตัดถนนเพชรเกษมการจราจรติดขัดมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยสัญญาณไฟจราจรไม่สัมพันธ์กันเลยปล่อยแต่รถฝั่งถนนเพชรเกษมมากกว่านะคะอันนี้เป็นพุทธมณฑลสาย2นะมาจากทางด้านของบรมที่จะมุ่งหน้ามาออกทางเพชรเกษมบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยรถแต่ฝั่งทางด้านของเพชรเกษมนะไม่ปล่อยทางด้านของพุทธมณฑลสาย2บ้างเลยนะคะคุณตูนค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่ามีอุบัติเหตุบนถนนบางกรวยไซน้อยนะคะที่มาจากแยกไซน้อยมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม7ช่วงนี้เนี่ยการจราจรไม่การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่าภายในวงเวียนบางกรวยมีอุบัติเหตุนะเป็นรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งบอกว่าเป็นรถเก๋งรถไฟฟ้ามีคนเจ็บด้วยนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นสภาพการจราจรในเส้นทางเป็นอุบัติเหตุนะในเส้นทางทางด้านของบางกรวยไซน้อยนะคะที่มาจากแยกไซน้อยมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม7นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะทางด้านเดี๋ยวเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่เมื่อสักครู่นี้คุณป๋องแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าที่ถนนติวานนท์ตรงช่วงของซอยติวานนท์41นะคะเราแจ้งไปที่สภ.รัตนาธิเบศรเพิ่มเติมให้เมื่อตอนช่วง 18:40 นสอบถามคุณป๋องบอกว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็เพิ่มเติมกันให้ในช่วงนี้นะเพราะบอกว่าคนเจ็บนี้ที่บริเวณใบหน้าได้รับบาดเจ็บและมีหน้าบวมด้วยนะคะหรือต้องรีบช่วยประสานงานกันให้ทางด้านของทางคนเจ็บนั้นได้เดินทางไปถึงมือคุณหมออย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะตอนนี้สำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนราชดำริที่มาจากแยกราชประสงค์นะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกประตูน้ำนะคะตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถนะคะจากแยกราชประสงค์มาทางประตูน้ำเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็จะไปมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกราชประสงค์ส่วนทางด้านกลับกันตอนนี้ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะคะสำหรับทางด้านรถที่มาจากตรงบริเวณจากทางด้านของประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกและประสงค์เนี่ยนะคะท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวท้ายก็จะยังอยู่ที่ตรงช่วงบริเวณหน้าบิ๊กซีราชดำรินะคะแล้วก็รถที่ราชปารภนะต่อเนื่องมาจากทางด้านของถนนราชดำริพอผ่านจากทางด้านของแยกประตูน้ำมาแล้วเนี่ยมุ่งหน้ามาทางด้านของหมอเหลงตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางด้านของประตูน้ำมุ่งหน้ามาทางหมอเหลงยังรถเต็มทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากหมอเหลงนะคะมาจากหมอเหลงมาจากนิคมมักขสันมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกประตูน้ำในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้น
ทางไปกันได้มีหนึ่งช่องทางนะคะก็ยังต่อเนื่องกันไปได้แล้วก็จะไปติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกประตูน้ำผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านแยกราชประสงค์ในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าจะมีรถเยอะนะคะแล้วก็ท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงประมาณหน้าบิ๊กซีราชดำรินะคะก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ธนาคารออมสินนะคะออมสินเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะซึ่งคุณผู้ฟังที่อยากจะออมเงินวันนี้เนี่ยเริ่มออมง่ายๆได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนนะคะเพียงแค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วออมได้แบบฟรีสไตล์ด้วยนะคะทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงทั้งนั้นค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะคะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทนะคะแล้วก็สำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะคะแล้วก็เงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีค่ะหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีแล้วก็สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.25% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีค่ะหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีรับอัตราดอกเบี้ยในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั้นก็เป็นไปตามยอดเงินฝากในแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะฝากได้แล้ววันนี้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะคะจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ www.gsb.or.th ค่ะหรือที่ GSBแท็กเซ็นเตอร์1115นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะตอนนี้เดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะไปสำรวจดูทางด้านของทาง X กันบ้างนะคะว่ามีคุณผู้ฟังรายงานสภาพการจราจรเข้ามาอย่างไรกันบ้างนะคะโอ้เดี๋ยวลืมเส้นทางทางด้านของถนนเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้คุณเสมาฝากเอาไว้เป็นกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีฝนตกลงมาแล้วก็มีลมแรงทำให้ต้นไม้ล้มตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานเขตวังทองหลางนะคะเขารายงานบอกว่าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้รับแจ้งจากทางสน.โชคชัยนะบอกว่ามีต้นมะขามเทศล้มกีดขวางการจราจรใน2ช่องทางบนถนนประดิษฐ์มนุธรรมในฝั่งขาเข้าซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของเขตลาดพร้าวนะคะทางสำนักงานเขตวังทองหลางค่ะก็เลยได้มีการส่งเร่งส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานนะคะได้ทำการตัดแล้วก็เคลื่อนย้ายต้นไม้ออกจากผิวการจราจรอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือสามารถที่จะเคลียร์พื้นที่แล้วก็เปิดการจราจรให้สัญจรได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นการรายงานจากทางด้านของสำนักงานเขตวังทองหลางนะแต่ว่าบอกว่าจุดที่มันต้นไม้ล้มเนี่ยมันเป็นเขตรับผิดชอบของเขตลาดพร้าวแต่ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าน่าจะเป็นเขตรอยต่อแล้วก็ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเลยต้องรีบเร่งในส่วนของการแก้ไขปัญหาก่อนนะก็ไม่เป็นไรเขตรอยต่อช่วยกันทำงานได้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของกทม.เหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะทางเขตลาดพร้าวเขาก็มีการรายงานด้วยนะคะบอกว่ามีน้ำท่วมขังที่ตรงบริเวณซอยเสนานิคม1ซอย40แยก4หรือว่าที่หมู่บ้านอมร1009ทางเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าวเองก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่อาจจะตกซ้ำในพื้นที่นะคะตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีการตรวจสอบการระบายน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมพร้อมกับ เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบระบายน้ำนะคะเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ก็เนื่องมาจากว่าทางเขตลาดพร้าวเองเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมที่ภายในซอยเสนานิคม1ซอย40แยก4นะเพราะว่ามีฝนตกลงมาเรียกว่าทั่วกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้นะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นมีปัญหานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวนะมีทางด้านอุบัติเหตุที่บนถนนราชพฤกษ์ใช่ไหมคะก่อนถึงรัตนาธิเบศก่อนเข้าถนนรัตนาธิเบศเดี๋ยวที่ฉันดูนิดนึงนะคุณที่บอกว่าเป็นรถชนที่ก่อนหน้านี้คุณออสแจ้งไว้นะคะคุณออสแล้วก็คุณมดเอ็กซ์แจ้งไว้เป็นอุบัติเหตุตรงช่วงของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตอนนี้ก็น่าจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะคะแล้วก็สภาพการจราจรบนถนนสาทรนะคะในช่วงนี้ใครใช้เส้นทางอยู่ทางด้านของบนถนนสาทรเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรียนไปดูนิดนึงนะสำหรับทางด้านของถนนสาทรเพราะว่าพอตอนตกตอนช่วงเย็นๆช่วงเวลาที่เลิกงานแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบเรื่องของสภาพการจราจรเพราะมันรวมกับเมื่อตอนช่วงเย็นมีฝนตกลงมาด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยบนถนนสาทรเหนือลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินที่จะมุ่งหน้ามาทางถนนนราธิวาสราชนครินทร์ตัดกับสาทรเหนือในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนรถที่ใช้สาทรใต้ค่ะมาจากทางด้านเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูช่วงบริเวณแยกรถที่มาจากแยกวิทยุนะคะที่มุ่งหน้ามาทางแยกตากกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะจนมาถึงตรงบริเวณแยกตัดถนนนราธิวาสตอนนี้ก็จะมีรถติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วก็พอผ่านพ้นที่ตรงบริเวณแยกตัดกับถนนนราธิวาสตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์การเคลื่อนตัวของรถนะคะยังมีรถเยอะอยู่แล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะรถจะมาติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์นะท้ายแถวก็ใกล้เคียงกับทางด้านของแยกสาทรตัดกับถนนนราธิวาสนะคะพอผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์นะคะมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินแล้วก็ลงไปใช้ทางด้านของถนนกรุงธนบุรีในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะไปจนถึงตรงบริเวณแยกตักสินลงไปใช้ทางด้านถนนราชพฤกษ์ในช่วงเวลานี้นะคะการเคลื่อนตัวนั้นก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะโดยจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณทางด้านของแยกตัดกับถนนรัชดานะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะก็จะมีชะงักตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะส่วนบนถนนจรัญสนิทวงรถที่มาจากทางแยกท่าพระนะมุ่งหน้าไปทางแยกไฟฉายในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะผ่านจากทางด้านของแยกไฟฉายมุ่งหน้าไปทางด้านบางขุนนนท์ต่อเนื่องไปแยกบรมก็ยังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็รถที่มาใช้เส้นทางทางด้านถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกในช่วงนี้นะคะที่มาจากแยกบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาทางสายใต้เก่าตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้พื้นราบจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่บนทางยกระดับตอนนี้เนี่ยยังคงใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยออกมาทางด้านของตลิ่งชันตรงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันยังไม่เป็นปัญหารถที่ใช้ทางด้านของบริเวณ แยกผ่านพิภพนะที่ถนนราชดำเนินบนถนนราชดำเนินที่มาจากแยกคอกวัวที่จะมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณแยกผ่านพิภพในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะรถขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามองดูแล้วเหมือนมีปริมาณรถจะเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้ใช้ถนนราชดำเนินก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานกันต่อนะคะคุณผู้ฟังมาดูสภาพการจราจรในทางด้านของถนนรังสิตปทุมธานีกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยในฝั่งรังสิตปทุมธานีฝั่งขาเข้านะคะมาจากตรงช่วงบริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีมุ่งหน้ามาตรงบริเวณต่างระดับรังสิตวันนี้เนี่ยการจราจรไม่ได้แบบว่ารถเยอะต่อเนื่องแน่นๆเหมือนทุกๆวันนะแต่ว่าก็ยังมีรถที่มีการชะลอตัวก่อนที่จะขึ้นมาทางด้านของต่างระดับรังสิตนะคะเรียกว่ายังต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆคือจะมีการหยุดชะงักกันมาเป็นระยะนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งนานแล้วก็พอขึ้นมาจากทางด้านของต่างระดับรังสิตไปทางด้านของเส้นทางรังสิตนครนายกในทางฝั่งขาออกนะตรงช่วงนี้ที่จะผ่านทางช่วงบริเวณทางเข้าฟิวเจอร์พาร์คตรงโรงพยาบาลเปาโลตรงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเนื่องจากว่ายังมีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็จากตรงช่วงของบริเวณทางเข้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตตรงนี้นะคะใช้รังสิตนครนายกฝั่งขาออกไปตอนนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะว่าสำหรับสภาพการจราจรวันนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วหลายๆเส้นทางก็การจราจรก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีบางเส้นทางเท่านั้นที่จะมีรถติดขัดเนื่องจากว่ายังมีคนที่ยังทำงานกันอยู่ในวันนี้นะคะแล้วก็จะหยุดตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะก็เลยจะทำให้หลายๆเส้นทางอาจจะยังมีรถหนาแน่นนะคะเดี๋ยวนะกล้องทางด้านของตรงถนนรังสิตนครนายกตรงคลอง1ที่จะออกไปตรงนี้นี่ยังหมุนอยู่เลยยังดูไม่ได้นะทางนั้นก็คือว่าคือสำหรับรถที่ไปจากทางช่วงบริเวณต่างระดับรังสิตเป็นฝั่งขาออกไปสำหรับเส้นทางทางถนนรังสิตนครนายกที่จะมุ่งหน้าไปทางคลองหนึ่งเนี่ยรถหนาแน่นนะคะแต่ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะสำหรับกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ทางด้านของรังสิตนครนายกที่จะมุ่งหน้าไปทางคลองหนึ่งเนี่ยรถหนาแน่นนะคะแต่ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะสำหรับ

แล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีช่วงบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรรถที่ใช้วิภาวดีฝั่งขาเข้ามาจากตรงบริเวณต่างระดับอนุสรณ์สถานนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของหลักสี่ตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันเข้ามาได้นะคะยังไม่เป็นปัญหายังใช้ความเร็วกันได้มาจนถึงตรงบริเวณหลักสี่เลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ฝั่งขาออกก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางจนมาถึงตรงบริเวณแยกจากหลักสี่บางเขนนะคะมาทางด้านรัชวิภาการเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันมาได้นะส่วนในฝั่งขาออกเนี่ยฝั่งขาออกน่าจะมีรถเยอะกว่านะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนวิภาวดีฝั่งขาออกตั้งแต่ตรงบริเวณแยกลาดพร้าวออกไปจนถึงตรงช่วงรัชวิภาการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะรถบนสะพานประชานุกูลที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชวิภาในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะยังไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางตั้งแต่ตรงช่วงของวงสว่างต่อเนื่องมาทางประชานุกูลไปทางด้านของรัชวิภานะคะส่วนรถที่ลงมาจากทางสะพานพระราม7มาใช้วงสว่างนะมุ่งหน้ามาทางด้านประชานุกูลตรงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะรถบนถนนเป็นถนนกรุงเทพนนท์นะกรุงเทพนนท์ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณแยกวงสว่างตอนนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกวงสว่างตรงนี้เท่านั้นนะคะผ่านพ้นจากทางด้านของแยกวงสว่างมาใช้ทางด้านของกรุงเทพนนท์ต่อเนื่องมาทางด้านบางซื่อบางโพแถวนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาได้ยังไม่เป็นปัญหานะฝั่งนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะสำหรับสภาพการจราจรส่วนถนนงามวงวานงามวงวานฝั่งขาออกนี่มองดูแล้วยังรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยในฝั่งขาออกก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะตั้งแต่ตรงทางด้านของเดี๋ยวเรียนดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกนี่ฝั่งขาออกนี่ยังเคลื่อนตัวช้าไปตั้งแต่ตรงอุโมงค์เกษตรไปเลยนะคะแล้วก็ช้ากันไปเรื่อยๆไปจนถึงตรงบริเวณสะพานข้ามแยกบางเขนก็เริ่มคือรถเริ่มแบบว่าทิ้งช่วงได้เพิ่มมากขึ้นก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดนะแล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งตรงบริเวณสะพานข้ามแยกพงเพชรในช่วงนี้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าฝั่งขาเข้าที่มาจากทางพงเพชรนะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานข้ามแยกบางเขนในช่วงนี้ฝั่งขาเข้าก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะรถเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งนะก็ยังไหลตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางจนมาถึงตรงช่วงของบริเวณอุโมงค์เกษตรตอนนี้ในฝั่งขาเข้านะก็ไหลตามกันไปได้โอ้ฝั่งขาออกเหมือนจะดีขึ้นนิดนึงนะคะดีขึ้นกว่าชั่วโมงที่แล้วนิดนึงนะคะแต่ว่ายังรถเยอะอยู่ส่วนรถที่จะเข้าทางด้านของแยกบางเขนตอนนี้นะคะก็ยังไหลตามกันไปได้นะคะไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งอะไรเหลียวไปทางด้านของถนนวิภาวดีช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะคุณผู้ฟังอยู่เส้นทางไหนเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะทุกช่องทางของทางจอสอร้อยค่ะที่เราจะรายงานสภาพการจราจรให้คุณผู้ฟังรวมถึงเพื่อนร่วมทางนะคะที่ใช้เส้นทางอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็สามารถที่จะรายงานให้ทราบกันได้เลยนะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะหรือจะเข้ามาทาง X ทาง YouTube Live ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งนะเมื่อตอนช่วงเวลา 19:00 นตามเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะคะ

0: ช่วงเวลานี้จะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่นะแต่ว่าแนวโน้มฝนนั้นลดลงฝนสูงสุดอยู่ที่เขตจตุจักรนะ51มิลลิเมตรโหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยสำหรับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงเวลานี้แล้วก็ดูจากแผนที่อากาศของสำนักงานระบายน้ำเรดาร์ในขณะนี้เนี่ยจะเห็นกลุ่มฝนมันเคลื่อนตัวออกจากทางด้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้วนะคะก็อาจจะมีฝนยังอยู่กลุ่มเล็กๆอยู่กลุ่มเล็กๆอยู่ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะแต่กลุ่มแบบกลุ่มใหญ่ๆที่เมื่อตอนช่วงบ่ายๆช่วงประมาณสัก3โมง4โมงที่ตกลงมาตอนนี้เนี่ยไม่รู้เป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนออกไปแล้วไปทางด้านของจังหวัดทางด้านของนครนายกไปประจีนบุรีแถบๆนั้นนะคะออกไปเลยออกไปทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงไปทางด้านเหนือนิดหนึ่งนะเฉียงขึ้นไปทางด้านเหนือนิดหนึ่งนะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะส่วนกรุงเทพมหานครในช่วงนี้เนี่ยหลายเส้นทางก็ไม่มีปัญหาเรื่องของฝนตกแล้วนะคะก็น่าจะช่วยให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยดีขึ้นกว่าในช่วงก่อนเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาแล้วก็มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ด้วยนะคะก็เลยทำให้การจราจรตอนนี้ตอนช่วงที่ฝนตกลงมาแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นผิวการจราจรเนี่ยรถก็จะเคลื่อนตัวกันไปได้แบบว่าช้าๆนะคะแล้วก็บางจุดที่เขามีน้ำท่วมขังมีต้นไม้ล้มอะไรต่างๆเจ้าหน้าที่เองเขาก็เจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานเขตเองเขาก็รีบออกมาดำเนินการนะคะช่วยให้เปิดการจราจรได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะตอนนี้มาดูการจราจรในทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะกันบ้างคุณผู้ฟังคะตอนนี้ถนนแจ้งวัฒนะโดยรวมนะตอนนี้เนี่ยถือว่าใช้การได้ดีเลยตั้งแต่สะพานข้ามแยกหลัก4มาเลยนะคะใช้แจ้งวัฒนะฝั่งขาออกมาตรงช่วงบริเวณเมืองทองธานีโหยังรถน้อยผิดปกติไหมแถวๆนี้แถวแจ้งวัฒนะปากเกร็ดเมืองทองธานีตรงนี้เนี่ยรถน้อยทีเดียวนะแต่ว่าพอมาถึงตรงช่วงบริเวณแถวๆหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะก็จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะมองดูแล้วนี่ไม่มีปัญหาเลยนะในเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกไปดูทางเส้นทางถนนติวานนท์กันบ้างนะคะตอนนี้ติวานนท์ก็ไม่เป็นปัญหานะคะช่วงที่มาจากถนนติวานนท์มุ่งหน้ามาทางปากเกร็ดนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะที่ขอไปที่คุณธนาวุฒิค่ะบอกว่าจะแจ้งตามหาญาติผู้ป่วยคุณธนาวุฒิสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณธนาวุฒิมีผู้ป่วยไม่มีญาติไปติดต่อหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ค่ะพอดีมีกู้ภัยนำส่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณช่วง6:30ของวันที่17นะคะคนนำส่งพลเมืองดีแจ้งว่าขณะที่คนเห็นคนไข้เดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อครับแล้วก็มีการชักเก่งแล้วก็ศีรษะกระแทกพื้นหน้าร้านสะดวกซื
0: ้อ
1: ก็เลยแจ้ง EMS แล้วก็ออกลำค่ะมาส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับแล้วก็คุณหมอได้ทำการทีม ICU ได้ทำการช่วยชีวิตนะผ่าตัดตอนนี้มาอยู่ที่ ICU สัญญกรรมระบบประสาทครับมาถึงที่ ICU เนี่ยประมาณช่วงเที่ยง50นาทีค่ะตอนนี้ยังติดต่อญาติไม่ได้ค่ะ
0: เที่ยง50นาทีของเมื่อไหร่คะ
1: ของวันนี้ค่ะแล้วก็ทำการติดต่อหาญาติตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยตอนนี้เลยได้ดำเนินการติดต่อเจ้าสาวร้อยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะผู้ป่วยเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: เป็นผู้ชายขออนุญาตแจ้งชื่อ
0: ค่ะ
1: คนไข้ชื่อนายชาเลเทศกิ่มนะคะ
0: คุณช
1: ะ
0: เลเหรอคะ
1: 57ปีใช่ครับ
0: คุณชะเลเทศ
1: 51ปี
0: เทศอิ่มเทศอิ่มหรือเทศกิ่มฮะ
1: เทศประเทศอะฮะเทศกิ่ม
0: กกไก่นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอายุ51ปีนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วเขามีเอกสารแบบประชาชนเขาระบุที่อยู่ไหมคะ
1: เนี่ยระบุที่อยู่ที่ อำเภอบางกรวยครับจังหวัดนนทบุรี
0: โอ้บางกรวยนนทบุรีค่ะ
1: ได้ทำการติดต่อเพื่อนร่วมงานไปแล้วเพื่อนร่วมงานแจ้งว่าไม่ทราบญาติสายตรงเหมือนกันครับ
0: คือเพื่อนร่วมงานเขาแจ้งว่าเขาพักอยู่ที่ไหนยังไงบ้างอะฮะ
1: บอกว่าไซต์ก่อสร้างขณะเกิดเหตุอยู่ช่วงประมาณคลองหลวงครับแต่ไม่มั่นใจว่าอยู่ช่วงไหนเหมือนก
0: ัน อ๋อเป็นคนงานก่อสร้างใช่ไหมคะเป็นคนงานก่อสร้างไซต์งาน
1: ประมาณนั้น
0: แล้วในแล้วเราติดต่อในจ้างเขาไหมอะคะ
1: เหมือนคนที่แจ้งเพื่อนนะฮะก็คือให้ติดต่อนายจ้างแล้วแต่ตอนนี้ยังดำเนินการอยู่ยังติดต่อไม่ได้คนไข้เริ่มมีอาการที่เข้าใกล้ภาวะวิกฤตอะครับก็อยากติดต่อญาติครับ
0: ค่ะคุณธนาวุฒิร้านสะดวกซื้อที่เขาไปมีอาการชักเกรงนี่อยู่ตรงไหนพอจะทราบไหมคะ
1: ไม่มั่นใจเหมือนกันฮะน่าจะอยู่แถวไซต์ก่อสร้างแต่ก็ไม่มั่นใจว่าตัวมูลนิธิร่วมกับตันยูเขารับมาจากที่ไหนเหมือนกันครับ
0: ไซต์ก่อสร้างไซต์ก่อสร้างอันนี้คือที่อยู่แถวคลองหลวงเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ได้แจ้งว่ารับมาจากที่ตรงบริเวณไหน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนำมาส่งตั้งแต่วันที่17แล้วนะคะ
1: 27คร
0: ับ อ๋อ27
1: วันนี้แหละคร
0: ับ อ๋อวันนี้แล้วแต่ว่าคือเนื่องจากว่ามีอาการหนักมีคืออาการเบื้องต้นเขาต้องได้รับการผ่าตัด
1: ใช่ครับ
0: อืมอันนี้
1: คุณหมอได้ทำการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตแล้วตอนนี้ก็คือมีชีวิตแต่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตค่อนข้างโคม่าครับ
0: ค่ะค่ะก็เลยต้องการที่จะประชาสัมพันธ์เราได้ประสานไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมคะเผื่อจะได
1: ้เบื้องต้นน่าจะมีติดต่อไปบ้างแล้วครับแต่ว่ายังติดต่อหาญาติหรือว่าไม่มีใครติดต่อกลับมาเลย
0: ค่ะเดี๋ยวดิฉันย้ำอีกครั้งนึงนะคะผู้ป่วยชื่อคุณชะเลชอช้างสระอานะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะชอช้างสระอาดแล้วก็สระเอลอลิงชะเลเหมือนทะเลเนี้ยแต่เป็นชอช้างนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็นามสกุลเทศกิ่มอายุ51ปีแล้วก็ที่อยู่ตามบัตรประชาชนระบุว่าเป็นคนอยู่ที่บางกรวยนนทบุรี
1: ใช่คร
0: ับค่ะแต่ว่าไม่ได้ยังติดต่อญาติไม่ได้นะเขานอกจากบัตรประชาชนแล้วเขามีเอกสารมีโทรศัพท์มือถืออะไรติดตัวมาไหมคะ
1: จริงๆคนไข้มีของมีค่านะมีโทรศัพท์แล้วก็แต่ว่าไม่สามารถเช็คข้อมูลในโทรศัพท์ได้เลยครับแล้วก็มีบัตรประจำตัวพนักงานแต่ว่าโทรกลับไปที่บริษัทที่ขึ้นตามบัตรประจำตัวพนักงานเนี่ยก็คือบอกว่าไม่ได้ติดต่อสัญญาจ้างกับทางบริษัทแล้วเลยไม่มั่นใจว่าจะติดต่อทางไหนได้อีกครับ
0: โทรศัพท์มือถือก็ไม่มีใครโทรเข้าไปเลยเหรอคะ
1: ยังไม่มีเลยครับตอนน
0: ี้ยังไม่มีเดี๋ยวนะเขาเอาผู้ป่วยมาส่งตอนประมาณกี่โมงนะคะ
1: น่าจะถึงห้องฉุกเฉินช่วงประมาณเกือบเที่ยงครับ
0: ประมาณ
1: ใจเวลาใช่ครับ
0: ประมาณก่อนเที่ยง
1: ใช่ครับ
0: ประมาณก่อนเที่ยงวันนี้นะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในห้อง ICU ศัลยกรรมประสาทนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะคุณธนาวุฒิคะเดี๋ยวยังไงเผื่อจะได้มีการประสานข้อมูลกันนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเผื่อจะได้ติดตามญาติได้ด้วยเอ๊ะแต่บริษัทที่เขาเป็นบริษัทที่เป็นอันเนี้ยน่าจะเป็นลูกจ้างของบริษัททรัพย์ที่เป็นก่อสร้างเนาะตรงนี้เขาน่าจะประสานงานหรือน่าจะมีเพื่อนที่เขารู้จักกันหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเราประสานงานกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเบื้องต้นเผื่อใครมีคนรู้จักคุณชะเลนะคะให้ติดต่อเข้ามาที่จสร้อยหรือติดต่อไปที่โรงพยาบาลได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตให้เขาติดต่อที่ไหนได้เบอร์โทรศัพท์หรือว่ายังไงคะ
1: ติดถ้าเป็นเบอร์แผนกฮะศูนย์ขอรบกวนชวนเบอร์นะ
0: คะ
1: 02 926 9132ครับ
0: 9132เราต้องต่ออะไรคะ
1: แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: อ๋อ02
0: ค่ะ
1: 926
0: ค่ะ
1: 9174ครับ
0: 9174ค่ะ
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นเบอร์ตรงของที่ห้อง ICU เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะค่ะได้ค่ะยังไงเดี๋ยวเราประสานงานกันอีกทีนึงนะคะคุณธนาวุฒิถ้าเผื่อมีความคืบหน้านะคะ
1: ได้คร
0: ับ ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะฝากคุณผู้ฟังด้วยไม่ทราบว่ามีใครพอที่จะรู้จักญาติของคุณชะเลเทศกิ่มนะอายุ51ปีค่ะเนื่องจากว่าคุณชะเลเนี่ยเป็นคนงานไซต์ก่อสร้างที่อยู่แถวแถวคลองหลวงแล้ววันนี้เนี่ยเกิดอาการชักเกร็งแล้วก็ล้มลงที่ร้านสะดวกซื้อนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเข้าใจว่าเป็นร้านสะดวกซื้อใกล้ๆกับไซต์งานเนี่ยแหละค่ะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยนำตัวส่งไป ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่รังสิตปรากฏว่าอาการของคุณเฉลยเนี่ยตอนที่นำส่งโรงพยาบาลไปมีอาการเลือดออกในสมองแพทย์วินิจฉัยแล้วนะคะก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเป็นการด่วนนะซึ่งพอผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้พักฟื้นอยู่ที่ห้อง ICU ศัลยกรรมประสาทที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการยังน่าเป็นห่วงอยู่ทางโรงพยาบาลเลยต้องการที่จะติดต่อกับทางด้านของญาติพยายามติดต่อไปแล้วนะคะทางด้านของเพื่อนร่วมงานก็บอกว่าไม่ได้รู้จักกับทางด้านของญาติของคุณชะเลเผื่อถ้าเกิดว่ามีใครรู้จักคุณญาติของคุณชะเลนะคะเทศกิ่มอายุ51ปีค่ะมาทำงานเป็นคนงานก่อสร้างอยู่ในไซต์งานที่แถวๆคลองหลวงนะคะแล้วเกิดมีอาการป่วยถ้าเกิดว่ามีใครรู้จักนะคะรบกวนติดต่อไปที่ห้อง ICU ศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-926-9132แล้วก็02-926-9174หรือแจ้งเข้ามาที่จสร้อยก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะพอดีคนไข้มีอาการโคม่าอยู่นะคะต้องการให้ทางด้านของญาติได้มาติดต่อที่โรงพยาบาลด้วยอะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จากเรื่องของสภาพการจราจรนะคะตอนนี้เรียนขอไปที่ทางด้านความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลพร้อมแล้วค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณนัตยาค่ะ
0: ค่ะ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำนะคะ
0: ค่ะ
3: ก็เรื่องแรกเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกก็เปิดเผยว่าที่ประชุมครม.ได้มีมตินะคะรับทราบการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วก็เห็นชอบให้ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกรายเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569พร้อมกับให้ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมคือในโครงการเมื่อปี65นะคะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายน2569จากเดิมที่บัตรเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อไม่ให้ประชาชนที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์เนี่ยได้รับผลกระทบค่ะ
0: ค่ะ
3: ง่ายๆคือใช้ต่อได้อีก2เดือนนะคะ
0: ระหว่างที่เขาตรวจสอบนะอย่างนี
3: ้ค่ะแล้วจากนั้นที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวทางการทบทวนข้อมูลนะคะในการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเร่งด่วนซึ่งก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยที่ไม่ต้องรอให้ประชาชนเนี่ยเข้ามายื่นอุทธรณ์หรือว่าร้องเรียนก็คือเกณฑ์1นะคะเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายรับสิทธิ์กรณีนักเรียนนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนักเรียนหรือว่านักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้นะคะ2เกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับ10กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดและผู้ถือหุ้นกรรมการในบริษัทจำกัดหรือว่าบริษัทมหาชนจำกัดให้ปรับปรุงข้อมูลนะคะโดยไม่รวม1ก็คือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดจดทะเบียนหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการผู้ถือหุ้นนะคะบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะแล้วก็2คือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและก็กำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ 3. คือบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือว่าเก็บรักษาไว้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามฐานข้อมูลของ TSD ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ TSD กำหนดนะคะ 4. คือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์นะคะผู้ที่กรณีที่ผู้ที่มีชื่อทะเบียนประวัตินะคะ ถือครองตราสารหนี้ตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดค่ะ5คือรถนะคะเรื่องรถค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ต้องไปดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์นะคะ
0: ค่ะ
3: กรณีเรื่องของรถนะคะ เกณฑ์รถไม่มีกรรมสิทธิ์รถเว้นแต่ว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรถรับจ้างรถใช้งานการใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมนะคะ 5.1 คือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นจักรยานยนต์ที่มีมูลค่าสูงหรือว่ารถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะคะ 5.2 คือรถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะเว้นแต่เป็นรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงหรือว่ารถยนต์สะสมตามแบบชนิดรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะคะทั้งนี้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการปี2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยยึดหลักความเป็นธรรมโปร่งใสและการใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและก็ยกระดับฐานข้อมูลภาครัฐนะคะให้ได้รับการปรับปรุงและก็จัดเก็บอย่างถูกต้องยิ่งขึ้นส่งผลให้การจัดสวัสดิการภาครัฐให้เข้าถึงบุคคลที่มีอะไรได้น้อยอย่างแท้จริงและแม่นยำมากขึ้นนะคะรวมถึงทำให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
3: นะคะอันนี้ก็ถ้าสรุปง่ายๆก็คือที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะเรื่องต่างๆเนี่ยคือครม.เห็นชอบตามนั้นง่ายไหมคะ
0: ค่ะ
3: เข้าใจง่ายเลยนะคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของผลเรื่องของการโกงสอบนะคะโกงสอบวันนี้กองปราบปรามนะคะมีรายงานความคืบหน้าการประชุมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับกลุ่มข้าราชการและก็พนักงานบริษัทเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นโดยล่าสุดนะคะพนักงานสอบสวนได้พิจารณาออกหมายเรียกนะคะยังไม่ออกหมายจับนะคะออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น13รายเพื่อให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้นะคะโดยแหล่งข่าวจากกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าสำหรับผู้ที่ออกหมายเรียกทั้ง13รายนั้นแบ่งเป็นข้าราชการระดับสูง2รายได้แก่อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและก็ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.นะคะโดยบุคคลทั้งสองจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ส่วนอีก11รายนะคะที่จะถูกออกหมายเรียกเช่นเดียวกันนะคะก็ประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็พนักงานบริษัทเอกชนซึ่งเป็นกลุ่มที่เจ้าที่ตำรวจตรวจพบขณะที่นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งจำได้ใช่ไหมคะ ที่เจ้าที่ก็ลงพื้นที่แล้วก็เจอ11คนกำลังวุ่นในการแก้ข้อสอบไม่ได้ตรวจค่ะ
0: แก้ข้อสอบเอากระดาษที่เขาตรวจแล้ว
3: ฝนใช่ไหมฝนแล้วก็ไปกรอกในคอมพิวเตอร์นะคะที่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีและก็พบพฤติการว่ากำลังร่วมกันอย่างที่บอกแก้ไขกระดาษคำตอบโดยกลุ่มนี้จะถูกออกหมายเรียกในข้อหาเป็นอ้างยี่นะคะและข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งนี้ทางเจ้าที่ตำรวจได้กำหนดให้ผู้ที่ถูกออกหมายเรียกทั้ง13รายให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำภายในสัปดาห์นี้นะคะวันหยุดเจ้าที่ก็บอกว่าทำงานนะคะหากไม่มาตามกำหนดนัดนะคะก็จะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะจากรายงานการสอบสวนเชิงลึกพบว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลระดับสูงทั้ง2รายอย่างชัดเจนโดยระบุถึงพฤติการอันอาศัยตำแหน่งหน้าที่ทางราชการในการอำนวยความสะดวกให้ขบวนการทุจริตเข้าถึงข้อมูลการสอบนะคะซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับคำให้การของ นายอัศวินโชติพนังหรือว่าด็อกเตอร์วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยนายอัศวินเนี่ยให้การต่อพนักงานสอบสวนโดยอ้างว่าได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการกองยุทธการยุทธศาสตร์ค่ะผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะคะให้ไปประสานงานกับนายเรืองเดชนะคะซึ่งในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดเก็บกระดาษคำตอบเพื่อนำคำตอบเนี่ยนะคะเพื่อนำกระดาษคำตอบดังกล่าวมามอบให้กับกลุ่มผู้กระทำความผิด11รายที่รวมตัวกันที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเพื่อทำการแก้ไขคะแนนสอบนะคะคะแนนเดียวกันนะอัศวินก็ยังให้การเพิ่มเติมว่าได้มอบหมายได้รับมอบหมายให้ไปประสานงานนะคะกับอดีตอธิบดีสถ.ในฐานะผู้จัดจ้างการสอบซึ่งมีข้อมูลเฉลยข้อสอบอยู่ในความครอบครองเพื่อนำข้อมูลเฉลยดังกล่าวมาใช้ประกอบการแก้ไขคะแนนของกลุ่มขบวนการนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวที่แจ้งมานะคะ
0: ค่ะ
3: อันนี้ก็ต้องดูว่าทั้ง13รายเนี่ยจะมาให้ปากคำกับทางเจ้าที่เมื่อไหร่นะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะทางคุณพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะเปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมิถุนายนนะคะบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องนะคะโดยมูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปแบบของในรูปเงินสกุลดอลลาร์นะคะอยู่ที่ 34,655.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 20.8% และถือเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่24ตามการขยายตัวของสินค้าในหมวดหม้อแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ส่วนประกอบเครื่องโทรศัพท์อุปกรณ์ส่วนประกอบแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบค่ะสอดคล้องกับการขยายตัวของการบริโภคในหมวดของสินค้าคงทนขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะโดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรสะท้อนจากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนในเดือนมิถุนายน2569เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 37.2% ส่วนการท่องเที่ยวภายในประเทศก็ยังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอลงโดยเดือนมิถุนายนนะคะท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ย 22.8 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.4% ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยนะคะรวม 1.84 ล้านคนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน -9.8% นะคะสำหรับภาคเกษตรค่ะสะท้อนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนมิถุนายน2569ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะที่-1.8% ตามการลดลงในหมวดพืชผลนะสำคัญเช่นอาทินะคะปาล์มน้ำมันแล้วก็มันสำปะหลังขณะที่รายได้เกษตรกรที่แท้จริงในเดือนมิถุนายน2569เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.9% นะคะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ4เดือนมาอยู่ที่ 50.7 จาก 49.5 ในเดือนก่อนหน้านะคะสะท้อนถึงการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นหลังจากที่ชะลอตัวต่อเนื่องแม้ว่าผู้บริโภคและก็ภาคธุรกิจยังคงกังวลต่อปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะส่วนภาคอุตสาหกรรมก็สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 88.2 จากระดับ 84.7 ในเดือนก่อนนะคะโดยได้รับปัจจัยหนุนมาจากมาตรการภาครัฐเช่นมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและโครงการไทยแลนด์ฟาสต์พาสช่วยเร่งให้เกิดการลงทุนแต่ก็ยังต้องติดตามนะคะเรื่องของสถานการณ์ค่าเงินบาทราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกแล้วก็สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตและสินค้าและก็เศรษฐกิจไทยในอนาคตได้ค่ะ
0: ค่ะ
3: นะคะอันนี้ก็สำหรับเดือนมิถุนายนนะคะมาดูเรื่องของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้บ้างนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,624.47 จุดนะคะลดลงไป19.92 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 88,483.62 ล้านบาทนะคะ การซื้อขายหุ้นวันนี้นะคะเปิดตลาดก็ปรับตัวลงแล้วก็ช่วงบ่ายก็ยังคงลงต่อเนื่องค่ะคุณณัฏฐยาโดยทำจุดสูงสุดได้ที่ 1,635.87 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,622.64 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวลงถูกแรงกดดันจากเดลต้าที่ถ่วงดัชนีมากกว่า20จุดนะคะหลังจากที่เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2/69 ต่ำนะคะคาดว่าเป็นเซนติเมนต์ลบในหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับลงตามนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนกังวลผลประกอบการหุ้นตัวอื่นในกลุ่มและช่วงบ่ายก็มีแรงขายลดความเสี่ยงเนื่องจากว่าวันหยุดยาวก็ค่อนข้างเป็นปกติว่านักลงทุนก็จะค่อนข้างที่จะเทขายเพราะว่าห่วงว่าวันหยุดยาวนี้ก็อาจจะมีสถานการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะถึงแม้ตอนนี้จะผ่อนคลายไปบ้างแต่ก็ความไม่แน่นอนมีสูงค่ะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดบวกนะคะโดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มชิปค่ะขณะที่นักลงทุนก็มองข้ามปัจจัยลบจากการรายงานที่บ่งชี้ว่ากำไรของภาคอุตสาหกรรมจีนชะลอตัวลงนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,858.25 จุดเพิ่มขึ้น 44.05 จุดนะคะส่วนดัชนีหางเสียงตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ก็ปิดบวกค่ะเนื่องจากว่านักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านระงับการโจมตีกันซึ่งกันและกันนะคะดิฉันก็ไม่กล้าอ่านว่าหยุดยิงนะคะ เอาเป็นว่าระงับแล้วกันนะคะ ส่งผลให้ราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงค่ะวันนี้หางเสงปิดที่ 25,207.18 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 243.95 จุดค่ะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวนะคะวันนี้ก็ปิดบวกเช่นกันนะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงจากความหวังเรื่องของความตึงเครียดของ2ประเทศเนี่ยนะคะจะผ่อนคลายอย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็ยังคงจำกัดแรงบวกของตลาดเอาไว้นะคะวันนี้นิเกอิปิดที่ 64,931.19 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 320.04 จุดนะคะส่วนทองคำในประเทศค่ะวันนี้ปรับเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด15ครั้งนะคะคุณณัฏฐยาโดยเป็นปรับบวก7แล้วก็ปรับลบไป8ครั้งเปิดตลาดเนี่ยบวกไป350บาทนะคะส่วนวันนี้ปิดตลาดก็บวกอยู่250บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,900 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,100 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,596.20 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,900 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,094 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.58 บาทนะคะมาดูที่ค่าเงินบาทวันนี้นะคะปิดตลาดที่ 33.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐทรงตัวจากช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 33.57 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.55 ถึง 33.65 บาทต่อดอลลาร์นะคะเงินบาทแล้วก็สกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคทรงตัวค่ะระหว่างวันก็ไร้ปัจจัยใหม่ๆนะคะตลาดรอติดตามผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในสัปดาห์นี้ก็คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้พร้อมกับจับตาถ้อยแถลงของประธานเฟดว่าจะมีการส่งสัญญาณอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มเติมหรือไม่นะคะขณะเดียวกันก็ต้องติดตามเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมถึงราคาทองคำด้วยคาดการนะคะนักบริหารการเงินคาดการว่าในวันพฤหัสเพราะว่า2วันจะหยุดทำการนะคะวันพฤหัสเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.30 ถึง 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนเรื่องราคาน้ำมันคุณณัฏฐยาก็เรียกว่ามีข่าวดีเลยนะคะเวสเท็กซัสค่ะปรับลดลงไปอีก5เหรียญนะคะ21เซนต์ตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 84.10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ลงไปถึง6เหรียญ41เซนต์นะคะราคาขายตอนนี้อยู่ที่ 90.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
0: เดี๋ยวกลัวว่าลงไปเยอะๆอย่างนี้เดี๋ยวมันจะดีดกลับมาเร็วไหมคะ
3: ไม่ค่ะบ้านเราล่ะคะ
0: ก็นี่ไงถึงว่าเขาจะถามถ้าเกิดมันดีดกลับขึ้นมาอีกทีนี้มันจะยิ่งขึ้นไปอีกไหม
3: อยู่ระหว่าง2ประเทศนี้ก็ค่อยๆขึ้นแล้วกัน มาดูข่าวต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรคะไต้ฝุ่นโนอึนค่ะซึ่งไปจากเราแล้วแต่ว่ายังคงสร้างแรงกระทบให้กับทางจีนนะคะเจ้าที่จีนค่ะเร่งอพยพนักท่องเที่ยวที่ตกค้างจากจิ่วจ้ายโกนะคะแหล่งมรดกโลกแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกชื่อดังในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนในวันนี้นะคะหลังจากเกิดเหตุโคลนถล่มจากฝนตกหนักซึ่งเป็นผลพวงมาจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโนอึนค่ะส่งผลให้ต้องสั่งปิดพื้นที่ท่องเที่ยวหลายจุดนะคะพร้อมกันนี้ทางการจีนก็เตือนเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันระดับสีแดงเลยนะคะซึ่งก็เป็นระดับสูงสุดครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางของจีนหรือว่า CCTV นะคะเขาก็ได้รายงานนะคะบอกว่าทางการได้สั่งปิดพื้นที่นะคะบางส่วนในจิ่วเจ้ยโกเป็นการชั่วคราวแล้วก็เร่งอพยพนักท่องเที่ยวที่ตกค้างอยู่ออกไปยังที่ปลอดภัยทางการระบุว่าตั้งแต่27กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะพื้นที่ตั้งแต่เหนือทะเลสาบไผ่ลูกศร นะคะก็จะมีการปิดค่ะนะคะเนื่องจากว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มนะคะแล้วก็ยังมีการปิดพื้นที่ท่องเที่ยวระลอกล่าสุดเนี่ยเนื่องจากว่ามีขึ้นหลังจากที่จีนเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในระดับสูงหลายมณฑลนะคะเนื่องจากว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นที่ทรงพลังที่สุดที่พัดเข้าสู่จีนในปีนี้นะคะส่งผลทำให้เกิดฝนตกในวงกว้างทางตอนใต้และตอนกลางของประเทศค่ะกระทรวงทรัพยากรน้ำแล้วก็ทางสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนก็ร่วมกันออกประกาศเตือนสีแดงนะคะระดับสีแดงระวังน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ยาวไปจนถึงวันจันทร์นะคะแล้วก็เตือนหลายมณฑลของจีนนะคะโดยเฉพาะมณฑลปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะคะเรื่องของดินโคลนถล่มแล้วก็การกัดเซาะของดินเนี่ยจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะต้องแถวนั้นเนี่ยเป็นภูเขานะต้องระวังยังต้องระวังเพราะว่าฝนตกหนักเนี่ยมันจะทำให้ดินอุ้มน้ำเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เดือนนี้เพียงเดือนเดียวเนี่ยเกิดเหตุดินถล่มฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย4ครั้งนะคะในเทศบาลนครฉงชิ่งนะคะแล้วก็เกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่จากฝนตกหนักส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว11รายแล้วก็คงสูญหายอีก50รายนะคะเขาบอกว่าสภาพอากาศที่รุนแรงเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงนะคะในจีนเนี่ยช่วงที่เฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมอุทกภัยนะคะในช่วงนี่นะคะกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเหตุฝนตกหนักขั้นรุนแรงจะเพิ่มความถี่และความรุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยคาดว่าพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนจะมีปริมาณฝนตกหนักมากกว่าปกติถึง 20% ถึง 50% เลยค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้แล้วช่วงนี้เราไปพักกันเลยค่ะ
4: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและพักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

คุณผู้ฟังคะทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยนะคะเชิญชวนสมาชิก Easy Pass ไปทำกิจกรรม CSR กันกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปี2569นะคะที่จังหวัดชัยนาทค่ะภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Pass Easy Earth ค่ะลัดฟ้าไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์นะคะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนโดยจะไปกันในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่15แล้วก็16สิงหาคม2วัน1คืนนะคะงานนี้ฟรีตลอดทั้งงานเลยสำหรับสมาชิก Easy Pass ค่ะที่สนใจเข้าร่วมโครงการนั้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook JS100 Radio แล้วก็ทางเว็บไซต์ www.js100.com หรือทาง X ก็ได้นะคะที่ JS100 Radio ค่ะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเรามีกติกานะคะก็คือ1เนี่ยคุณจะต้องถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยก็คือใครที่ต้องการที่จะเดินทางไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณส่งรายละเอียดตามกติกาของเราหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปกับคุณถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาแล้วเขาจะต้องลงไปบุ๊กในอะไรนะในวันของคุณเลยนะว่าวันที่15 16ของเราเนี่ยของคุณเนี่ยคุณเราจะไปกันที่ทางด้านของจังหวัดชัยนาทกับทางด้านของโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงห้ามเปลี่ยนนะคะเพราะเปลี่ยนแล้วก็ถือว่าคุณเนี่ยสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการอันนี้นะคะก็คือถ่ายรูปคู่กับคนที่จะไปด้วยกันพร้อมกับบัตรเติมเงิน Easy Pass แล้วก็ OBU Easy Pass ที่ติดอยู่หน้ารถนะคะ1 Easy Pass จะไปได้2คนและก็ให้ระบุในส่วนของเลข SN ของ Easy Pass ด้วยนะคะซึ่งคนที่ไปด้วยกัน2คนเนี่ย1คนจะต้องเป็นคนที่มีชื่อที่ตรงกับที่ลงทะเบียนกับ Easy Pass เอาไว้นะคะซึ่งในส่วนของชื่อนามสกุลอายุตรงนี้นะคะส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเพจ JS100 Radio ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะให้คุณไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ที่ทาง Facebook ของคุณตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมกับติดแฮชแท็กด้วยนะคะแฮชแท็กก็คือแฮชแท็ก Easy Pass Easy Earth นะแล้วก็มีแฮชแท็กทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงแฮชแท็กการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็ให้คุณไปกดติดตามเพจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคนที่ถ่ายที่จะไปกับคุณที่คุณส่งภาพเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของ JS100 Radio เนี่ยเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางไม่ได้นะคะมิฉะนั้นจะถือว่าคุณสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะสมัครได้แล้วนะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจนี่เรารับจำนวนจำกัดด้วยนะคะใครที่ส่งการสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รอนะคะว่าคุณจะได้ไปร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยหรือไม่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากล

ับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจ
สะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทญาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวรเสนรีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยเวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิเสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปี2568ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลสรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569ในแผนกต่างๆและการรายงานความคืบหน้าการนำเงินไปลงทุนของมูลนิธิมูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาที่แสดงความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชาณต่างประเทศโดยทรงหวังว่าเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลตั้งแต่ปี2498เป็นต้นมาปัจจุบันมีผู้ได้รับพระราชทานทุนที่สำเร็จการศึกษาเดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้ว441คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ47คนสำหรับทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนี้เป็นทุนที่สนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆ8แผนกได้แก่แผนกแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ในต่างประเทศ47คนสำหรับทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนี้เป็นทุนที่สนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆ8แผนกได้แก่

0: พรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: วันนี้เวลา 14.30 นาฬิกา 30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระมหามนตบเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สดับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามร่วมกับคณะสงฆ์หนตะวันออกและเหล่าพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นนวคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเฉลิมพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวคหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาไมยเป็นกุศโลบายให้บังเกิดสมาธิและปัญญา
0: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดคังโคสิตารามรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจะมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสระเกศวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100วันเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาดรวม8รูปซึ่งพระพิธีธรรมนี้พระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทําหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์แต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆที่มีความตั้งใจจะฝึกหัดเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปอื่นๆในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และเพื่อสืบทอดวิธีการสวดที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงทำนองสวดของแต่ละพระอารามเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้หัวใจสำคัญของการฟังพระอภิธรรมคือการตระหนักถึงหลักอนิจจังหรือความไม่เที่ยง

0: ่ยงทุกสิ่งล้วงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจึงควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและในเวลา 19 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสาเกตรวมจำนวน8รูปสำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการประโคมย่ำยามใน6ช่วงเวลาทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกากำหนด100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ในจังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569วันนี้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่รวม574คนสำหรับรายการอาหารพระราชทานในวันนี้มีไก่ทอดพิซซ่าไอศกรีมและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเป็นอาทิทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงได้รับโภชนาการที่ดีมีประโยชน์และอร่อยอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษาต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาโดยตลอดจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่รวม654คนในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โดยเป็นรายการอาหารเมนูเดียวกันกับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายทั้งนี้ทั้งสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองดูแลฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมแก่ผู้พิการด้านจิตเวชซึ่งได้รับการรักษาและอาการทุเลาลงแล้วพร้อมทั้งให้การฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันนี้ที่เรือนจำชั่วคราวเขาพลองอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกร มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในยุคเศรษฐกิจสีเขียวจึงมีพระดำริให้มีการอบรมผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องทักษะสีเขียวซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคตและการพัฒนาเรือนจำให้เป็นเรือนจำสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ต้องขังมีทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ต้องการคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริจึงได้ดำเนินงานสนองพระประสงค์ขยายไปสู่เรือนจำทั่วประเทศในโครงการกำลังใจในพระดำริโดยน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้สำหรับเรือนจำชั่วคราวเขาพลองมุ่งเน้นการจัดการขยะอินทรีย์ภายในเรือนจำเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกการบำบัดน้ำเสียและการบริหารจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษเช่นฐานการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยฐานการดูนกเพื่ออาชีพฐานการจัดการขยะในเรือนจำฐานการเพาะเลี้ยงเฟิร์นและฐานทักษะสีเขียวเพื่อยกระดับเรือนจำสีเขียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายแกสตูดิสบูดิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียนายดาริอุสไกดิสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐลิทัวเนียพันธกิจทูตกันมานานกว่า30ปีโดยได้พัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างกันได้อย่างกระชับแน่นแฟ้นอีกทั้งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันยังมีความเข้มแข็งและมีความร่วมมือกันในทุกๆด้านมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีบนพื้นฐานของความเคารพยกย่องและความเข้าใจอันดีต่อกันหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและสมาคมต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลแขวงบางบอนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.จังหวัดปทุมธานีบริษัทยูไนเต็ดแมชชีเนอรี่จำกัดและครอบครัวกุลวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดกาญจนบุรีเก่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 นบริษัทโกลเด้นโกลเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการและโรงเรียนตากสินศึกษามูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสังกระจายวัดสามัคคีธรรมวัดพระไกรสีและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือและวัดท่าข้ามจังหวัดนครปฐมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดศรีบัวทองจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสมุทรปราการได้แก่วัดกลางวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดตำรุวัดสาขาและวัดขุนสมุทรราวาสรวมถึงวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอุทัยธารามและวัดกุนนทีรุทธารามสวดมาติกาสดับอกรและอนุโมทนาและในเวลา 19:00 นมูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสตรีเพื่อสตรีสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศไทยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และบริษัทกิติพงศ์พลาสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรม8รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและจากวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นอีก4รูปประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากและมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ด้วยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดพระชนชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วผืนแผ่นดินให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถประกอบสัมมาอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนและครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิจังหวัดปทุมธานีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากโรงเรียนวัดใหม่พดุงเขตจังหวัดนนทบุรีมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นภายในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในวันที่28ถึง30กรกฎาคมตลอดทั้งวันส่วนวันที่31กรกฎาคมจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง20นาฬิกาและที่บริเวณหน้าประตูอนงคลีดามูลนิธิอาสาเพื่อนพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถเข้ามาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อแจกให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพทั้งนี้มูลนิธิจะงดการประกอบอาหารแจกระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคมและจะกลับมาประกอบอาหารอีกครั้งในวันที่1ถึง4สิงหาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 20:37 นะคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีคุณปานทิพย์นะคะแจ้งขอความช่วยเหลือมาบอกว่ารถน้ำมันหมดจอดอยู่ภายในลานจอดรถห้างบิ๊กซีราชดำริบอกว่ากำลังจะออกจากห้างแต่ว่ารถติดมากรถก็เลยน้ำมันหมดเป็นน้ำมัน E20 นะเป็นรถเก๋ง Mazda สีขาวทะเบียนขอไข่ทอสันฐาน6838บอกว่าไปเดินหาซื้อน้ำมันแล้วแต่ว่าไม่มีถังใส่น้ำมันค่ะตอนนี้เนี่ยเราแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่191ไปให้การช่วยเหลือนะคะเผื่อว่ามีใครมีถังน้ำมันเปล่าแถวนั้นหรือว่าถ้าจะให้การช่วยเหลือรถของคุณปานทิพย์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะรถอยู่ที่ภายในลานจอดรถห้างบิ๊กซีราชดำริเป็นน้ำมัน E20 ก็ถ้าเกิดว่ามีใครอยู่แถวทางด้านของบิ๊กซีราชดำรินะคะแวะให้การช่วยเหลือคุณปานทิพย์ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเรามากันที่ทางด้านของ MEA ค่ะทาง MEA นะคะเขา MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะเขาแจ้งเตือนในส่วนของผู้ไม่ประสงค์ดีเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการลักลอบตัดสายไฟฟ้ารวมถึงการลักลอบดัดแปลงมิเตอร์เพื่อใช้ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายนะคะโดยเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวนั้นนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อส่วนรวมแล้วนะคะยังมีบทลงโทษตามกฎหมายที่รุนแรงแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายแก่ชีวิตดังนี้ค่ะอันตรายถึงชีวิตการสัมผัสหรือว่าตัดสายไฟโดยไม่มีความรู้แล้วก็อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีความเสี่ยงสูงนะคะมีความเสี่ยงสูงมากเลยที่จะถูกไฟฟ้าดูดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีแล้วนอกจากนี้แล้วยังอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็อัคคีภัยได้แล้วก็ยังมีโทษทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งด้วยนะคะก็คือมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับแล้วก็การลักลอบตัดสายไฟหรือว่าขโมยสายไฟฟ้านั้นถือเป็นความผิดฐานลักทรัพย์แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ผู้กระทำผิดนั้นจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกแล้วก็ถูกปรับเงินตามกฎหมายรวมถึงต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการด้วยนะคะดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นการลักลอบตัดสายไฟฟ้ารวมถึงการลักลอบใช้สายไฟฟ้าผิดกฎหมายหรือการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบไฟฟ้าแจ้งเหตุผ่านทางด้านของ LINE MEA Connect ได้เลยนะคะก็คือ assign เข้าไปก่อนนะ assign เข้าไปก่อนก็คือที่SIMEA Thailand ค่ะซึ่งจะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการแล้วก็เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center Online นะคะที่1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์นะคะที่ www.mea.or.th นะคะก็จำไว้นะสำหรับใครที่ลักลอบตัดสายไฟแล้วก็แอบใช้ไฟแบบผิดกฎหมายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตแล้วก็ยังมีโทษทั้งจำและปรับด้วยนะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและพักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมีข่าวฝากมาจากทางด้านของคุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะฝากประชาสัมพันธ์บอกว่าในวันที่28ก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะคุณบินค่ะจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลโดยนำถุงยางชีพแล้วก็มีค่าน้ำมันรถไปมีถุงยางชีพมีค่าน้ำมันรถแล้วก็มีการจัดอาหารไปเลี้ยงให้กับกลุ่มคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างจำนวน 1,000 คันด้วยกันนะที่ซอยนิมิตใหม่64/4ใกล้กับวัดลำกระดานสำหรับใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะสามารถที่จะไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรับถุงยางชีพแล้วก็ค่าน้ำมันรถได้นะคะแล้วก็เขายังในการทำบุญในครั้งนี้ก็ยังมีอาหารเลี้ยงให้ด้วยนะคะสำหรับคนขับขี่รถจักรยานยนต์วินจักรยานยนต์เนี่ยแหละค่ะจำนวน 1,000 คันนะคะสำหรับสถานที่ก็คือที่บริเวณซอยนิมิตใหม่64/4ใกล้กับวัดลำกระดานไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะคะแล้วก็กรณีที่ทางคุณธนาวุฒินะคะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตแจ้งประชาสัมพันธ์ตามหาญาติผู้ป่วยคือคุณชะเลเทศกิ่มนะคะอายุ51ปีคุณชะเลเนี่ยเป็นคนงานไซต์ก่อสร้างที่แถวๆคลองหลวงแล้วเมื่อตอนช่วงสายๆวันนี้ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงร้านสะดวกซื้อที่ตรงไหนแต่ว่าเข้าใจว่าคงจะไม่ไกลจากไซต์งานเท่าไหร่แล้วไปเกิดอาการเป็นลมล้มลงไปแล้วก็ชักเกร็งปรากฏว่ามีการให้การช่วยเหลือนำตัวส่งไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตแพทย์วินิจฉัยแล้วนะคะว่าตัวคุณชะเลเนี่ยมีเลือดออกในสมองต้องได้รับการผ่าตัดเป็นการด่วนคุณหมอก็เลยทำการผ่าตัดให้นะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยพักฟื้นอยู่ที่ห้อง ICU ศัลยกรรมประสาทของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะคะต้องการที่จะติดต่อญาติของคุณชะเลเทศกิ่มคือตอนนี้ทางโรงพยาบาลพยายามติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเพื่อนร่วมงานหรือทางด้านของบริษัทที่คุณชะเลสังกัดอยู่นะตอนนี้ก็ไม่สามารถติดต่อกับทางญาติได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้จักญาติของคุณชะเลเทศกิ่มอายุ51ปีนะสามารถที่จะช่วยประสานงานให้ทางญาติเนี่ยไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตเป็นการด่วนเลยนะคะเพราะว่าทางโรงพยาบาลแจ้งมาบอกว่าตอนนี้อาการของคุณชะเลเนี่ยยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะยังอยู่ที่ภายในห้อง ICU ถ้าเกิดว่าใครรู้จักญาตินะคะให้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตที่ห้อง ICU ศัลยกรรมประสาทหมายเลขโทรศัพท์นะคะ029269132แล้วก็029269174หรือว่าติดต่อมาที่จสร้อยก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งผู้ป่วยชื่อคุณชะเลชอช้างสระอานะเหมือนทะเลนะคะแล้วก็นามสกุลเทศกิ่มอายุ51ปีนะตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครเป็นญาติของคุณชะเลเนี่ยแล้วปกติติดต่อกับคุณชะเลได้แต่ปรากฏว่าช่วงวันนี้เนี่ยทั้งวันเลยตั้งแต่บ่ายมาเนี่ยนะคะติดต่อไม่ได้รบกวนช่วยติดต่อเข้าไปทางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะเพราะตัวคุณชะเลมีโทรศัพท์มือถือมาแต่ว่าตรวจสอบไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครโทรเข้าไปด้วยนะคะคุณอัญชลีนะคะรถแบตเตอรี่หมดค่ะอยู่ภายในลานจอดรถของเมเจอร์เอกมัยชั้น 3A เป็นรถ SUV Toyota Innova สีขาวทะเบียนกอไก่พอพึ่ง6825กรุงเทพมหานครใครมีสายพ่วงแบตนะคะรบกวนไว้ให้การช่วยเหลือด้วยนะคะรถของคุณอัญชลีจอดอยู่ที่ลานจอดรถของเมเจอร์เอกมัยที่สุขุมวิทเนี่ยนะคะอยู่ชั้น 3A เป็นรถ SUV Toyota Innova สีขาวทะเบียน2กไก่พพึ่ง6825ค่ะรถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะคุณสุรชัยค่ะอยู่ถนนมิตรภาพมีฝนตกนะคะคุณสุรชัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่ช่วงไหนของถนนมิตรภาพคะ
1: ตอนที่ฝนตกอยู่ตรงโชคชัยคร
0: ับ ค่ะ
1: ตรงตามโชคชัยเสร็จแล้วก็ขาเข้านครราชสีมานี่
0: ค่ะ
1: จะอยู่เลย ลยฟาร์มโชคชัยมาทางสระบุรีอยู
0: ่ค่ะ
1: เป็นลงนะลงลงมา
0: อะไรคุณสุรชัยคือสัญญาณยังไงนะคะมันเบาฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ชัดยัง
0: ครับชัดแล้วค่ะ
1: รถก็คือรถติดขาออกกรุงเทพมหานครไปนครราชสีมา
0: ค่ะ
1: สายแถวติดอยู่ที่ฟาร์มโชคชัย
0: ค่ะ
1: น่าจะถึงลำตะคองแน่เลย
0: เหรอคะค่ะ
1: แต่ขาเข้ากรุงเทพถนนโล่งดี
0: ค่ะ
1: วิ่งผ่านฉลุยได้ประมาณ80-90
0: ท้ายแถวนี้ตั้งแต่ฟาร์มโชคชัยไปเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับเข้าไปทางนครราชสีมา
0: ค่ะแล้วตอนนี้ตัวคุณสุรชัยอยู่ไหนแล้วอะคะ
1: ตอนนี้เข้ามาถึงราชพฤกษ์แล้วครับ
0: ฮะอยู่ตรงไหนนะคะ
1: ราชพฤกษ์ถนนราชพฤกษ
0: ์ราชพฤกษ
1: ์ปทุมธานีที่จะวิ่ง
0: กรุงเทพนี่นะคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะโอ้ก็
1: เวลาเกือบชั่วโมง
0: ขึ้น M6 มาหรือไง
1: ไม่ได้ขึ้นครับก็คือผ่านจากโชคชัยไม่มีเอ็มแล้วผ่านจากวัดช่องมา
0: บุ๊ตแต่จากความโชคชัยมาถึงตรงราชพฤกษ์นี้ใช้เวลาเท่าไหร่คะเนี่ยทำไมเร็วเหมือนกัน
1: ก็วิ่งไม่รถไม่ติดเลยตามขาเข้า
0: ขาเข้าไม่ติดเลยนะคะแล้วฝนตกด้วยเหรอคะ
1: ตกแค่ความโชคชัยครับ
0: แค่ช่วงหนึ่งแค่นั้น
1: ช่วงหนึ่งครับ
0: ค่ะค่ะคือตอนที่คุณสุรชัยผ่านเนี่ยตอนนั้นแถวความโชคชัยรถติดแล้วก็ฝนตก
1: ใช่ครับ
0: ประมาณ1 ชั่วโมงย้อนหลังไปนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้แถวราชพฤกษ์เป็นยังไงบ้าง
1: ถนนโล่งดีครับทั้งสองฝั่งเลย
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: อุบัติเหตุไม่มี
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอให้ประชาชนที่เดินทางออกต่างจังหวัดเดินทางปลอดภัยทุกคนครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะพอดีสัญญาณนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเวลาพูดแล้วมันมีเสียงนั่นแกล้งแกล้งแกล้งไม่คุณสุรชัยได้ยินหรือเปล่านะคุณก็เลยแบบว่าไม่ได้พูดสวนถามอะไรมากนะเพราะว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคุณสุรชัยบอกว่าย้อนหลังไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมาเส้นทางถนนมิตรภาพนะเป็นฝั่งขาออกเนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงของฟาร์มโชคชัยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของนครราชสีมารถเยอะกันไปตลอดทางเลยแล้วก็มีฝนตกด้วยนะคะแล้วก็ตอนแต่ว่าตอนช่วงนี้เนี่ยฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหาตอนนี้คุณสุรชัยเนี่ยก็เดินทางเข้ามาถึงในถนนราชพฤกษ์แล้วนะคะก็ใช้เวลาถือว่าต้องเรียกว่าทำเวลาได้ดีทีเดียวนะย้อนหลังไป1 ชั่วโมงจนถึงตอนนี้ก็คือเดินทางเข้ามาถึงที่พื้นที่รอบในแล้วนะคะก็สำหรับเส้นทางการจราจรในช่วงเวลานี้นะคุณผู้ฟังตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่ทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะคะการจราจรหลายๆเส้นทางก็คลี่คลายกันไปแล้วนะคะแถวๆทางด้านของพระราม1ช่วงเวลานี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยแต่ว่าก็เริ่มเคลื่อนตัวกันได้ดีแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงใช้การได้บนถนนเพชรบุรีช่วงจากเพชรพระรามมาทางราชเทวีต่อเนื่องมาทางประตูน้ำก็ยังรถเยอะค่ะแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเขาเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่นะรุ่นที่382ค่ะเสริมความพร้อมผู้ขับขี่มือใหม่สู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะคะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382ระหว่างวันที่22-23 สิงหาคมที่อาคาร4 ชั้น 3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์นะคะแล้วก็ส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผ่านการอบรมแล้วก็การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทันทีโดยเขาเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมถึงวันที่21สิงหาคมรับจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่100ถึง120ท่านโดยที่ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ในภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติได้แก่กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือและก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกนะคะพร้อมกับเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ในภาคบังคับจากวิริยะประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีแล้วนะคะผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ exam ค่ะแล้วก็การทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับการสอบในวันและก็เวลาราชการสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน1ปีขออภัยไม่เกิน1เดือนนะคะนับจากวันที่ออกเอกสารโดยยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-129-8888แล้วก็ต่อ7419-7422แล้วก็7443นะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรองโฆษกกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่ชุดตรวจบูเกสมีพบข้อมูลเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอจะแนะสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแถลงความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีเหตุคนร้ายยิงและคว้างไปบอมใส่ทหารพรานชุดตรวจบูเกสซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24กรกฎาคมศาลจังหวัดนราธิวาสอนุมัติออกหมายจับนายอาซีซันขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวและอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มเติมอีก1รายภายหลังปรากฏพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงและในส่วนของการขยายผลล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมาย3รายโดยขณะนี้1รายได้ยุติกระบวนการซักถามและส่งตัวกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานเชื่อมโยงขณะที่อีก2รายยังอยู่ในกระบวนการซักถามทั้งนี้จากการสอบถามพยานบุคคลและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงที่เคยเกิดขึ้นแล้วหลายคดีซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและจากการรวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลในขั้นต้นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอจะแนะซึ่งมีนายอับดุลเลาะห์และนายมัสซอฟีเกี่ยวข้องและยังมีผู้ร่วมก่อเหตุและผู้ให้การสนับสนุนอีกหลายรายโดยยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้กรมปศุสัตว์ยันพิจารณารอบคอบยึดประโยชน์ชาติเกษตรกรไทยหลังจีนยื่นขอเปิดตลาดส่งเนื้อสัตว์ปีกขายไทยคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
3: จากกรณีที่สำนักงานศุลกากรประเทศจีนแจ้งความประสงค์ในการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งเนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกรวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ปีกเช่นตับไก่ตับห่านเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความสับสนกรมปศุสัตว์ยืนยันข้อเท็จจริงว่าจีนขอส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ของจีนส่งออกมายังประเทศไทยตั้งแต่วันที่27มกราคมด้วยคำขอดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติทางการค้าระหว่างประเทศโดยทางกรมปศุสัตว์ได้มีการดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่ระยะแรกอาทิการประเมินความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์ความปลอดภัยจากโรคระบาดโรคไข้หวัดนกรวมถึงสารตกค้างต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสัตว์และผู้บริโภคนอกจากนี้กรมปศุสัตว์จะต้องเสนอคำขอเข้าสู่กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้แทนองค์กรเกษตรกรสหกรณ์และสมาคมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประโยชน์โดยรวมของชาติณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมาดูสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้นะคะก่อนหน้านี้มีคุณชัยแจ้งไว้ที่ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกบอกว่าการจราจรเนี่ยทางฝั่งขาออกจะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งกลับกันรถเดินจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะฝั่งขาออกมาจากต่างระดับพระราม2มุ่งหน้ามาต่างระดับเพชรเกษมการจราจรคล่องตัวใช้เวลาแค่5นาทีมาถึงต่างระดับเพชรเกษมส่วนฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับพระราม2การจราจรติดขัดตั้งแต่ตรงช่วงของบางโครัตเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกรถบัสวิ่งกันเยอะแล้วก็รถเนี่ยมันเบี่ยงแทรกช่องทางกันทำให้รถติดขัดนะตอนที่แจ้งมาตอนประมาณสัก2ทุ่มแล้วก็คุณสุวัฒน์ค่ะแจ้งบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาออกทางลง อุโมงค์ลอดแยกไหมสวรรค์ตอนนี้เนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่บอกว่าที่บริเวณแยกไหมสวรรค์นั้นสัญญาณไฟเสียเป็นสีเหลืองค้างทุกด้านเลยขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็มีพหลโยธินฝั่งขาออกนะคะที่มาจากหนองแคมุ่งหน้าไปทางด้านเลี่ยงเมืองสระบุรีการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่ว่าขาออกก่อนถึงค่ายอดิสรประมาณสัก100เมตรมีรถเก๋งจอดเสียอยู่นะคะในช่องทางขวาบอกว่าจุดนั้นมืดมากด้วยแล้วก็คนขับรถก็ลงมายืนที่ด้านหลังรถโบกผ้ายืนรออยู่นะคะโบกผ้าตอนนี้ก็ฝากเตือนให้ระมัดระวังด้วยนะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะก็เป็นช่วงของพหลโยธินฝั่งขาออกนะคะตอนนี้พหลโยธินฝั่งขาออกนี่รถก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะแต่ว่าพอเลี้ยวไปใช้ทางด้านของถนนมิตรภาพแล้วฝั่งขาออกเนี่ยช่วงที่ไปจากทางด้านแก่งคอยสระบุรีทับกวางไปจนถึงช่วงของบริเวณฟาร์มโชคชัยเลยเนี่ยคือตอนนั้นน่ะตอนช่วงที่มาจากสระบุรีมาแก่งคอยตรงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะไปเริ่มช้านะคะตรงช่วงของบริเวณตรงแถวๆฟาร์มโชคชัยไปนะคะมีอุบัติเหตุค่ะที่บริเวณมอเตอร์เวย์สาย7นะคะฝั่งในฝั่งขาออกจากบริเวณด่านเก็บเงินหนองขามมาถึงแหลมฉบังจุดที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงทุ่มครึ่งเนี่ยมีรถบรรทุก2คันชนกันทำให้ตู้สินค้าแตกโอ้โหของที่บรรทุกมาตกหล่นขวางใน2ช่องทางเลยนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างเคลื่อนย้ายแล้วก็คุณตู้แตกเลยอ่ะคือชนกันแล้วก็ทำให้ตู้ที่เขาบรรทุกสินค้ามาเนี่ยเสียหายโอ้โหนี่ก็ต้องไปเอาตู้คอนเทนเนอร์รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คันใหม่มาแล้วก็ต้องทำการเคลื่อนย้ายขนถ่ายจากรถคันที่ตู้แตกเนี่ยนะแล้วก็กว่าที่จะเคลื่อนย้ายได้นะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลาอีกนานสักเท่าไหร่นะคะตรงบริเวณมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกที่มาจากด่านหนองขามที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแหลมฉบังนะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะตรงช่วงบริเวณด่านหนองขามด่านเก็บเงินหนองขามมุ่งหน้าไปทางด้านของที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแหลมฉบังนะคะเดี๋ยวดูเรียนไม่แน่ใจว่าคือตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของการจราจรติดขัดด้วยหรือไม่นะคะเพราะว่าดูจากทางด้านสภาพการจราจรบนมอเตอร์เวย์ตลอดเส้นทางเนี่ยดูเหมือนว่าก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะยังไม่มีปัญหาก็ยังคล่องตัวดีแต่ว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าด่านเก็บเงินหนองขามที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแหลมฉบังนะคะเดี๋ยวต้องดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับสภาพการจราจรเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณสักทุ่มครึ่งแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสภาพการจราจรตรงช่วงบริเวณถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดตรงช่วงที่เป็นฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของจังหวัดชลบุรีเนี่ยรถที่ใช้ทางด้านล่างนะคะก็จะไปมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณแยกถนนเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นแยกถนน
ถนนเก่าก็คือก่อนที่จะถึงตรงบริเวณต่างระดับหนองไม้แดงแล้วก็เป็นจุดที่เขามีการทำงานซ่อมบำรุงผิวแล้วก็ซ่อมทางการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณแยกถนนเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นแยกถนนเก่าก็คือก่อนที่จะถึงตรงบริเวณต่างระดับหนองไม้แดงแล้วก็เป็นจุดที่เขามีการทำ

แล้วก็สภาพการจราจรนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเลียบชายหาดบางแสนก็ยังมีรถเยอะเหมือนกันนะคะการจราจรก็ยังมีคนเดินทางไปที่ชลบุรีที่ชายหาดบางแสนกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังใช้เส้นทางอยู่ที่จะเดินทางไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดเนี่ยวันนี้เริ่มเป็นวันหยุดที่แท้จริงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะหยุดติดต่อกันทั้งหมด3วันด้วยกันนะก็จะทำให้กรุงเทพมหานครนี่การจราจรในหลายๆเส้นทางนี้สะดวกมากขึ้นรถน้อยคล่องตัวดีนะก็จะมีบางช่วงเท่านั้นที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่น่าจะแบบส่งผลแบบว่าติดขัดหยุดนิ่งนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยทีเดียวส่วนใหญ่ก็จะออกไปอยู่ที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดกันหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรบนถนนรังสิตปทุมตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะคะการจราจรก็ใช้การได้ดีแล้วที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของต่างระดับรังสิตตรงหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอย้ำนิดนึงกรณีที่คุณอัญชลีขอความช่วยเหลือรถแบตเตอรี่หมดนะคะจอดอยู่ที่ลานจอดรถของเมเจอร์เอกมัยชั้น 3A เป็นรถ SUV สีขาว Toyota Innova บอกว่าแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวๆนี้เนี่ยรบกวนแวะให้การช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ารถของคุณปานทิพย์ตอนนี้เดินทางต่อได้แล้วหรือยังเพราะว่ารถน้ำมันหมดอยู่ที่ลานจอดรถห้างบิ๊กซีราชดำริคือพยายามที่จะไปหาซื้อน้ำมันมาเติมแล้วแต่ว่าไม่มีถังใส่น้ำมันนะคะเป็นรถ Mazda สีขาวขอไข่ท้อฐาน6838ถ้าเกิดว่ามีคือแจ้งมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเดินทางต่อได้เดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรนะคะมีคุณทาง X เนี่ยค่ะคุณทริสวิสเปอร์ส่งข้อความมาเมื่อตอนช่วงประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าบางคนไม่ลาพักร้อนแต่ก็ยังมีรถหนาแน่นอยู่เช่นเดิมถนนวัดลาดประดุกมุ่งหน้าพฤกษา3มีการเคลื่อนตัวได้ช้าในบางจุดนะที่จังหวัดนนทบุรีวัดลาดประดุกนะก็หมายความว่าคือคนก็ยังอยู่ทำงานวันนี้อีก1วันนะคะไม่ได้ลาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะก็ทำงานตามปกติอาจจะไปลาตอนท้ายนะก็คือวันศุกร์ที่31แล้วก็จะหยุดต่อเสาร์อาทิตย์ตามไปด้วยนะคะวันนี้ก็ทำงานอีก1วันแล้วก็จบในเรื่องของสัปดาห์นี้แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะที่ก่อนหน้านี้ในพื้นที่เขตของเขตดินแดงเนี่ยเขามีอาคารที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอนเกิดทรุดตัว เป็นอาคารพาณิชย์นะคะที่อยู่ภายในซอยประชาสงเคราะห์28ทางด้านท่านผู้อำนวยการเขตดินแดงค่ะคุณปณิศราเนธทานทรพร้อมด้วยคณะของผู้บริหารของสำนักงานเขตลาดพร้าวนะคะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีการรื้อถอนอาคารในแนวเวนคืนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มภายในซอยประชาสงเคราะห์28แขวงดินแดงเขตดินแดงหลังจากที่ได้รับแจ้งจากประชาชนนะว่าเกิดอาคารถล่มลงมาซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอาคารที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอนไม่ใช่เหตุอาคารถล่มตามที่มีการแจ้งโดยในระหว่างการรื้อถอนเนี่ยเกิดการทรุดตัวของอาคารทำให้มีเศษวัสดุบางส่วนนั้นตกกระทบบ้านเรือนประชาชนส่งผลให้ได้รับความเสียหายจำนวน3คูหาด้วยกันนะคะแล้วก็จากการสอบถามผู้รับเหมาก็แจ้งว่าอาคารดังกล่าวนะคะเป็นอาคารสูง5ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างการรื้อถอนแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะเหลือความสูงประมาณ3ชั้นทั้งนี้ทางผู้รับเหมาเองยังไม่ได้มีการประสานกับทางเขตดินแดงก่อนดำเนินการรื้อถอนนะคะ

แล้วก็ได้ยืนยันว่าจะรับผิดชอบซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะคะทางด้านของท่านผอ.เขตนะคะก็ได้กำชับทางด้านบริษัทผู้รับเหมาได้กำชับบริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะพร้อมกับดำเนินการมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือทรัพย์สินโดยรอบแล้วก็ให้เร่งแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าคือเป็นอาคารที่เขาอาคารเก่าที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอนแล้วลักษณะของการรื้อถอนเนี่ยมันก็คงจะเป็นว่ามีบางส่วนคือมารื้อถอนกันไปพอสมควรแล้วราคาบางส่วนมันก็ได้แบบไม่มีที่ยึดพอกระเทือนมากๆเนี่ยมันก็เลยแบบโค่นพังลงมาอะไรไอ้เจ้าเศษปูนเศษอะไรที่ของบ้านที่เขารื้อถอนเนี่ยมันก็ไปถูกบ้านข้างที่ อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายไปบางส่วนเล็กน้อยนะอันนี้ทางด้านของทางเขตทางด้านสำนักงานเขตดินแดงเขาก็ได้ออกไปตรวจสอบก็ได้มีการประสานกับทางด้านของผู้รับเหมานะให้ดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องทางผู้รับเหมาเองเขาก็บอกนะว่าเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบถ้าเกิดว่าตรงส่วนของบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเกิดความเสียหายแล้วก็ได้รับผลผู้ผลกระทบที่ได้รับผลกระทบทุกท่านเลยนะคะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์นะคะทางร้อยตำรวจตินสิริโรจนกุลรองสารวัตรจราจรทางหลวงมอเตอร์เวย์เพิ่มเติมให้บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรอรถยกมาจากเขาเขียวคาดว่าอีกไม่นานอีกสักพักน่าจะเดินทางมาถึงค่ะก็จะดำเนินการย้ายรถให้พ้นกีดขวางต่อไปไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะสำหรับอุบัติเหตุรายนี้นะคะที่ตรงช่วงของบริเวณมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกที่มาจากด่านเก็บเงินหนองขามมาถึงทางด้านของแหลมฉบังจุดที่เกิดเหตุบอกว่าอยู่เลยจากแยกตัดถนน9กิโลไปเล็กน้อยนะคือเป็นรถบรรทุก2คันแล้วก็รถใหญ่ด้วยปรากฏว่ารถที่เขาบันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยที่เขาบรรทุกของมามันเกิดฉีกขาดอะค่ะพอฉีกขาดเสร็จปั๊บทีนี้เขาก็เลยมันก็เกิดคือเนี่ยตามภาพนี้เลยนะฟังคือจะว่าไปแล้วก็คือว่าโชคดีอย่างนึงก็คือของที่บรรทุกลงมาที่บรรทุกมาเนี่ยมันไม่ได้ตกลงมาบนถนนมันก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของการเคลื่อนย้ายตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าจะเคลื่อนย้ายรถเนี่ยดิฉันว่าก็คงจะต้องมีการ อาจจะต้องขนถ่ายมีการขนถ่ายในส่วนของสินค้าที่บรรทุกมานะแล้วก็จะต้องทำการเคลื่อนย้ายรถต่อไปนะคะตอนนี้ในส่วนของสภาพการจราจรก็จะมีการชะลอตัวติดขัดอยู่ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะตอนนี้รอรถยกอยู่นะรอรถยกอยู่รถยกมาจากที่เขาเขียวก็ทางด้านท่านรองสวัสดิ์ท่านผู้กองตีนบอกว่าก็น่าจะอีกไม่นานอยู่ในระหว่างการเดินทางมาอยู่นะคะเดี๋ยวพอถ้าเกิดว่าเดินทางมาถึงในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็จะทำการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ค่ะให้ผลกีดขวางนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรตรงบริเวณข้างในใจกลางกรุงเทพมหานครชั้นในตอนนี้เนี่ยจุดที่มีรถหนาแน่นจริงๆก็จะมีอยู่เส้นเดียวก็คือที่บริเวณถนนพระราม1ฝั่งที่มาจากแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้ามาทางเฉลิมเผ่ามาทางด้านของแยกราชประสงค์นะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะรถเยอะแต่ว่ายังต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเลยนะนอกนั้นก็การจราจรโดยภาพรวมถือว่ายังไปได้บนถนนพญาไทนะฝั่งที่มาจากแยกพญาไทมุ่งหน้ามาทางราชเทวีช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะนะคะก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตามรับจังหวะสัญญาณไฟเช่นเดียวกับทางด้านของฝั่งทางด้าน
ถนนเพชรบุรีที่มาจากทางแยกอุรุมาจากแยกเพชรพระรามมุ่งหน้ามาทางราชเทวีนะตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะเป็นแนวการก่อสร้างค่ะก็เลยอาจจะมีการเคลื่อนตัวไปได้ช้าบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยมากันที่โครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งทางด้านของกิจกรรมนี้นะคะอยากจะมาเชิญชวนชาวจสร้อยทุกท่านเนี่ยมามองหาสิ่งผิดปกติบนท้องถนนค่ะซึ่งในท้องถนนที่เราสามารถคาดการมองไกลได้นะคะคาดการมองไกลได้ก่อนที่จะก่อนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นั่นก็คือคุณมองเห็นอะไรในภาพนี้ทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้เนี่ยเรามีภาพขึ้นนะคะถ้าเกิดคุณสมมุติว่าคุณเนี่ยขับรถอยู่คุณมองเห็นอะไรในภาพนี้บ้างนะคะ1นะคะ A ค่ะก็คือมองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทาง B ก็คือมองเห็นจักรยานที่ออกมาจากซอย C ก็เลยมองเห็นนู่นเลยอยู่มุมนู้นเลยก็คือเห็นคนกำลังเดินข้ามทางม้าลายหรือ D คือคุณมองเห็นทุกข้อถูกทุกข้อนะคะอันนี้เนี่ยเรามาถามคุณว่ามองเห็นคุณมองเห็นอะไรบ้างนะคะถ้าคุณมองเห็นทั้งหมดก็ได้คือจริงๆขับรถอยู่บนถนนก็ควรที่จะมองเห็นทั้งหมดนะเพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะคุณมาร่วมตอบคำถามเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาทรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันนะคะจาก Toyota ถนนสีขาวกติกาง่ายๆเพียงคุณไปลงทะเบียนนะคะตาม QR code ที่อยู่ข้างหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ทางด้านของเพจ JS100 Radio ก็ได้ค่ะเป็นโพสต์ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะคะแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนตามลิงก์หรือว่าสแกน QR code ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ร่วมตอบคำถามตามที่เราถามนี้ได้เลยนะคะซึ่งในส่วนของการตัดสินนะคะทางทีมงานค่ะก็จะทำการสุ่มผู้โชคดีเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันจาก Toyota ถนนสีขาวนะคะเล่นได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะประกาศผลทางช่องทาง Facebook JS100 นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับของรางวัลที่อาคารตึกไทยที่คลองเตยหรืออาจจะมอบหมายให้ใครมารับแทนก็ได้นะคะแล้วถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางเจ้าหน้าที่โดยการตัดสินของทีมงานก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะย้ำเลยนะว่าก่อนอื่นเลยคุณจะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่ทางด้านของหน้าเพจ Facebook หรือว่าเป็นสแกน QR code นะตรงนี้ก็ได้นะคะก็พอสแกน QR code เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปลงทะเบียนตามที่ตามขั้นตอนต่างๆเลยนะคะแล้วก็จากนั้นก็มาตอบคำถามนี่แหละค่ะที่บอกว่าคาดการมองไกลอันปลอดภัยนะคุณมองเห็นสิ่งผิดปกติหรือไม่ในภาพนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมกันนะคะคุณผู้ฟังมีคุณชยดลค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 17ตัวเครื่องสีฟ้านะคะบอกว่าโทรศัพท์แบตหมดเลยโทรเข้าไปไม่ได้นะคะทำหล่นไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งรถแท็กซี่มาจากที่ BTS บางว่าค่ะมาลงที่ถนนพุทธมณฑลสาย2เมื่อตอนช่วง 19:00 นตอนทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาเป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone 17นะคะตัวเครื่องสีฟ้านั่งรถแท็กซี่สีชมพูมาจากที่ BTS บางว่าแล้วก็มาลงที่ถนนพุทธมณฑลสาย2เมื่อตอนช่วง 19:00 นแล้วลืมโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้บนรถค่ะแล้วก็มีคุณพัฒนะแจ้งบอกว่าลืมแก้วบอกคล้ายๆแก้วเยติสีขาวดำทำหล่นไว้บนรถแท็กซี่สีขาวนั่งรถมาจากที่ MRT เพชรบุรีมาลงที่หมู่บ้านมันธนาพระราม9ที่อยู่ภายในซอยกรุงเทพกรีฑา7สแกนจ่ายค่ารถให้กับคนขับรถชื่อบัญชีนะคุณสังวานมีผิวคุณพัดเพิ่มเติมมาบอกว่า
ไปดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเห็นว่าเป็นรถสีขาวก็คือเป็นรถไฟฟ้านะคะทะเบียนททหารสศ7446ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่สีขาวนะทะเบียนสศททหาร7446แล้วก็มีชื่อบัญชีที่รับค่าโดยสารชื่อคุณสังวานมีผิวเนี่ยแล้วก็เห็นว่ามีแก้วน้ำเป็นสีขาวดำลักษณะเหมือนแก้วเก็บความเย็นแก้วเยติเงี้ยแหละค่ะผู้โดยสารนั่งรถมาจาก MRT เพชรบุรีไปลงที่หมู่บ้านมันธนาพระราม9ซอยกรุงเทพกรีฑา7นะคะถ้าเกิดว่าเก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะเจ้าของเขาต้องการแก้วคืนนะคะคุณพิชยาค่ะลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 17นะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่หอพักสุขเจริญที่ลาดหลุมแก้วแล้วก็มาลงที่ตลาดเซฟวันโกที่พหลโยธินตรงแถวคปอเนี่ยแหละค่ะเป็น iPhone 17ตัวเครื่องสีม่วงทำตกไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คละครัง343กทม.เมื่อตอนช่วง 19:10 ที่ผ่านมานะคะคุณจามจุรีลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung สีดำนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารสเสือ8891คนขับรถเป็นผู้สูงอายุแล้วอายุประมาณสัก60ปีได้ในรถเนี่ยจะมีกล่องบริจาคสำหรับเด็กยากไร้ขึ้นรถมาจากฝั่งตรงข้ามซอยบางสีเมือง57ที่ถนนบางสีเมืองนะคะแล้วก็ไปรับลูกที่วัดเฉลิมพระเกียรติไปลงปากซอยบางสีเมือง57ค่ารถประมาณ77บาทแต่ให้ค่ารถไป100บาทนะนั่งกันมาก็เป็นผู้โดยสารเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กหญิงเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารสเสือ8891คุณจามจุรีบอกว่าค่ารถ77บาทแต่ให้ค่ารถไปเป็น100บาทนะคะนั่งมาจากที่โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ไปลงที่ซอยบางสีเมือง57เมื่อตอนช่วง 16:50 ที่ผ่านมานะคะคุณนิตยาค่ะบอกว่าลืมถุงเป็นถุงเจมาร์ทข้างในจะมีสายชาร์จ iPhone ของแท้แล้วก็ซิมเพิ่งเปิดเบอร์ใหม่มีเอกสารแล้วก็มีขนมลืมไว้บนรถแท็กซี่สีขาวนะน่าจะเป็นรถไฟฟ้านั่งมาจากที่หน้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ที่ถนนรามอินทรามาลงที่แยกลำกะโหลกตรงสะพานลอยคนข้ามถนนพญาสุเรนสแกนจ่ายค่ารถไปชื่อคุณชาตรีผลอุทัยวัฒน์นะคะเมื่อตอนช่วง18เวกาก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่ที่ผู้โดยสารเขาจ่ายค่ารถไปชื่อคุณชาตรีนะคะคุณชาตรีผลอุทัยวัฒน์ถ้าจำได้ว่าส่งผู้โดยสารตรงแถวแถวแยกลำกะโหลกตรงสะพานลอยคนข้ามถนนพญาสุเรนเมื่อตอนช่วง6โมงเย็นยังไงรบกวนช่วยดูด้วยว่ามีถุงเป็นถุงเจมาร์ทข้างในจะมีสายชาร์จ iPhoneมีซิมแล้วเขาเพิ่งไปเปิดเบอร์มาด้วยนะคะวันนี้แล้วก็มีเอกสารอยู่ในถุงใบนี้นะคะถ้ายังไงถ้าเกิดว่าเจอแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะบนถนนกำแพงเพชร7ค่ะมาจากแยกตัดกับถนนพัฒนาการ25มาถึงแยกตัดถนนศรีนครินทร์บอกเลยจากสน.คลองตันมาเล็กน้อยมีรถกระบะชนกับแท็กซี่อยู่ในช่องทางขวาการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วง 21:00 นที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางอย่างที่บอกนะคะว่าการจราจรในหลายๆเส้นทางในกรุงเทพมหานครในณขณะนี้เนี่ยการจราจรถือว่าคล่องตัวดีเลยนะคะอาจจะมีบางจุดเท่านั้นที่จะมีการชะลอตัวของรถนะคะแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ตรงบริเวณโดยรอบวงเวียนใหญ่นะตอนนี้เดี๋ยวฉันขอดูนิดนึงนะว่าตรงช่วงโดยรอบวงเวียนใหญ่ฝั่งที่มาจากทางด้านของถนนลัดย่าฝั่งที่มาจากถนนลัดย่านะคะแล้วก็จะมาเลี้ยวเข้าทางด้านถนนตักสิน
อนนี้เนี่ยในเลนขวาที่ชิดกับวงเวียนใหญ่นะคะเข้าใจว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาก็จะมีการปิดการจราจรแล้วก็รถวิ่งได้หนึ่งช่องทางซ้ายนะคะหนึ่งช่องทางซ้ายวนวงเวียนตรงวงเวียนใหญ่เนี่ยก็คือตรงช่วงที่มาจากถนนลาดย่าที่จะมาทางด้านของถนนทักษิณถ้าดิฉันดูไม่ผิดนะเพราะว่าเห็นมีทางด้านของรถเจ้าหน้าที่เขามีการทำงานอยู่นะคะตรงบริเวณในช่องทางเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงเขาปิดน่าจะปิด3ช่องเลย3ช่องขวาก็คือขวาแล้วก็กลางรถจะวิ่งได้ในช่องทางซ้ายนะคะในช่วงนี้ก็แต่การจราจรโดยภาพรวมก็ยังไม่เป็นปัญหานะเพราะว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะอย่างที่ทราบนะก็คือรถน้อยคล่องตัวดีเลยนะคะการจราจรโดยภาพรวมของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็หลายๆจุดก็ไม่มีปัญหานะก็จะมีบางเส้นทางเท่านั้นที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็อาจจะมีเป็นแบบในเมืองนะคะที่ยังมีรถหนาแน่นเนื่องจากว่ามีแหล่งช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีร้านค้าเป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆอันเนี้ยก็อาจจะทำให้มีการจราจรหนาแน่นสักหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับติดขัดอะไรนะคะตอนนี้สำหรับบนถนนราชปารภนะคะรถที่มาจากตรงบริเวณแยกประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหมอเหลงเอ้าตอนนี้ใช้การได้ดีแล้วนะคะฝั่งทางด้านของแยกประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหมอเหลงอะค่ะตอนนี้ถือว่าเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะก็คือใช้การได้ดีเลยล่ะเอางี้ดีกว่านะเพราะว่าดูแล้วรถที่มาจากทางประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางซอยหมอเหลงหรือว่าอาจจะได้สัญญาณไฟเขียวแล้วก็รถไม่มีแบบว่าติดขัดท้ายแถวยาวมากนักก็เลยไม่มีท้ายแถวค้างอยู่นะคะตอนจังหวะนี้ยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนรถที่มาจากบริเวณแยกราชประสงค์ที่จะมุ่งหน้าไปทางหน้าของประตูน้ำตอนนี้ก็ใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งเลยไปกลับเลยตอนนี้ก็ต่อเนื่องกันไปได้นะวันนี้ผมถือว่าสบายๆเนาะอาจจะตอนนี้อาจจะมีปัญหาสักหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาแต่จนถึงณขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าการจราจรไม่มีปัญหาแล้วนะคะการจราจรก็ใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยแล้วก็มาดูทางฝั่งทางถนนพญาไทนะก่อนหน้านี้เห็นว่ารถที่มาจากทางด้านของแยกพญาไทที่จะมุ่งหน้ามาทางราชเทวีตอนนี้อาจจะมีรถติดขัดจังหวะสัญญาณไฟนะคะท้ายแถวก็จะอยู่แถวกรมปศุสัตว์ท้ายไม่ค่อยยาวมากนักนะคะพอเลยจากบริเวณแยกปทุมแยกราชเทวีนะมาทางด้านของปทุมวันในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะบนถนนพระราม1รถที่มาจากทางด้านแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปเฉลิมเผ่าต่อเนื่องไปทางด้านของแยกราชประสงค์ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันมาจากทางเฉลิมเผ่ามาจากราชประสงค์มาเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาทางแยกปทุมวันก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็ถือว่ายังจราจรยังดีอยู่ในช่วงนี้นะคะเอ๊ะหรือว่ามันดึกแล้ว3 ทุ่มครึ่งแล้วอ่ะนะคะการจราจรก็ดีคลี่คลายไปในทางที่ดีรถน้อยคล่องตัวดีหลายๆเส้นทางเลยนะอย่างพระราม4ตอนนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยพระราม4ตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหัวลำโพงนะออกมาทางด้านสามย่านต่อเนื่องมาทางศาลาแดงนะคะแล้วก็ไปทางด้านของบอนไก่ไปใต้ทางด่วนพระราม4ในช่วงนี้โอ้รถน้อยคล่องตัวดีเลยนะคะการจราจรนี่ไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม4ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเข้ามาทางด้านของคลองเตยตอนนี้ก็ยังคงรถน้อยคล่องตัวดีจะเหงาๆนิดนึงนะในช่วงวันหยุดแบบนี้หยุดยาวๆแบบนี้เนี่ยรถก็จะไปแน่นๆอยู่ในต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะคะก็ใครที่อยู่กรุงเทพบอกว่าปกติไม่ค่อยได้ขับรถในกรุงเทพเท่าไหร่คือมีรถแต่ว่าไม่ขับเพราะว่ารถติดก็จะใช้บริการรถสาธารณะแต่ช่วงนี้ล่ะค่ะ
ก็จะได้เอารถออกมาไปเดินทางไปในกรุงเทพมหานครกันนะว่ามันจะแบบขับง่ายแล้วก็รถไม่ติดด้วยนะคะสำหรับในช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

ช่วงนี้เรากลับมาที่จส.ร้อยนะคุณผู้ฟังมีข่าวที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสำหรับใครที่ติดตามข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีของแอร์สาวที่มีการถูกว่าจ้างให้หิ้วกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าช้างนะคะแล้วก็เดินทางไปที่ออสเตรเลียแล้วก็ถูกจับตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่ในขณะเดียวกันก็มีอีกกรณีหนึ่งเหมือนกันนะคะลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นลักษณะของเป็นผู้หญิงไทยที่ถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัวเขาว่ามีการเหมือนกับว่าเป็นการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะแบบเหมือนกับเขาเดินทางออกนอกประเทศไปตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วปรากฏว่าก็ไปถูกจับกุมตัวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นทางครอบครัวเองเนี่ยเพิ่งมารับทราบเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่าได้รับหนังสือแจ้งจากทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศว่าลูกสาวถูกเจ้าหน้าที่ฝั่งทางญี่ปุ่นควบคุมตัวไว้เนื่องจากว่าไปพบสารเสพติดเป็นยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกล่องพัสดุแล้วก็ตอนนั้นเองทางครอบครัวก็ไม่สามารถที่ติดต่อกับลูกสาวได้เลยนะคะทางฝ่ายครอบครัวเองก็ได้มีการออกมาร้องขอให้ได้รับการช่วยเหลือนะเนื่องจากว่าตัวลูกสาวเองเนี่ยตัวของคนที่ถูกจับนะฮะเขาคือมีอาชีพรับซื้อของเก่าเป็นหลักแล้วก็ทำอาชีพเสริมก็คือรับหิ้วสินค้าไปกลับประเทศญี่ปุ่นคือทำแบบนี้มานานกว่า1ปีแล้วนะคะโดยจะมีการรับงานผ่านทางออนไลน์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีการตรวจเช็คก่อนบินทุกครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของพัสดุที่รับฝากมาเป็นสินค้าที่เป็นแบบแพ็คสำเร็จรูปโดยคนที่ว่าจ้างเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นซองกาแฟที่ถูกซีลปิดสนิทอย่างดีก็เลยทำให้ตัวของคนที่รับหิ้วเนี่ยไม่สามารถแกะออกมาตรวจสอบข้างในได้นะคะทั้งนี้ทางด้านของครอบครัวก็คือคุณพ่อของผู้หญิงท่านนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะลูกสาวตัวเองเนี่ยถูกหลอกให้ช่วยในส่วนของการขนยาเสพติดโดยที่ตัวลูกสาวไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆเลยทีเดียวนะก็ตอนนี้เนี่ยทางตัวคุณพ่อเองเขาก็ได้มีการไปแจ้งความคือเข้าไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.บางบัวทองนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะโดยท่านโฆษกสำนักงานปปส.ก็คือคุณอารีพักเงินบำรุงก็ได้มีการออกมาเปิดเผยความคืบหน้าในกรณีนี้แหละค่ะที่บอกว่าเป็นผู้หญิงไทยถูกจับกุมพร้อมกับยาเสพติดขณะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นนะโดยทางปปส.นี่ก็ได้มีการดำเนินการสอบปากคำทางด้านของแฟนหนุ่มก็คือคุณสราวุธเป็นแฟนของตัวของผู้หญิงคนนี้นะคะจากการสอบปากคำแล้วตัวคุณสราวุธเนี่ยนะคะก็ให้การบอกว่าตัวคุณสราวุธเองกับแฟนสาวที่ถูกควบคุมตัวอยู่เนี่ยประกอบอาชีพรับซื้อธนบัตรแล้วก็เหรียญเก่ารวมทั้งรับจ้างหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นโดยทำแบบลักษณะแบบเนี้ยมาประมาณ2ปีแล้วโดยรับงานผ่านทางด้านของกลุ่ม Facebookรับหิ้วสินค้าแล้วก็ยังมีรายออฟฟิเชียลด้วยนะคะโดยในวันเกิดเหตุค่ะทั้ง2คนแล้วก็เพื่อนเนี่ยได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อนำสินค้าที่รับหิ้วไปส่งให้กับผู้ว่าจ้างแต่ปรากฏว่าพ อตัวแฟนสาวที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเนี่ยผ่านการตรวจของศุลกากรญี่ปุ่นก็ถูกควบคุมตัวไว้นะส่วนตัวของคุณสราวุธเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางก็ถูกตรวจค้นสัมภาระด้วยแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นก็เลยได้รับการปล่อยตัวแต่ก่อนที่จะทราบภายหลังนะจากการประสานงานของกรมการกรมศุลบอกว่าแฟนของตัวเองเนี่ยถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังได้ตรวจสอบประวัติในส่วนของการสนทนาผ่าน LINE Official ก็มีการพบข้อมูลนะคะว่าพัสดุที่เป็นประเด็นในคดีนี้เนี่ยได้รับการว่าจ้างมาจาก LINE ที่ของคนที่ใช้ชื่อบัญชี LINE ก็คืออิงอิงนะคะก็คือ ING นะคะซึ่งตัวคุณสราวุธเองบอกว่าเคยว่าจ้างให้รับผิวสินค้ามาแล้วทั้งหมด2ครั้งด้วยกัน
ท่านโฆษกปปส.ยังบอกอีกด้วยนะคะบอกว่าจากข้อมูลการสอบปากคำในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงคำให้การในชั้นสืบสวนสอบสวนเท่านั้นนะซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะนำไปประกอบการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามตัวผู้ว่าจ้างผู้ร่วมกระทำความผิดแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาดำเนินคดีนะคะทั้งนี้เนี่ยทางสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรมก็ขอเตือนประชาชนนะที่รับจ้างหิ้วสินค้าหรือว่ารับฝากสัมภาระไปต่างประเทศต้องตรวจสอบที่มาของสิ่งของทุกชิ้นอย่างละเอียดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับฝากสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถตรวจสอบตัวตนได้นะคะเนื่องจากว่าอาจจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติแล้วจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยถึงแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดอยู่ก็ตามนะอันนี้ก็คือมันเป็นลักษณะว่าไม่สามารถอ้างได้นะคะว่าไม่รู้ว่าไอ้ของที่เขาฝากคิวหรือเขาจ้างให้คิวเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะอันนี้ไม่สามารถเป็นคำให้การที่ไม่สามารถยกมาอ้างได้นะคะก็ทางที่ดีก็อย่ารับฝากรับหิ้วเลยนะตรงนี้อันตรายมากๆเลยทีเดียวนะคะเอามาเตือนนะสำหรับบางคนที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศคนที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำก็อาจจะมีความคิดว่าไหนๆก็เดินทางไปแล้วเดี๋ยวเรารับหิ้วของจากที่นี่ไปอีกที่หนึ่งดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาต้องการที่ต้องใช้เงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบมีความคิดว่าก็น่าจะทำในลักษณะแบบนี้เพิ่มมาด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับสภาพการจราจรดูนิดหนึ่งนะตอนนี้การจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยภาพรวมแล้วอย่างที่บอกเลยว่าจนถึงตอนนี้การจราจรไม่เป็นปัญหานะอาจจะมีทางด้านของนี่เป็นรอบนอกทางฝั่งทางพระราม2ช่วงที่ไปจากต่างระดับสมุทรสาครที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนจะมีการชะลอตัวตรงจุดนี้ค่ะที่เป็นมันจะเป็นทางร่วมที่มาจากถนนพระราม2กับถนนเอกชัยก็จะส่งผลให้มีการชะลอตัวตรงบริเวณนั้นนะคะแต่ว่าพอเลยไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้นะคะนี่เป็นจุดที่อาจจะมีคือมันมาจากทั้งถนนพระราม2แล้วก็ถนนเอกชัยบรรจบกันก็เลยทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะสำหรับเส้นทางถนนพระราม2ในฝั่งขาออกแต่พอเลยไปแล้วนะก็ใช้การได้ตอนนี้ท้ายก็อยู่ตรงแถวๆต่างระดับตรงหน้าโรงพยาบาลมหาชัยนะคะส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากทางตรงขาเข้าก็จะมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าบริษัทยันหวอยุนขึ้นมาถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนพอลงมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามลำดับเลยนะคะจนเข้ามาถึงรอบในก็ใช้การได้ตลอดเส้นทางก็ตอนนี้นะคะเป็นจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยอะค่ะก็เลยจะทำให้รถมีการชะลอตัวกันไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้มาถึงกับติดขัดหยุดนิ่งอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรโดยรวมแล้วตอนนี้ก็มีคุณเดี๋ยวนะคุณสุรชัยเพิ่มเติมเข้ามานะคะบอกว่าใช้เส้นทางถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกบรมราชชนนีมาถึงถนนพลานนกกาญจนาค่ะการจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยนะเมื่อสักครู่คุณสุรชัยก็รายงานบอกว่าจากมิตรภาพเข้ามาทางขาเข้ากรุงเทพเนี่ยก็ใช้การได้ดีตลอดจนมาถึงตรงถนนราชพฤกษ์ตอนนี้เนี่ยมาถึงตรงบริเวณถนนบรม
ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าช่วงที่เลยจากแยกตัดกับถนนบรมชนนีหน้าปั๊มปตท.มีป้ายบอกความเร็วมันเอียงลงมามาขวางในช่องทางขวาของช่องด่วนนะคะตรงบริเวณถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเลยจากแยกตัดถนนบรมตรงช่วงของปั๊มปตท.ป้ายบอกความเร็วมันเอียงลงมาแล้วมาขวางในช่องทางขวาด้วยนะคะตอนนี้เราประสานงานไปที่ศูนย์อมรินทร์นะคะให้ไปช่วยตรวจสอบแล้วก็ไปดำเนินการแก้ไขแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับภาคส่วนต่างๆพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐสภาจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยประธานรัฐสภานำผู้บริหารข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวการลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันและร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยรอบอาคารรัฐสภายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ขณะที่วันนี้เหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนราชการประสบกรณิกรทั่วประเทศพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569มุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานทำความดีเพื่อแผ่นดินสำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569คุณกฤตยารอดรัตนาทูลรายงานครับ
5: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งจะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยในวันที่28ถึง30กรกฎาคมงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันส่วนในวันที่31กรกฎาคมประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.อันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.กฤตยา รรัตนาทูลรายงานค่ะ
6: มือบังคับรถกดบังคับใจปลอดภัยทั้งท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้เพิ่มเติมมากรณีอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์สาย7นะคะที่บอกว่าเป็นรถเกิดอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุก2คันชนกันแล้วก็ทำให้ตู้ที่เขาบรรทุกมาเนี่ยฉีกขาดเสียหายนะคะแล้วของที่บรรทุกมาบางส่วนก็ตกหล่นลงมาล่าสุดตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้บอกว่าเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสภาพการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่รามินทาฝั่งขาเข้าตรงบริเวณใกล้เคียงกับซอยรามินทา24คุณชัยรัตน์แจ้งไว้เป็นอุบัติเหตุรถเก๋งชนท้ายรถกระบะนะในช่องทางกลางตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายกันไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าแจ้งมาเมื่อตอนช่วงประมาณสัก20นาฬิกาตอนประมาณ2ทุ่มตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายกันไปแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเพิ่มย้ำนะสำหรับทางด้านของญาติของคุณชะเลนะคะคุณชะเลเทศกิ่มนะอายุ51ปีเป็นคนงานที่สายงานที่คลองหลวงวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเขานำไปส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่รังสิตเนื่องจากว่าคุณชะเลเนี่ยไปซื้อของที่ทางด้านของร้านสะดวกซื้อแต่ปรากฏว่าเกิดมีอาการชักเกร็งขึ้นมานะเกิดมีอาการชักเกร็งขึ้นมาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็เลยนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตแพทย์ก็ทำการตรวจวินิจฉัยแล้วปรากฏว่ามีเลือดออกในสมองต้องได้รับการผ่าตัดโดยด่วนก็เลยเข้าทำการผ่าตัดทางด้านของคุณชะเลตอนนี้เนี่ยผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักฟื้นอยู่ที่ห้อง ICU ของICU ศัลยกรรมประสาทของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลติดต่อกับญาติของคุณชะเลไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครรู้จักคุณชะเลเทศกิ่มว่ามีญาติอยู่ที่ไหนนะคะเพราะว่าตามบัตรประชาชนเอกสารที่ติดตัวมาเนี่ยระบุว่าบ้านอยู่ที่บางกรวยนนทบุรีแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกับทางญาติของคุณชะเลไม่ได้สอบถามเพื่อนร่วมงานแล้วเพื่อนร่วมนั้นก็ไม่ได้รู้จักญาติหรือว่าบ้านของคุณชะเลนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครรู้จักคุณชะเลเทศกิ่มนะยังไงรบกวนช่วยให้ทางญาติเนี่ยติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่ธรรมศาสตร์รังสิตด้วยที่หมายเลขโทรศัพท์นะ029269132แล้วก็029269174อันนี้เป็นเบอร์ตรงของที่ห้อง ICU ศัลยกรรมประสาทเลยนะคะก็วันนี้เพิ่งถูกส่งตัวไปตอนประมาณสักเที่ยงประมาณนั้นนะก่อนเที่ยงตัวของคุณชะเลเนี่ยมีโทรศัพท์ติดตัวไปแต่ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ไม่มีใครโทรศัพท์เข้าไปตามตัวของคุณชะเลด้วยนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะติดต่อกับทางญาติได้นะคะคุณการตะพงค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตางค์ยี่ห้อจีวองซี่สีดำนะคะข้างในจะมีเงินสดจำนวนหนึ่งมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีคีย์การ์ดที่ทำงานคีย์การ์ดห้องพักด้วยแล้วก็มีบัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลวิภารามทำเป็นกระเป๋าสตางค์ยี่ห้อจีวองซี่สีดำนะคะข้างในจะมีเงินสดจำนวนหนึ่งมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีคีย์การ์ดที่ทำงานคีย์การ์ดห้องพักด้วยแล้วก็มีบัตรประจำ

คอนโดที่อยู่ภายในซอยมหาดไทยนะคะชื่อเซ็นทรัลแมนชั่นสแกนจ่ายไปในชื่อคุณสมชายขอสุขบัญชีของคุณสมชายขอสุขนะคะเป็นรถแท็กซี่สีเขียวถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ของคุณกัตพงษ์ได้นะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะทางการไฟฟ้านครหลวงอะค่ะเขามีการประดับไฟเขามีการประดับไฟเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมทาง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสความงดงามแล้วก็เก็บภาพความประทับใจในบรรยากาศไฟประดับตกแต่งสว่างไสวงดงามเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ร่วมซึมซับความสว่างไสวทั่วสถานที่แล้วก็ยังมีถนนสายสำคัญในกรุงเทพมหานครอีกด้วยนะคะซึ่งในถนนสายที่เขามีการประดับไฟต่างๆตรงนี้เนี่ยมีอยู่หลายเส้นทางเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของถนนมีการประดับไฟที่พระที่นั่งอภรณ์สถานที่วังสุโขทัยพระบรมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงรอบพระตำหนักจิตรดารอบพระตำหนักจิตรดาลโหฐานนะคะวังสะปทุมพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าทำเนียบองคมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังมีที่ถนนราชดำเนินนะคะแล้วก็ยังมีถนนราชดำเนินทั้งราชดำเนินในกลางแล้วก็ราชดำเนินนอกด้วยรวมถึงที่ถนนศรีอยุธยาค่ะโดยทาง MEA นั้นได้ดำเนินการติดตั้งไฟประดับแล้วก็เปิดไฟให้ชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนยกเว้นวันที่27ถึง29นะอ่ะตกลงวันนี้ไปจนถึงวัน29จะเปิดตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าเลยนะก็27 28 29 3วันค่ะเปิดตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าตามสถานที่เขาที่เขามีการประดับไฟตรงนี้นะถ้าเกิดว่าใครต้องการโดยเฉพาะสายแบบที่เป็นคอนเทนต์เป็นช่างภาพที่ต้องการที่จะเก็บภาพสวยๆนะมีการประดับไฟสวยๆบนถนนโดยเฉพาะบนถนนราชดำเนินเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีภาพอยู่ทาง X เนี่ยฮะที่ทาง MEA เขามีการนำเสนอภาพมาแล้วก็มีการเปิดไฟประดับที่อยู่บนต้นไม้อยู่ริมถนนบนถนนราชดำเนินสวยมากเลยอ่ะโดยเฉพาะแบบว่าตรงช่วงบริเวณถนนราชดำเนินที่จะไปทางด้านที่ผ่านหน้าศาลฎีกาที่จะไปทางด้านของถนนสนามชัยคือจะเป็นคือคนถ่ายภาพเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางถนนพอดีช่วงกลางคืนมันอาจจะไม่ค่อยมีรถผ่านเท่าไหร่แล้วก็สองข้างทางก็จะเป็นที่เขาประดับไฟอยู่นะคะที่เขาประดับไฟแล้วก็มองเข้าไปมันเหมือนกับเป็นภาพนำสายตาไปอะแล้วก็จะเป็นพระปรางที่อยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วสวยงามมากที่วัดพระแก้วตอนกลางคืนก็มีการเปิดไฟประดับด้วยเหมือนกันเปิดไฟที่วัดด้วยเหมือนกันนะคะก็จะเห็นความงดงามมากๆเลยนะถือว่าเป็นโอกาสดีทีเดียวสำหรับใครที่ต้องการที่จะถ่ายภาพเก็บภาพความสวยงามของบรรยากาศไฟประดับที่ตกแต่งแล้วก็มีความสว่างไสวงดงามตรงนี้นะคะที่ทาง MEA เขามีการติดตั้งไฟประดับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้

คะก็ไปเก็บภาพกันได้เลยนะคะทางด้านของถนนราชดำเนินนี่ก็ตลอดเลยทั้งราชดำเนินในราชดำเนินกลางแล้วก็ราชดำเนินนอกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่อื่นๆอีกนะที่ได้เรียนให้ทราบกันตรงนี้แล้วนะคะแต่เรียนว่าถ้าสะดวกก็น่าจะเป็นอย่างเช่นทางด้านของสนามเสือป่าลานพระบรมรูปทรงม้าพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะกระทรวงมหาดไทยถนนศรีอยุธยาก็มีการติดตั้งไฟประดับตรงนี้ด้วยสวยงามมากๆเลยนะก็อยากจะให้ไปเก็บภาพความประทับใจตรงนี้ความสวยงามตรงนี้เอาไว้นะคะ

มีทางด้านของรฟม.ค่ะมีการชี้แจงกรณีเหตุอาคารทรุดตัวขณะรื้อถอนย่านดินแดงนะคะบอกว่าทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ชี้แจงกรณีเหตุอาคารทรุดตัวระหว่างการรื้อถอนบริเวณซอยประชาสงเคราะห์28เขตดินแดงเมื่อช่วงเย็นของวันที่27กรกฎาคมก็คือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางรฟม.ยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมกับสั่งการผู้รับจ้างเร่งเคลียร์พื้นที่โดยเร็วนะคะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานหรือถอนอาคารที่ถูกเว้นคืนเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการพังทลายตามแนวการรื้อถอนซึ่งขณะปฏิบัติงานมีผู้ควบคุมงานแล้วก็มีการกั้นแนวป้องกันและอุบัติภัยตามกฎหมายอย่างถูกต้องจึงไม่มีประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามค่ะก็มีอย่างไรก็ตามมีวัสดุสังกะสีที่ใช้ปิดล้อมอาคารนั้นล้มล้ำเข้าไปในพื้นที่ของประชาชนที่อยู่ข้างเคียงบางส่วนด้วยนะคะในการนี้เนี่ยทางรฟม.ก็ได้สั่งการให้ที่ปรึกษาควบคุมและก็บริหารโครงการร่วมกับผู้รับจ้างดำเนินการปิดกั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปขนย้ายวัสดุที่ล้ำเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงขนย้ายออกนะคะแล้วก็ให้ปรับปรุงพื้นที่ให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติทั้งนี้ค่ะทางรฟม.ได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างนั้นดำเนินการด้วยความระมัดระวังและก็ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ก่อสร้างทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดนะคะทั้งนี้ทางรฟม.ก็ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะร่วมกันกับทางด้านของที่ปรึกษาแล้วก็ผู้รับจ้างกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสูงสุดด้วยนะคะก็เป็นความคืบหน้ามาให้ทราบนะคะตอนนี้ก็ทางรฟม.เขาก็เร่งดำเนินการในส่วนที่อาจจะไปส่งผลกระทบกับทางด้านของบ้านใกล้เคียงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็เป็นการรื้อถอนเป็นการอาคารที่ทรุดตัวอย่างที่บอกนะก็เป็นการทรุดตัวตามแนวรื้อถอนอยู่แล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่มันไปกระทบถูกทางด้านของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมกัน

0: แล้วก็สำหรับสภาพการจราจรในช่วงนี้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกนะที่ไปจากทางช่วงของบริเวณตรงต่างระดับตรงสระบุรีตอนนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะเดี๋ยวขอไล่เส้นทางไปหน่อยก็คือตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณทางต่างระดับตรงสระบุรีออกไปก็ยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะเลยจากตรงช่วงของเนินลงปูน TPI ไปก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะไปเริ่มมีการชะลอตัวนะตรงช่วงที่มาจากทางด้านของต่างระดับตรงมวกเหล็กลงจากต่างระดับมาก็จะมีรถหนาแน่นขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีปัญหาติดขัดนะคะก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางก็จะมีเป็นช่วงๆนะคะที่อาจจะมีการชะลอตัวของรถบ้างแต่ก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะนี่เป็นฝั่งทางด้านของขาออกนะฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหาเลยนะฝั่งขาเข้านี่ยังคงใช้การได้ในทั้งทางด้านของมิตรภาพแล้วก็ทางด้านบนมอเตอร์เวย์ M6 นะไปจนถึงตรงช่วงของต่างระดับตรงช่วงของบริเวณเข้าไปที่นครราชสีมาเลยนะคะคุณผู้ฟังคะมีแจ้งขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางนะคะเนื่องจากว่าในเวลา16:00 น.ของวันที่28จะมีภารกิจนำส่งหัวใจดวงที่181ค่ะก็เลยอยากจะฝากผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงที่เขามีการนำอวัยวะหัวใจไปส่งที่ปลายทางนะคะถ้าเกิดว่าเห็นทางด้านของรถของเจ้าหน้าที่รบกวนช่วยเปิดเส้นทางให้ด้วยโดยต้นทางนะคะก็จะมาจากที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจะใช้เส้นทางถนนพหลโยธินเข้ามาทางด้านของดอนเมืองโทเวพหลโยธินนะคะแล้วก็มาขึ้นดอนเมืองโทเวแล้วก็มาขึ้นบนทางด่วนดินแดงมาลงที่ยมราชใช้พระราม6ที่หมายปลายทางก็คือที่โรงพยาบาลรามาเป็นช่วง16:00 น.ของวันที่28นะคะ16:00 น.ของวันที่28เป็นภารกิจส่งหัวใจดวงที่181นะก็เข้าใจว่าอันนี้ภาพที่เห็นอยู่ทางด้านของ YouTube Live เป็นภารกิจโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำรินะคะที่ประสานงานในเส้นทางที่ผ่านนะก็จะรับช่วงต่อกันมาตั้งแต่ออกมาจากที่โรงพยาบาลมหาราชที่นครราชสีมาแล้วนะคะพอเข้าเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้เส้นทางบนถนนพหลโยธินขึ้นทางด่วนดอนเมืองโทเวเข้ามาเนี่ยพอเข้ามาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครก็จะเป็นภารกิจของทางตำรวจโครงการพระราชดำริที่จะนำหัวใจดวงที่181ไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่รอคอยให้กับผู้ป่วยที่รอคอยอยู่ที่โรงพยาบาลรามานะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขบวนของรถของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจะเดินทางออกมาในวันที่28ช่วงเวลา16:00 น.ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะออกมาจากโรงพยาบาลก็น่าจะใช้เส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพมานะคะใช้มิตรภาพเข้ามาทางด้านของพหลโยธินแล้วก็พอมาถึงรอบไหนขึ้นโทเวได้ก็จะขึ้นโทเวมาเชื่อมทางด้านของทางด่วนดินแดงมาลงที่ยมราชแล้วก็ใช้ถนนพระราม6ที่หมายปลายทางก็คือโรงพยาบาลรามาค่ะก็ขอเพื่อร่วมทางที่เจอขบวนรถของเจ้าหน้าที่รบกวนช่วยเปิดเส้นทางให้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนจริงๆแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่ามีสำหรับ สภาพการจราจรตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเนาะเพราะว่าการจราจรนี่รถน้อยคล่องตัวดีกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะหลังจากที่ทางด้านของฝนซาไปแล้วเนี่ยก็การจราจรก็ดีขึ้นต่อเนื่องกันเลยนะคะมากันที่คุณธรรมศักดิ์ค่ะใช้เส้นทางบายพาสสระบุรีบอกว่าเจอจักรยานยนต์ซิ่งคุณธรรมศักดิ์คะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะเจอตรงช่วงไหนอะคะ
1: พอดีผมเพิ่งเลิกงานแล้วก็จอดพักที่ปั๊มพีทีครับ
0: อยู่ตรง
1: เป็นเส้นบายพาสนะครับ
0: บายพาสชลบุรี
1: ใช่ฮะบายพาสสระบุรี
0: ขอไปบายพาสสระบุรีค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เส้นนี้จะมีตลาดลงเกลือครับแล้วก็มียูเทิร์นก็ประมาณสัก20กว่าคันได้แล้วครับเขาก็จะวนไปวนมาแล้วครับ
0: เป็นวัยรุ่นเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อยู่
1: นี่ก็มีเข้ามาที่ปั๊มเหมือนกันประมาณสัก6-7คันนะครับเข้ามาเติมน้ำมัน
0: ค่ะเขาปะออกมาจากตรงไหนอะฮะพอสังเกตไหม
1: จริงๆจากที่เคยผ่านนะครับพอสุดเส้นบายพาสมันจะเป็นเส้นที่เราจะไปลพบุรีใช่ไหมครับแล้วก็จะข้ามสะพานไปโคราชนะครับที่เราจะตรงไปทางนู้นนะครับเขาจะจอดรอตรงนั้นแหละครับที่มีไฟหน่อยครับ
0: แล้วเขาวิ่งมาถึงตรงไหนอะฮะ
1: เขาก็จะวิ่งวนอยู่ตรงนี้นะครับพอถึงตรงนั้นเสร็จเขาก็จะย้อนกลับมาทางเข้ากรุงเทพไปยูเทิร์นใกล้ๆตลาดโรงเกลือของสระบุรีแล้วเขาก็จะแข่งกันมีครับก็จะแข่งกันมาก็ไปถึงสุดตรงสุดทางที่จะไปตัดมิตรภาพ
0: ค่ะค่ะเป็นตัวนี้ก็ระยะทางเอาจริงก็หลายกิโลอยู่เหมือนกันนะ
1: จริงผมว่าน่าจะได้ประมาณสัก3เกือบ4กิโลครับ
0: 3-4 กิโลเขาไปกันทีเดียวกันแบบว่าหลายๆคันเลยหรือว่าเป็นคู่
1: เป็นคู่
0: แล้วรถบนถนนเยอะไหมคะเนี่ย
1: เส้นนี้มีรถบรรทุกนะครับเขาก็เสี่ยงเหมือนกันนะผมว่ารถบรรทุกจะเยอะครับ
0: ค่ะเขาคือรถเล็กไม่ค่อยมีแต่เป็นเส้นทางที่รถบรรทุกวิ่งกันเยอะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตอนนี้รถเล็กเท่าที่ดูเนี่ยเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยเริ่มมาอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นวันหยุดนะครับเราก็จะเริ่มออกกันมาแล้วคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่เพราะว่ารถก็อาจจะแบบว่าใช้เลี่ยงเมืองมาตรงเส้นนี้กันนะคะ
1: ใช่ฮะแล้วอย่างเลี่ยงเมืองเนี่ยเป็นทางของรถบรรทุกด้วยครับเขาจะไม่วิ่งฝ่าเมืองใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ก็ฝากไว้ครับเพราะว่ายังก็ไม่เห็นเจ้าหน้าที่นะคร
0: ับ แล้วที่เห็นมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาแบบว่าเขาแต่งแบบดัดแปลงอะไรพวกนี้กันหมดเลยไหม
1: ไฟสีสวยครับ
0: ไฟสีสวยแล้วแม็กเมิร์กก็สีสวยด้วยใช่ไหม
1: เขาก็จะวิ่งวนอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไปสุดทางมันก็จะย้อนกลับมาได้ใช่ไหมครับย้อนกลับมาจนถึงตลาดลงเกลือซึ่งเป็นยูเทิร์น
0: ค่ะ
1: พอยูเทิร์นเสร็จก็เริ่มกันใหม่ครับ
0: ก็คือจากตรงต่างระดับมาจนถึงโรงเกลือแล้วก็กลับรถแล้วก็วนไปอย่างเงี้ยน้ำมันมันถูกหรือไงคะเนี่ย
1: โอ้ปี20ผมนี่31บาทกว่าแล้วนะ
0: นั่นแหละสิแล้วมาขี่รถเล่นอย่างเงี้ยเนาะ
1: แต่ก็เส้นนี้ก็จะมีปั๊มอยู่เนี่ยแหละครับมีปั๊มปตท. พีที
0: คือ
1: ก็ในแหละครับ
0: มีปั๊มมันไม่แปลกเอาตังค์ที่ไหนไปเติมน้ำมันก๊าซอย่างงี้วัยรุ่น
1: จะมีนะฮะเขาจะวิ่งย้อนสอนเพราะว่าพอสุดทางเนี่ยมันก็จะใกล้กับปั๊มเขาจะวิ่งย้อนกลับมาที่ปั๊มพีทีเนี่ยเมื่อกี้แล้วครับเขาวิ่งย้อนกลับมาเติมน้ำมัน
0: มาวิ่งให้น้ำมันหมดแล้วก็ไปเติมน้ำมัน
1: ครับ
0: คืออะไรเนี่ยนะฮะถ้าตอนเนี้ยระหว่างที่เราคุยกันนะฮะระหว่างที่คุณธรรมศักดิ์แจ้งเข้ามาเนี่ยเราแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่191ที่สระบุรีให้ละช่วยไปดูนิดนึงนะเพราะว่ามันอันตรายเดี๋ยวเกิดว่าเขาไปล้มมาร
1: ถใหญ่ครั้งนี้นะเขาก็บ่อยครับเพราะว่าผมทำงานเส้นนี้อยู่เรื่อยๆก็จะเจอเขาอยู่เช่นเวลาเลิกงานเขาก็จะเส้นนี้แหละครับ
0: ก็คือจะออกมาเฉพาะช่วงวันหยุดใช่ไหมหรือว่าเป็นไงฮะ
1: ใช่ฮะอาจจะเป็นคืนวันศุกร์และคืนวันเสาร์ครับ
0: อืมค่ะค่ะอ่ะได้ค่ะตอนนี้เราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ละขอบคุณมากเลยค่ะคุณธรรมศักดิ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คือจริงๆเด็กแว้นนี่มีทุกที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นที่พื้นที่จังหวัดไหนก็ตามแต่ว่ามันอันตรายเพราะเส้นบายพาสเนี่ยอย่างที่คุณธรรมศักดิ์บอกว่าคือรถใหญ่รถบรรทุกเขาจะวิ่งบายพาสกันแล้วจักรยานยนต์เนี่ยเขาวิ่งแข่งกันมาเป็นคู่ก็คือวนไปวนมาแบบนี้พอน้ำมันหมดก็แวะปั๊มน้ำมันเข้าไปเติมน้ำมัน แล้วก็กลับออกมาอีกนะคะแบบนี้อันตรายนะอันตรายทั้งในส่วนของรถเล็กแล้วก็รถใหญ่คือรถเล็กไม่ค่อยมีเท่าไหร่เส้นทางนี้นะแต่จะเป็นรถใหญ่ทั้งนั้นเลยที่วิ่งไปวิ่งมาแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเกิดพลาดแล้วก็ล้มมาเนี่ยหรือไปเฉี่ยวกับทางด้านของรถบรรทุกที่เขาขับผ่านไปผ่านมานี่ก็เป็นเรื่องขึ้นไปอีกเหมือนกันนะตอนนี้เราก็เลยประสานงานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ไปช่วยดูนิดนึงนะพวกนี้บางทีเขาเห็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจบางทีคือขับอยู่เงี้ยถ้าเห็นแบบว่าเห็นไฟวาบๆตำรวจเนี่ยมันต้องจับหรอกแค่เห็นไฟวาบๆมานี่ก็วงแตกเขาเรียกนะวงแตกไปแบบว่ากระจัดกระจายกันไปหลายที่เดี๋ยวพอตำรวจกลับปุ๊บก็มาเหมือนกันหมดเลยพฤติกรรมของแก๊งซิ่งพวกนี้นะทางช่วงเนี่ยอย่าว่าแต่สระบุรีแถวๆทางด้านของศรีนครินทร์นี่ก็มีถนนศรีนครินทร์มันจะเป็นเส้นทางตรงใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้วิธีการแบบว่าดักซุ่มเอาเคยเจอตรงบริเวณสะพานกับรถจุดกับรถใต้สะพานพอกลับรถมาปุ๊บหนีไม่รอดแน่นอนเลยมีตำรวจยืนรออยู่แล้วค่ะตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือศรีนครินทร์ตรงบริเวณจุดที่เป็นจุดกลับรถตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปดักอยู่ตรงจุดกลับรถก็คือว่าเหมือนดักจุดกลับรถหัวท้ายค่ะจะหนีไปไหนก็ต้องหนีเข้าซอยเลยนะเลาะไปคือถ้าเกิดว่าจะกลับรถบนถนนศรีนครินทร์นี่ไม่ได้ก็ต้องไปเลี้ยวเข้าไปแอบไปซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยรอเวลาเคยเจอแบบว่าไปไม่ได้ต้องไปจอดรอเป็นกลุ่มเลยแบบเนี้ยเหมือนกันหมดเลยนะแต่อันนี้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะคะทางแจ้งแล้วเราแจ้ง191ทางด้านของจังหวัดสระบุรีให้แล้วนะคะให้เจ้าหน้าที่เขาไปดูแลนิดนึงในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งดูซิว่ามีข้อมูลทางด้านของคุณวรงคุณวรงเป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับโรงแรมแอมบาสเตอร์แจ้งแทนลูกค้าชาวบังคลาเทศบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung ค่ะตัวเครื่องสีดำทำตกอยู่บนรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารอ.อ่าง2654ไม่แน่ใจว่าไปขึ้นรถมาจากที่ไหนนะแต่ว่ามาลงที่โรงแรมแอมบาสเตอร์ที่สุขุมวิท11เมื่อตอนช่วง2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารออ่าง2654ไม่แน่ใจว่าได้โทรเข้าไปที่ในเครื่องด้วยหรือเปล่านะคะบางคนแบบปิดเสียงเอาไว้นะก็ทางคนขับรถเองอาจจะไม่เห็นเพราะว่านั่งอยู่เบาะหลังแล้วมันมืดคนขับรถแท็กซี่ก็บางทีผู้โดยสารลงไปแล้วเนี่ยกว่าจะรู้อีกทีนึงก็ต้องมีคนหนึ่งขึ้นมานะถึงจะทราบว่ามีทรัพย์สินของผู้โดยสารคนก่อนลืมเอาไว้อยู่บนรถของตัวเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณอิสระถามดิฉันมาทาง YouTube ถามว่าเสียงเริ่มหมดแล้วไหวไหมครับไหวค่ะเดี๋ยวก็แอมส่งที่ นะเสียงมาตอนนี้ไปพักก่อนดีกว่าค่ะ
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณ โทร02-150-0888
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

คุณผู้ฟังคะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะทางจสร้อยค่ะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาร่วมกันเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากจะมาเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ที่ดูแลสนใจเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะที่ห้องราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลโดยจะอบรมกันตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึง 16:30 นค่ะสำหรับผู้เข้ารับการอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษค่ะสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยรับจำนวนจำกัดนะเพียงแค่50ท่านเท่านั้นในงานนี้ค่ะผู้เข้าอบรมผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยแล้วก็การสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลด้วยนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางเพจ Facebook JS100 Radioค่ะหรือที่หน้าแชทของ LINE แอดหน้าที่ JS100 หรือที่หน้าแชทของห้องช่อง YouTube ก็ได้นะคะที่ JS100 Radio อันนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้หรือจะโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่จส100ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะก็มาเข้ารับการอบรมก็จะมีทางด้านของคุณหมอนะคะผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่จะมาให้ความรู้แล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วยนะคะเพราะว่าบางคนก็จะเจอเหตุการณ์ที่แบบต่างกันไปนะแต่ว่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยในส่วนของการดูแลคนที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลเนี่ยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับทางด้านของคนที่เขามีภาวะสมองเสื่อมด้วยนะคะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะตอนแรกๆอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าแบบเหนื่อยแล้วก็มีความกดดันในการดูแลคนที่มีภาวะสมองเสื่อมตรงนี้นะพอถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาร่วมในการอบรมตรงนี้เนี่ยคุณจะเข้าใจในส่วนของตัวผู้ป่วยตรงนี้ได้มากขึ้นด้วยนะก็จะได้แบบปรับตัวให้เข้ากับเขาจะให้ตัวคนผู้ป่วยเนี่ยมาปรับตัวเข้ากับคนปกติคงจะไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องดูแลคนผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนี่แหละก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับคนที่เขาป่วยตรงนี้นะคะก็จะได้ดูแลกันไปนานๆนะคะสำหรับการอบรมในครั้งนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 16:00 นสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็รับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะต้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนการอบรมในครั้งนี้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ร่วมสนับสนุนในส่วนของโครงการดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมามีรายงานนะคะว่าในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ที่จังหวัดพะเยาที่ตำบลบ้านถ้ำนะเกิดฝนตกแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันที่บริเวณที่พักสงฆ์วัดช้างค้ำแล้วก็ภายในหมู่บ้านนะคะน้ำนี่ที่แบบว่าหลากมานี่แบบค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็มีสีแบบว่าเป็นน้ำป่าเลยนะคะแล้วระดับน้ำก็สูงพอสมควรคือประมาณสัก
ประมาณสัก 10-20 เซนได้นะคะแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องกันเลยทำให้มีน้ำหลากมาในพื้นที่นะที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมานะจนถึงตอนเวลาประมาณสักหัวค่ำตอนสักทุ่มหนึ่งก็ยังมีน้ำยังมีฝนตกแล้วก็ยังมีน้ำหลากทะลักเข้าไปท่วมในบ้านเรือนประชาชนด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะสำหรับสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนที่ยังมีตกลงมาต่อเนื่องจนทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะในอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะคะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะจะได้เตรียมตัวได้นะเพราะว่าช่วงวันสองวันนี้ก็มีฝนตกลงมาในหลายๆพื้นที่เลยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนะคะโดยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยคลื่นก็สูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยกันนะคะ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะก็เป็นประกาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะมาดูเรื่องของสภาพอากาศตามรายภาคกันบ้างวันพรุ่งนี้ภาคเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งทั้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลางนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีส่วนภาคตะวันออกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งด้วยนะคะที่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองแล้วก็พังงาส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในวันพรุ่งนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็น่าจะอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะสำหรับฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะสำหรับในวัน28 29แล้วก็30
ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขายกเว้นค่าผ่านทางบนทางด่วน3สายทางด้วยกันนะตั้งแต่เนี่ยช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยนะคะ 0:01 นาทีของวันที่28ก็เริ่มยกเว้นค่าผ่านทางแล้วนะคะโดย3สายทางที่เขามีการยกเว้นค่าผ่านทางก็คือที่ทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1ดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีที่ทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านด้วยกันนะคะก็จะยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่0:01 นาทีของวันที่28ไปจนถึงเวลา24:00 นของวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะก็เป็น3วันที่คนที่อยู่กรุงเทพนะทางพื้นล่างนี่ก็สะดวกสบายอยู่แล้วนี่แล้วก็ทางด่วนก็ยกเว้นค่าผ่านทางก็อาจจะใช้บริการทางด่วนกันได้แบบว่าทั้งวันเลยนะคะ3วันนี้นะคะจะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายดีเลยทั้งบนทางด่วน3สายทางตรงนี้นะคะคุณบุญพัฒน์ค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung สีดำมีเคสใส่เคสสีดำข้างในเป็นสไปเป็นลายสไปเดอร์แมนลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนั่งรถมาจากที่วัดผาสุกถนนบอนสตรีทไปลงที่เดอะมอลล์งามวงวานวันนี้ตอนช่วง 11:00 นค่ะลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung ตัวเครื่องสีดำอยู่ในเคสสีดำด้วยนะคะข้างในเป็นสไปเดอร์แมนลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองนั่งรถมาจากที่วัดผาสุกที่ถนนบอนสตรีทไปลงที่เดอะมอลล์งามวงวานตอนช่วง 11:00 นะคะถ้าคนขับรถเก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณพักไกอินถามดิฉันว่าสัปดาห์นี้มาดำเนินรายการ3วันจันทร์อังคารศุกร์พรุ่งนี้ไม่ได้จัดพรุ่งนี้ไม่ได้จัดคุณพัชเคอินมีคนอื่นมาจัดแทนคุณพัชพอดีคุณพัชไปธุระไปต่างจังหวัดก็เลยลานะก็เลยมาจัดรายการแทนนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นท่านอื่นมาจัดรายการแทนส่วนที่จะเป็นใครก็ต้องรอฟังเอานะสำหรับใครที่ติดตามจสร้อยอยู่ใครที่เป็นแฟนคุณพัชเนี่ยอาจจะสงสัยเอ๊ะคุณพัชไปไหนช่วงเวลาจันทร์อังคารจะมาจัดรายการแต่พอดีคุณพัชไปธุระต่างจังหวัดก็เลยลานะคะแจ้งเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมีคนมาถามหลังไมค์ว่าดีเจช่วงนี้หายไปไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอ้าวเดี๋ยวนะนี่ฉันงงนิดนึงทำไมข้อมูลถึงไม่ตรงกันเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ

0: ตอนนี้นะคะการจราจรไม่มีปัญหาแล้วเนาะตรงถนนพระรามหนึ่งตอนนี้ก็คล่องตัวดีแล้วนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณเจริญผลมาปทุมวันต่อเนื่องมาจนถึงแยกราชประสงค์นะคะช่วงนี้ก็รถน้อยคล่องตัวดีแล้วรถที่ไปทางด้านของราชปารภไปทางด้านของหมอเหลงก็ไปได้อ๋อมีทางด้านของถนนดินแดงนะคะรถที่ลงมาจากตรงช่วงรถที่มาจากทางด้านของแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางแยกบทแม่พระตอนนี้เนี่ยการจราจรที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบทแม่พระจะมีการชะลอตัวนะดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเลยทำให้ตรงช่วงนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวคือตรงบริเวณจากทางด้านของแยกพระราม9นะเข้ามาทางด้านแยกประชาสงเคราะห์หรือว่าแยกบทแม่พระนะคะรถจะมีการเคลื่อนตัวมาได้ช้าๆนะคะตรงบริเวณช่วงพอเลยจากแยกบทแม่พระมาเนี่ยแล้วเขาก็จะมีตรงบริเวณเหมือนเป็นจุดกับรถใต้สะพานตรงหน้าสถาบันราชานุกูลเนี่ยนะคะเลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงช่วงนี้ทำให้รถที่มาจากแยกพระราม9นั้นเคลื่อนตัวช้าตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวใครผ่านตรงบริเวณนี้ก็จะได้ทราบนะว่าตรงจุดนี้มีรถหนาแน่นแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแต่ว่าจริงๆระยะทางก็ก่อนเข้าไปทางด้านของแยกโบสถ์แม่พระก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มีการชะลอตัวอยู่ตรงจุดนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะคะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีข่าวเห็นมีข่าวจากทางด้านของทางพัทยาเดี๋ยวนะฉันดูนิดนึงนะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชลบุรีที่พัทยาเนี่ยนะคะโดยทางด้านของท่านพันธุ์เอกอเนกสะทองอยู่ท่านผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยานะคะพร้อมกับทางด้านของท่านผู้กำกับตม.จังหวัดชลบุรีพันธุ์เอกณภัสพงศ์โคสิทธิ์สุริยมณีได้มีการ บูรณาการกันนะคะพร้อมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่สมาคมอินเดียพัทยาค่ะเข้าทำการปิดล้อม เป็นการปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งนะที่ใกล้ๆกับทางแยกตลาดผู้ใหญ่กุ๋ยอยู่ที่หนองปลือบางละมุงหลังจากที่ได้มีการรับแจ้งนะคะบอกว่ามีนักท่องเที่ยวอินเดียถูกจับตัวมาขังทรมานแล้วก็จับตัวมาเป็นตัวประกันเรียกค่าทายโอ้ซึ่งก็จะมีทางด้านของบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นค่ะอยู่ที่บริเวณริมถนนซอยมาบตาโต้จากการตรวจสอบเบื้องต้นบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยไหวตัวทันต่างพากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเรียกว่าเป็นพึ่งแตกรังเลยหนีไปแบบคนละทิศคนละทางเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น2ของห้องนอนปรากฏว่าไปขึ้นไปชั้น2ห้องแรกเนี่ยไปเจอนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย2คนอยู่ในสภาพถูกมัดมือมัดเท้าด้วยผ้าเทปปิดปากมัดมือไพร่หลังส่วนอีกห้องหนึ่งเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียอีกหนึ่งคน มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียอีกหนึ่งคนนะอยู่ในสภาพเดียวกับสองคนแรกเลยนะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเจอนักท่องเที่ยวชาวอินเดียคือห้องแรกที่เจอเป็นนักท่องเที่ยวสองคนถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็ใช้ผ้าเทปมัดมือไพร่หลังส่วนอีกห้องหนึ่งก็เจออีกคนหนึ่งอยู่ในลักษณะเดียวกันเลยนะคะทั้งสามคนเนี่ย อยู่ในสภาพร่างกายสะบักสะบอมข้อเท้าทั้งสองข้างถูกตีด้วยของแข็งจนเป็นร่องรอยเขียวช้ำส่วนอีกหนึ่งคนในถูกอีกหนึ่งคนเนี่ยถูกผู้ก่อเหตุใช้สีสเปรย์พ่นตามร่างกายคล้ายๆกับทำให้เหมือนกับว่ามีเลือดไหลออกมาซึ่งหลังจากที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปในบ้านเพื่อทำการช่วยเหลือแล้วนะคะสามคนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเนี่ยเขาดีใจมากเลยนะเหมือนกับว่าได้ชีวิตใหม่ก็รีบโทรศัพท์ติดต่อไปที่บ้านไปหาญาติที่ประเทศอินเดียบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยสามารถบุกเข้าไปให้การช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะซึ่ง3คนนี้นะคะคนหนึ่งเนี่ยอายุ23อีกคนนึงอายุ24แล้วส่วนอีกคนหนึ่งอายุ26เป็นชาวอินเดียทั้งหมดเลยนะคะโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง3คนเนี่ยก็ให้ข้อมูลผ่านล่ามนะบอกว่าซื้อทัวร์มาท่องเที่ยวประเทศไทยตกคนละประมาณ 70,000 บาทใช้เวลา7วันที่อยู่ในประเทศไทยนะตามทัวร์นะที่เขาบอกโดยเดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่21กรกฎาคมตอนประมาณ 5:00 นจากนั้นค่ะก็นั่งรถแท็กซี่มาจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้ามาถึงที่จังหวัดชลบุรีมาที่พัทยาเลยนะคะแล้วก็ไปลงที่บริเวณรางมาถึงไทยเมื่อวันที่21กรกฎาคมตอนประมาณ 5:00 นจากนั้นค่ะก็นั่งรถแท็กซี่มาจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้ามาถึงที่จังหวัดชลบุรีมาที่พัทยาเลยนะคะ

กยานยนต์มาทีละคนโอ้พอมาถึงบ้านหลังดังกล่าวปรากฏว่าไปเจอกลุ่มชายชะกันน่าจะเป็นชาวปากีสถาน4คนแล้วก็มีชาวอินเดียอีก1คนจับนักท่องเที่ยวเนี่ยจับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยมัดมือมัดเท้าแล้วก็ใช้ผ้าเทปกาวปิดปากเพื่อไม่ให้ส่งเสียงดังแล้วก็ยังมีบางช่วงเนี่ยเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยจับตนเองเนี่ยนอนราบบนที่นอนแล้วก็จับหัวห้อยลงมาที่พื้นจากนั้นก็ใช้ไม้ตีเข้าไปที่บริเวณข้อเท้าอย่างแรงแล้วก็ข่มขู่ให้โทรกลับไปที่บ้านญาติที่ประเทศบ้านเกิดก็คือที่อินเดียโดยใช้โทรศัพท์ผ่านระบบดาวเทียมผ่านประเทศนะคะให้คุยกับญาติแล้วก็มีการขู่รีดเงินแลกกับการปล่อยตัวทั้ง3คนคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นเนี่ย7ล้านบาท7ล้านรูปีนะคะซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 2.5 ล้านบาทด้วยกันโดยทั้งหมดเนี่ยนะคะถูกขังมาตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่21กรกฎาคมประมาณ1อาทิตย์ได้นะคะก็ถูกขังแบบว่าให้อดข้าวอดน้ำไม่ให้เข้าห้องน้ำด้วยนะไม่ให้เข้าห้องน้ำขับถ่ายจนกระทั่งผ่านไป5วันค่ะกลุ่มคนร้ายเนี่ยเขาก็จะทำพฤติกรรมแบบนี้ตลอดเลยก็คือเข้ามาทำร้ายร่างกายปรากฏว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาคิดว่าน่าจะไม่มีโอกาสได้กลับประเทศบ้านเกิดแล้วนะแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยก็สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือออกมาได้นะคะก็หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาก็ให้โทรศัพท์กลับไปที่บ้านที่บ้านของตนเองนะให้ที่บ้านได้รับรู้ว่าตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือได้รับอิสรภาพแล้วนะคะในขณะเดียวกันทางท่านผู้กำกับตม.จังหวัดชลบุรีท่านพันตำรวจเอกณภัสพงศ์บอกว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากญาติของกลุ่มผู้เสียหายได้โทรศัพท์เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยโดยให้ช่วยออกตามหาญาติโดยคาดว่าน่าจะถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่หลังจากที่ทราบเรื่องก็ได้มีการประชุมวางแผนแล้วก็ติดตามหาตัวกลุ่มผู้เสียหายซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยถือว่าดำเนินไปได้อย่างยากลำบากทีเดียวนะเนื่องจากว่ากลุ่มผู้เสียหายใช้โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายข้ามเครือข่ายประเทศข้ามประเทศนะของสหรัฐอเมริกาไอของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่าดูไบโทรไปหลอกญาติที่อินเดียซึ่งอันนี้เนี่ยก็เลยทำให้ยากต่อการแกะรอยแต่สุดท้ายก็สามารถสะกดรอยตามกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ตามมาจนถึงบ้านทาวน์เฮาส์หลังดังกล่าวนะแล้วก็ในระหว่างที่เข้าจับกลุ่มกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเกิดไหวตัวทันก็พากันขับขี่รถจักรยานหลบหนีไปจักรยานยนต์หลบหนีไปทราบว่าทั้งหมดมี5คนด้วยกันเป็นชาวปากีสถาน4คนแล้วก็เป็นชาวอินเดียอีก1คนนะเจ้าหน้าที่ท่านผมกับตม.ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์รูปแบบใหม่โดยมีการหลอกขายทัวร์ในราคาถูกนะให้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยทำไมต้องหลอกมาในประเทศไทยด้วยอ่ะงงพอเหยื่อหลงกลซื้อทัวร์มาก็จะมาก่อเหตุเรียกค่าไถ่ลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่แล้วก็ติดต่อญาติให้ติดต่อญาติไปเพื่อรีดเงินกับญาติของตัวเหยื่อตรงนี้นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะต้องถือว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียทั้ง3คนนี้โชคดีมากเลยนะที่ทางญาติเนี่ยโทรศัพท์มาประสานกับทางด้านของตำรวจไทยนะคะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้สามารถแกะรอยแล้วก็ติดตามให้การช่วยเหลือได้แต่ยังไงก็ตามมันยังไม่จบนะไม่ใช่แค่นี้นะเพราะว่าทางท่านผู้กับตม.ก็บอกแล้วน่าจะเป็นลักษณะของการตั้งกลุ่มมาแล้วก็เป็นสแกมเมอร์ก็คืออ้างตัวเองว่าเป็นบริษัททัวร์ขายทัวร์ในราคาถูกให้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็มาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้นะ อันนี้ต้องถือว่าเป็นภัยกับของประเทศไทยมากๆเลยทีเดียวนะที่เข้ามาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้

ก็ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้านะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถไปจับกลุ่มติดตามจับกลุ่มตัวในส่วนของ แก๊งนี้ได้ยังไงเดี๋ยวคงจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะเขามีการแจ้งข่าวดีเขาบอกว่าเป็นข่าวดีมาจากทะเลตรังเพราะว่าทางกรมทะเลเนี่ยนะคะเขาไปพบพยูน16ตัวแล้วก็ยังมีพยูนที่มีเป็นแม่เป็นลูกอีก1คู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสัตว์ทะเลหายากรวมอีกประมาณ77ตัวด้วยกันนะคะโดยเมื่อตอนช่วงระหว่างวันที่20ถึงวันที่23กรกฎาคมทางศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีดำเนินการสำรวจการแพร่กระจายติดตามสุขภาพสัตว์ทะเลหายากแล้วก็สำรวจรอยกินของพยูนที่บริเวณเกาะลิบงจังหวัดตรังค่ะโดยใช้การสำรวจทางเรือร่วมกับอากาศยานไร้คนขับผลจากการสำรวจนะคะพบสัตว์ทะเลหายากรวมทั้งสิ้น77ตัวก็จะประกอบไปด้วยพยูน16ตัวเต่าตนุ60ตัวแล้วก็ยังมีโลมาหลังโหนกอีก1ตัวทั้งหมดนี้เนี่ยกระจายตัวกันอยู่ในพื้นที่รอบๆเกาะลิบงค่ะทั้งที่บ้านอ่าวบ้านพร้าวอ่าวเสม็ดปากคลองสะพานช้างคลองว่าแล้วก็แหลมจูโหยนะคะซึ่ง จากการประเมินสุขภาพสัตว์จากระยะไกลก็พบว่าสัตว์ทุกชนิดนั้นมีพฤติกรรมตามธรรมชาติทั้งการกินหญ้าทะเลว่ายน้ำเดินทางพลิกตัวแล้วก็ยังพบพยูนที่เป็นแม่ลูกอีก1คู่ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติโดยสัตว์นั้นจะมีสภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์ดีไม่พบบาดแผลจากเครื่องมือประมงหรือว่าขยะทะเลแล้วก็ไม่พบพฤติกรรมผิดปกติด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังไปพบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพยูนในหลายพื้นที่ได้แก่ที่แหลมโต๊ะชัยอ่าวบ้านพร้าวนะคะแล้วก็ปากคลองสะพานช้างคลองว่าแหลมจูโฮยนะคะแล้วก็แหลมพระม่วงซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลค่ะอันเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพยูนแล้วก็จากข้อมูลภาพถ่ายที่ได้เนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ระบุตัวตนของพยูนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรอยกินกับขนาดลำตัวแล้วก็พัฒนาฐานข้อมูลพยูนจังหวัดตรังเพื่อการอนุรักษ์ในระยะยาวต่อไปด้วยนะคะพยูนนั้นถือว่าเป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่ใกล้สูญพันธุ์นะแล้วก็จะต้องพึ่งพาหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักค่ะการพบพยูนแม่ลูกแล้วก็ร่องรอยการหากินอย่างต่อเนื่องนั้นสะท้อนนะคะว่าแหล่งหญ้าทะเลรอบเกาะลิบงนั้นยังคงมีความสมบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการอนุรักษ์พยูนแล้วก็ระบบนิเวศชายฝั่งก็ต้องช่วยกันลดเรื่องของขยะใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบแล้วก็ไม่รบกวนสัตว์ทะเลหายากซึ่งส่วนสำคัญที่สุดที่ทุกเป็นอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทุกคนนั้นสามารถร่วมกันทำได้นะคะเพื่อให้พยูนแล้วก็สัตว์ทะเลหายากนั้นยังคงอาศัยอยู่ในทะเลไทยอย่างปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนต่อไปด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีความเป็นห่วงกันนะเพราะว่าพยูนที่ตรงแถวๆทางด้านของทะเลตรังตรงนี้เนี่ยมันก็หายกันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นตัวพยูนที่กลับมาในทางด้านของลิบงนะก่อนหน้านี้เขาไปหาเรื่องของอาหารของพยูนในพื้นที่ในถิ่นอื่นออกไปหาอาหารกินนะแต่มันก็ทางด้านของทางกรมทรัพยากรทางทะเลเองเขาก็พยายามที่จะมีการหาพืชชนิดอื่นนะที่แบบว่าอาจจะใช้เป็นอาหารของพยูนได้นะแต่มันก็เหมือนมันไม่ถูกปากมันไม่กินหรือไงกินก็กินไม่มากไม่เหมือนกับหญ้าทะเลที่เขากินเป็นประจำแบบนี้ที่เป็นอาหารของเขาอ่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าแหล่งหญ้าทะเลที่เขาอยู่รอบเกาะลิบงตรงนี้เนี่ยมันเริ่มกลับคืนมาทำให้มีความสมบูรณ์แล้วก็พยูนเองก็กลับมาอยู่ในแหล่งที่เคยเป็นแหล่งอาศัยของเขาอยู่แบบนี้นะคะ นอกเหนือจากทางทะเลของทางด้านของจังหวัดตรังแล้วนะคุณผู้ฟังช่วงวันหยุดแบบนี้นะดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีคนเดินทางไปท่องเที่ยวคือคนเดินทางไปท่องเที่ยวที่ชลบุรีกันเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทราบไหมคะว่าที่ชายฝั่งชลบุรีนอกชายฝั่งชลบุรีแล้วเนี่ยตรง ทางด้านของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกค่ะปรากฏว่าเขาไปเจอวาฬบรูด้าในพื้นที่เขาสามมุกชายหาดบางแสนชายหาดบางพระแล้วก็เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีซึ่งจากการสำรวจเนี่ยนะคะปรากฏว่าพบวาฬบรูด้าที่เขาสามมุก3ครั้งด้วยกันแล้วก็การพบในแต่ละครั้งเนี่ยเขาบอกว่าพบอยู่ที่ประมาณ 1-6 ตัวซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายแล้วเนี่ยยืนยันอัตลักษณ์ของวานได้1ตัวก็คือมีชื่อด้วยนะเจ้าบางแสนน่าจะตั้งชื่อตามบริเวณที่เขาพบอ่ะนะคะซึ่งเจ้าบางแสนเนี่ยเคยพบล่าสุดเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาพบที่บริเวณปากร่องแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการโอ้โหว่ายจากตรงแถวตรงปากน้ำนี่ไปเลยเหรอฮะเขาบอกว่าเจอปากร่องแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการส่วนที่บริเวณเกาะสีชังก็เจอวาฬบรูด้า2ครั้งครั้งละ 2-8 ตัวโดยมีพฤติกรรมว่ายน้ำหาอาหารแล้วก็ดำน้ำตามธรรมชาติมีอัตราการหายใจอยู่ที่ 1-2 ครั้งต่อ5นาทีวาฬทุกตัวเนี่ยมีสภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากเลยนะคะไม่พบบาดแผลรุนแรงถึงแม้ว่าจะมีรอยโรคนะคะบนผิวหนังซึ่งก็จะมีการติดตามแล้วก็ประเมินสุขภาพอย่างต่อเนื่องแล้วก็จากข้อมูลการสำรวจในครั้งนี้นะคะก็จะมีการนำไปใช้ในการวางแผนติดตามประชากรวาฬบรูด้าแล้วก็สนับสนุนการอนุรักษ์ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังคะวาฬบรูด้าเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ทะเลหายากแล้วก็ยังเป็นดัชนีชี้วัดเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลด้วยนะการพบวาฬออกไปหากินอย่างต่อเนื่องสะท้อนนะคะว่าแหล่งอาหารยังคงมีความสมบูรณ์ยังไงก็ตามเนี่ยวาฬก็ยังต้องเจอกับภัยคุกคามจากขยะทะเลการชนกับเรือรวมถึงกิจกรรมทางทะเลของมนุษย์อีกด้วยนะอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือกับผู้ใช้เรือ เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ลดความเร็วเมื่อพบวาฬแล้วก็ไม่เข้าไปรบกวนในระยะใกล้ด้วยนะเพื่อให้วาฬ นั้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยด้วยนะโอ้คือใครจะไปรู้ว่าถ้าไปเที่ยวบางแสนก็อาจจะได้เจอกับทางด้านของวาฬบรูด้านะไม่ต้องไปทะเลแบบลึกมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นภาพที่คิดว่าคนที่ไปทะเลเนี่ยก็คงอยากจะเห็นชีวิตแบบพวกสัตว์น้ำที่เราคงไม่ได้มีโอกาสเห็นกันบ่อยๆนะก็ใครไปก็ถ้าเกิดว่าไปไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเขาจะออกมาโชว์ตัวให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นหรือว่าคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นหรือเปล่านะเพราะว่ามองจากภาพที่ทางด้านของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีการเก็บภาพได้เนี่ยก็จะมีภาพที่ถ่ายจากทั้งมุมสูงแล้วก็ภาพที่อยู่ในระยะใกล้ๆพอสมควรเลยนะคือสามารถเก็บภาพแบบเขาขึ้นมาแบบตรงผิวน้ำน่าจะขึ้นมาหายใจอะฮะแล้วก็มาแบบกระโดดโชว์ตัวให้เห็นอยู่เหมือนกันหรือเอามากินอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นถ้าเห็นอยู่ถ้าอย่างเราเนี้ยลงเรือไปแล้วก็ไปเจอเขาว่ายอยู่บนผิวน้ำก็คงจะตื่นเต้นน่าดูเหมือนกันนะฮะคิดว่าหลายๆคนก็อยากจะเห็นมีคนมาเม้นบอกว่าเมื่อปลายเดือนที่แล้วไปเกาะสีชังก็เจออยู่2ตัวถ่ายทันแค่เห็นเขาเรียกอะไรเป็นกระโดงเขาเหรอฮะตรงที่อยู่ตรงข้างหลังเขาอะฮะเป็นครีบเขาเห็นอยู่เหมือนกันก็ถ่ายภาพได้เหมือนกันแต่ก็ระยะแบบไกลๆอันนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับคนที่แบบว่ารักทะเลนะจะได้เห็นแบบไปสัมผัสธรรมชาติของสัตว์ทะเลที่เอาก็ไม่ได้เห็นกันแบบว่าเป็นประจำแบบนี้นะคะเอาโลกของท้องทะเลมาได้พูดคุยกันเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ย26กรกฎาคมเป็นวันป่าชายเลนโลกด้วยนะก็ต้องมีการอนุรักษ์เรื่องของป่าชายเลนไว้ด้วยเช่นเดียวกันก็เพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่จะช่วยกักเก็บคาร์บอนด้วยนะคะได้มากกว่าป่าบนที่เราพบเห็นบนบกตามปกติทั่วไปแล้วก็ยังเป็นแหล่งของสัตว์น้ำนานาชนิดด้วยนะคะก็เนี่ยแหละก็แบบมันก็มีความแบบเชื่อมสัมพันธ์กันหมดเลยนะก็พออนุรักษ์เรื่องของป่าชายเลนไว้เป็นบ้านของสัตว์น้ำนานาชนิดนะมันก็จะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อะไรต่างๆนานาวิถีชีวิตที่อยู่รอบป่าชายเลนอะไรมันก็มีด้วยก็จะได้ไปเห็นวิถีชีวิตของทางด้านของป่าชายเลนตรงนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามามีคุณสุปราณีค่ะบอกว่าลืมกล่องสีน้ำตาลข้างในกล่องจะมีเสื้อผ้าของผู้ชายลืมไว้ที่ท้ายกระโปรงท้ายนะคะของรถแท็กซี่จำสีไม่ได้นะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ซอยลำลูกกา11ค่ะมาลงที่ซอยรามอินทรา39เมื่อตอนช่วง4 ทุ่มนี้เองนะคะลืมไว้ที่กระโปรงท้ายรถแท็กซี่เป็นกล่องสีน้ำตาลข้างในกล่องจะมีเสื้อผ้าของผู้ชายไม่ได้บอกว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะคะ นั่งรถแท็กซี่มาจากลำลูกกา11ค่ะไปลงที่ซอยรามอินทรา39เมื่อตอนช่วง4 ทุ่มที่ผ่านมาก็ถ้าหากว่าคนขับรถแท็กซี่เปิดกระโปรงท้ายมาแล้วมาเจอว่ามีของผู้โดยสารที่ลืมอยู่จะส่งคืนก็แจ้งเข้ามาที่จสร.ได้เลยนะคะแล้วก็กรณีที่คุณธรรมศักดิ์แจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าชายเส้นทางบายพาสสระบุรีปรากฏว่าไปเจอรถจักรยานยนต์กลุ่มวัยรุ่นประมาณสัก20 กว่าคันได้ขับแข่งกันไปนะคะวนไปวนมาค่ะตรงแถวๆโรงเกลือสระบุรีแล้วก็วนกลับไปกลับมาแบบนี้ทางจสร.แจ้งไปที่191ของจังหวัดสระบุรีสอบถามเพิ่มเติมไปบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบแล้วไม่พบจักรยานยนต์แก๊งนี้นะคาดว่าน่าจะแยกย้ายกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาค่ะบนมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกช่วงบริเวณต่างระดับมาบประชันจนมาถึงแยกมอเตอร์เวย์พัทยาเป็นบริเวณแยกมอเตอร์เวย์พัทยาเหนือเป็นเหตุรถตู้เมื่อตอนช่วงเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วง3 ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเป็นรถตู้รถ SUV รถ2แถวชนกันมีคนเจ็บทั้งหมด17 รายด้วยกันนะแต่ว่าคนเจ็บที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยมีทั้งหมด4 ราย อีก13 คนที่เจ็บไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลนะคะตอนนั้นก็จะมีการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะโอ้แต่เป็นรถตู้รถ SUV แล้วก็รถ2แถวเป็นรถที่แบบว่าสามารถที่ขนคนได้เยอะๆทั้งหมดเลยนะคะคนเจ็บน่าจะแบบเจ็บเล็กๆน้อยๆแบบเคล็ดขัดยอกนิดหน่อยไม่ไปโรงพยาบาล13 รายส่วน4 รายเนี่ยถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลนะเป็นเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง21:30 นบนมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงบริเวณแยกมอเตอร์เวย์พัทยาเหนือนะคะแต่ว่าตอนนี้นะน่าจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุให้พ้นขีดขวางกันไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมคุณละพีบอกว่าได้เห็นวานบรูด้าว่ายน้ำหากินอย่างอิสระแล้วแสดงให้เห็นว่าทะเลบ้านเรายังอุดมสมบูรณ์นะบอกว่าเคยไปบางแสนหลายครั้งไม่เคยเห็นเลยคุณพักเอินบอกว่าฟังแล้วเหมือนไปทะเลจริงคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจพูดถึงเรื่องกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่ถูกหลอกเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ถูก ลักพาตัวไปเรียกค่าถ่ายอันนี้นะเขาบอกว่าจะต้องตามตัวการก่ออาชญากรรมอันนี้เอามาดำเนินคดีให้ได้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยก็คือทำไมต้องหลอกเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยด้วยไม่เข้าใจนะไปที่อื่นไม่ได้หรอคะแล้วก็เป็นคนในสัญชาติเดียวกันด้วยนะคะที่หลอกคนชาติเดียวกันไปเรียกค่าถ่ายแบบนี้นะคะมีเดี๋ยวนะคะมีข้อมูลอ๋อเดี๋ยวย้ำนิดนึงนะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแจ้งเตือนมาอย่าลืมว่าทางด้านของการจำหน่ายสุราอันนี้ต้องแจ้งเตือนกันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมกันในส่วนของเดี๋ยวนะเห็นดูนิดนึงเมื่อสักครู่นี้เห็นข้อมูลอยู่นะคะว่ามีการแจ้งเตือนบอกว่าเรื่องของการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเนื่องจากว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาและก็เป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะคะก็ยกเว้น5สถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตามข้อกฎหมายนะอันนี้จะเป็นคือจริงๆเราก็ทราบข้อปฏิบัติกันดีอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงดจำหน่ายเครื่องดื่มสุรานะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะค่ะงดจำหน่ายเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรงส่วนของเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งจะมีสถานที่นะที่เขายกเว้นไว้นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาได้มีการระบุบอกว่าวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาได้มีการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด48ชั่วโมงก็คือตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน1นาทีศูนย์นาฬิกา1นาทีของวันที่29ไปจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่30ยกเว้นการขายในสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายนะคะอันนี้อ้างอิงตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2568บริเวณสถานที่ที่เขายกเว้นก็คือที่สนามบินระหว่างประเทศอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการผับบาร์ที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกำหนดโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมนะคะแล้วก็ยังมีสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรือนานางานอีเวนต์ระดับชาติหรือนานาชาตินะคะมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันตามรายชื่อสถานที่ที่ทางกระทรวงทางรัฐมนตรีสาธารณสุขได้มีการประกาศกำหนดไว้โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬานะถ้าเกิดว่าพบว่ามีใครฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะส่วนใครไปพบผู้ฝ่าฝืนก็แจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจ191หรือว่า1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำมาครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 application road safety life safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัว แต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยตอนนี้23นาฬิกากับ52นาทีแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะเดี๋ยวจะมาสรุปเรื่องของอุบัติเหตุประจำวันกันแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ต้องย้ำกับทางด้านของคุณผู้ฟังกรณีที่เราติดตามหาญาติผู้ป่วยนะคือทางด้านของคุณชะเลเทศกิ่มนะอายุ51ปีคือคุณชะเลเนี่ยเป็นคนงานไซต์งานก่อสร้างนะคะอยู่ที่ตรงแถวๆคลองหลวงปทุมธานีเราปรากฏว่าวันนี้ตอนช่วงเวลาประมาณก่อนเที่ยงคุณชะเลเนี่ยเดินเข้าไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเราปรากฏว่าไปเป็นลมแล้วก็มีการชักเกร็งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยให้การช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตทางแพทย์ก็วินิจฉัยแล้วนะคะบอกว่ามีเลือดออกในสมองก็เลยต้องทำการผ่าตัดเป็นการด่วนก็ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็พักฟื้นอยู่ที่ห้อง ICU ศัลยกรรมประสาทของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเองไม่สามารถที่จะติดต่อญาติของคุณชะเลได้นะคะที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็อยู่ที่บางกรวยนนทบุรีแต่ก็ไม่สามารถติดต่อกับทางด้านของญาติได้นะคะก็เลยอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ใครที่รู้จักกับทางด้านของญาติคุณชะเลนามสกุลเทศกิ่มนะอายุ51ปีถ้าเกิดว่ามีใครรู้จักญาตินะให้ช่วยติดต่อไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตด้วยนะจะมีเบอร์ของติดต่อไปที่ห้อง ICU ศัลยกรรมประสาทของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตหมายเลขโทรศัพท์029269132นะคะแล้วก็029269174นะอันนี้เป็นเบอร์ตรงของห้อง ICU เขาเลยนะคะเพราะว่าทางด้านของทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเนื่องจากว่าอาการของทางตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็มีอาการน่าเป็นห่วงก็เลยอยากจะช่วยอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะว่าใครเป็นญาติติดต่อไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลมหาราชที่นครราชสีมาเขาจะมีการเคลื่อนย้ายอวัยวะหัวใจนะคะซึ่งในส่วนของการเคลื่อนย้ายอวัยวะหัวใจดวงที่ร้อยเดี๋ยวนะเอ้าเดี๋ยวนะข้อมูลของดิฉันหายไปไหนแล้วตอนนี้เป็นการเคลื่อนย้ายอวัยวะหัวใจจากโรงพยาบาลมหาราชที่นครราชสีมานะคะเป็นหัวใจดวงที่181ค่ะซึ่งตอนแรกนี้ที่เราประชาสัมพันธ์ไปนะคะบอกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายตอนช่วงเวลา 4:00 นแล้วก็เลยสอบถามไปที่ทางด้านของโรงพยาบาลเพื่อที่ได้ทราบเวลาที่เดินทางอย่างที่ช่วงที่ออกเดินทางมานะคะทางโรงพยาบาลก็ให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้เนี่ยเวลาที่จะเดินทางออกจากโรงพยาบาลยังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าต้องรอทีมแพทย์จากกรุงเทพมหานครไปทำการผ่าตัดคาดว่าจะสามารถผ่าตัดได้ตอนช่วงเวลาประมาณ 3-4 กว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเดินทางเข้าถึงกรุงเทพประมาณสัก 6:00 หรือ 7:00 เช้าอันนี้เนี่ยก็เวลาประมาณนี้เลยนะคะเวลาประมาณนี้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังคือเอาเป็นว่าเวลาคร่าวๆที่จะเดินทางออกจากที่โรงพยาบาลมหาราชนะคะก็คือตอนช่วงเวลา 4:00 นปลายทางอยู่ที่โรงพยาบาลรามานะโดยภารกิจอันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริตำรวจทางหลวงแล้วก็ตำรวจจราจรทางพิเศษแล้วก็มีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะก็ให้ความร่วมมือในการช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกับทางด้านของขบวนของโรงพยาบาลรถของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อที่จะนำเอาหัวใจดวงที่181มาส่งให้กับคนไข้ผู้ป่วยที่อยู่ที่โรงพยาบาลรามานะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเส้นทางที่เขาใช้ก็คือถนนพหลโยธินขึ้นดอนเมืองโทเวมาเชื่อมกับทางด่วนดินแดงแล้วก็มาลงยมราชนะคะใช้พระราม6ที่หมายก็คือที่โรงพยาบาลรามาค่ะก็เพิ่มเติมให้ทราบกันตอนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด36รายด้วยกันค่ะมีผู้เสียชีวิต2รายเป็นกรุงเทพมหานคร1รายแล้วก็ต่างจังหวัดอีก1รายค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ย้ำนะคะสำหรับหลังเที่ยงคืนตั้งแต่ศูนย์นาฬิกา1นาทีเป็นต้นไปนะคะทางด่วน3สายทางตั้งแต่วันที่เนี่ย28 29จนถึงเที่ยงคืนของวันที่30ทางด่วน3สายทางทางด่วนขั้นที่1ทางด่วนศรีรัตน์แล้วก็อุดรรัตยายกเว้นค่าผ่านทางนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดราชการทั้ง3วันเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมกันรายงานสภาพการจราจรแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่แจ้งเข้ามาผ่านทางด้านของจส.100นะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่น

ันทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด

เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาพุทธศาสนิกชนมีประเพณีสำคัญเนื่องในการบำเพ็ญกุศลทั้งของหลวงและของราชตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12รวม1เดือนเรียกว่าประเพณีทอดกฐินพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆทั้งในพระนครและในหัวเมืองเรียกว่าพระกฐินหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายเองบ้างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินแทนบ้างและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการคณะบุคคลหรือบุคคลที่สมควรรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดตามพระอารามหลวงทั่วพระราชอาณาจักรเรียกว่ากฐินพระราชทานหากเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์เรียกว่าพระกฐินต้นในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในเทศกาลออกพรรษาณพระอารามหลวง16พระอารามตามราชประเพณีหากเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชจะทรงถวายราชสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระรูปสมเด็จพระสังฆราชซึ่งประดิษฐานณพระอารามนั้นๆด้วยเช่นวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามทรงถวายราชสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสเป็นต้นนอกจากนี้ยังโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์โดยการถวายพระกฐินต้นณวัดในท้องถิ่นต่างๆตามพระราชอัธยาศัยที่สำคัญยิ่งคือการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งนอกจากเป็นการฟื้นฟูขนบประเพณีแต่ครั้งโบราณแล้วเรือพระราชพิธีที่เป็นงานศิลปกรรมล้ำค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาอย่างได้รับการบูรณะซ่อมแซมจัดเข้าในริ้วกระบวนพยุหยาตราที่สวยงามเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งชาติการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในเทศกาลออกพรรษาในรัชกาลปัจจุบันนับเป็นการสืบทอดราชประเพณีที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณได้อย่างครบถ้วนอันเป็นการจันรวงพระพุทธศาสนาและเป็นสวัสดิมงคลยิ่งแก่บ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์

ขนละครนาฏศิลป์ที่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งได้รับการสืบทอดต่อเนื่องกันมาแต่โบราณจึงย่อมมีครูเป็นผู้ฝึกหัดสั่งสอนแก่ศิษย์ทีละขั้นทีละตอนนับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงตามลำดับผู้ที่ฝึกหัดเล่าเรียนวิชาโขนละครจึงเคารพและมีธรรมเนียมปฏิบัติเนื่องด้วยการคารวะครูในอดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงพระเป็นเจ้าสูงสุดของพราหมณ์ซึ่งถือว่าเป็นใหญ่ในทางนาฏศิลป์และดนตรีและครูปัทยาคือหัวโขนต่างๆที่ใช้ในการแสดงพิธีไหว้ครูโขนละครถือว่าพิธีครอบเป็นพิธีที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการครอบเพื่อเคารพครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและรับเข้าเป็นผู้มีอาชีพอย่างเดียวกันตลอดจนครอบเพื่อรับสืบทอดเป็นครูให้นำวิชาไปสั่งสอนศิษย์และเป็นครูผู้ทำพิธีครอบสืบต่อไปโดยเฉพาะผู้ที่จะทำพิธีครอบและประกอบพิธีไหว้ครูแก่ผู้ศึกษาวิชานาฏศิลป์ตามประเพณีไทยแต่ครั้งโบราณได้นั้นต้องเป็นผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงครอบพระราชทานเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพทรงเป็นบรมครูแห่งศิลปศาสตร์ทั้งปวงหากผู้ที่ได้รับพระราชทานครอบเป็นประธานครอบไหว้ครูโขนละครมีน้อยลงและยังไม่ได้มอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ใดต้องขอรับพระมหากรุณาธิคุณให้ทรงแต่งตั้งและพระราชทานครอบขึ้นในวาระอันควรในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณทรงประกอบพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2506เมื่อถึงปี2525คงเหลือครูผู้เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครเพียงคนเดียวเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมศิลปากรคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติพร้อมเมื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครพร้อมกับพระราชทานครอบองค์พระพิราบในคราวเดียวกันณศาลาดุสิตดาลัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคมพุทธศักราช2527การนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานครอบประธานไหว้ครูโขนละครจำนวน5คนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ศิลปิน7คนรับมอบการต่อท่ารำหน้าพาทองค์พระพิราบจากนั้นผู้รับมอบพระราชทานครอบและศิลปินผู้รับมอบการต่อท่ารำหน้าพาทองค์พระพิราบรวม12คนรำถวายมือตามประเพณีแล้วจึงโปรยเข้าตอกดอกไม้ณที่บูชาซึ่งตั้งหัวโขนตามลำดับได้แก่พระมหาเทพทั้ง3คือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมพระฤาษีหัวโขนที่ใช้ในการแสดงรวมทั้งเครื่องประดับศีรษะละครและอาวุธของละครแล้วกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนับแต่นี้ผู้ที่ได้รับพระราชทานครอบประธานไหว้ครูโขนละครมีสิทธิ์ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครและทำพิธีครอบได้ตามประเพณีของนาฏศิลป์ไทยและยังมีสิทธิ์ที่จะประสิทธิ์ประสาทให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นมีความรู้ความสามารถในการแสดงมีความประพฤติดีอยู่ในศีลในธรรมและเป็นที่นับถือของศิษย์ทั้งหลายสามารถเป็นผู้สืบทอดการประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครต่อไปได้ด้วย

เมื่อรัตนโกสินทร์ศก127ตรงกับพุทธศักราช2451ประเทศไทยได้มีการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ในอดีตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพระราชพิธีนี้ว่าพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในครั้งนั้นมหาชนชาวไทยได้พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเฉลิมพระขวัญขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระบรมรูปขึ้นไว้เป็นอนุสาวรีย์แห่งความจงรักภักดีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นพระบรมรูปทรงม้าอย่างเช่นที่นิยมสร้างกันในยุโรปสมัยนั้นประดิษฐานณพระลานพระราชวังดุสิตที่แท่นฐานด้านหน้าจารึกข้อความส่วนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยะมหาราชเนื่องจากพระบรมราชานุสรณ์สร้างเป็นพระบรมรูปประทับบนม้าทรงชนทั่วไปจึงเรียกกันว่าพระบรมรูปทรงม้าและนับแต่เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบรมรูปทรงม้าได้เป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งความผูกพันที่ประสบนิกรชาวไทยมีต่อสมเด็จพระปิยมหาราชสืบมาในส่วนที่เป็นพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกนาถและถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชสืบเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคลชื่อว่าการพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้ถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าณพระลานพระราชวังดุสิตเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2454ปีต่อมาโปรดให้เปลี่ยนเป็นจัดการพระราชพิธีในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคมและถวายราชสักการะพระบรมรูปทรงม้าณพระลานพระราชวังดุสิตมีแบบแผนการพระราชพิธีต่างกันบ้างในแต่ละรัชสมัยเช่นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชื่อพระราชพิธีนี้ว่าการพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตหลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงดอกไม้และถวายสักการะพระบรมรูปณพระลานพระราชวังดุสิตแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในสมัยรัชกาลที่8คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ปฏิบัติการพระราชพิธีในพระปรมาภิไธยเรียกชื่อว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันที่ระลึกรัชกาลที่5และเรียกพระบรมรูปทรงม้าว่าพระบรมรูปปัญจมราชานุสรณ์ในรัชกาลปัจจุบันเรียกว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาพระบรมราชานุสรณ์ที่พระลานพระราชวังดุสิตแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบรมมหาราชวังพวงมาลาหลากหลายที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเชิญมาถวายราชสักการะในวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระปิยมหาราชอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: ที่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลด iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจส100ค่ะวันนี้วันที่28กรกฎาคม2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันแอนนาชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์วันนี้มากับคุณวิมลพันธ์นะคะแล้วก็สารคดีโดยคุณบุ้ยนะคะสารคดีคืนนี้และตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะวันตั้งแต่ตอนนี้นะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมของเขายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางนะคะก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านนะคะทางพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดอีก10ด่านนะคะถึงวันที่30กรกฎาคมเวลา24นาฬิกาเลยนะคะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะนายศิริศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกว่าจะมีการประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสัปดาห์นี้ซึ่งต้องมีการขอความร่วมมือกับมาเลเซียสกัดผู้ก่อเหตุใช้เป็นพื้นที่พักพิงส่วนการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติมีการหารือกันมาตลอดค่ะแล้วนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเนี่ยก็เพิ่งจะพบปะกันโดยมีเจตนาในการพูดคุยเพื่อเกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเนื่องจากเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาพื้นที่เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันย้ำว่าต้องการให้สถานการณ์ดีขึ้นและไม่ให้เกิดความรุนแรงไปมากกว่านี้นะคะส่วนกรมศุลกากรนะคะโดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบสินค้าขาออกสำแดงสินค้ามะพร้าวอ่อนจำนวน 1,656 กล่องน้ำหนัก 16,560 กิโลกรัมปลายทางเนี่ยบอกไว้ว่าก็คือสหราชอาณาจักรแต่พอตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าเป็นช่อดอกกัญชาแห้งค่ะซุกซ่อนกับสินค้าที่สำแดงน้ำหนักรวม100กิโลกรัมมูลค่าของกลาง1ล้านบาทนะจึงได้ตรวจยึดสินค้าทั้งหมดแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกรณีเป็นความผิดฐานยื่นหรือยอมให้ผู้อื่นยื่นใบขนสินค้าเอกสารหรือข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับการเสียอากรหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560ไม่ถูกต้องโดยหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงข้อจำกัด ามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542ประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือกัญชาพุทธศักราช2568ด้วยนะคะส่วนของตำรวจนครบาลนะคะก็มีการแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาชาวเวียดนามค่ะเขาเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันซุกซ่อนไอซ์เพื่อที่จะส่งไปญี่ปุ่นคดีนี้นะคะคือทางตำรวจสน.บางยี่ขันเขาได้รับแจ้งว่ามีวัตถุต้องสงสัยถูกนำมาฝากให้หิ้วไปประเทศญี่ปุ่นแล้วคนแจ้งเนี่ยเขาบอกพอตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่าเป็นไอซ์ซ่อนอยู่ในกระปุกมะขามเปียกนะแล้วก็มีการนำไปบรรจุรวมกับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปอีกหลายชนิดเพื่อที่จะอำพรางการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ตรวจยึดไอซ์6ห่อน้ำหนักรวมกว่า2กิโลกรัมแล้วในการตรวจสอบเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวคนที่มาฝากเนี่ยเป็นชาวเวียดนามมีการเดินทางออกนอกประเทศไทยแล้วย้อนกลับเข้ามาทางจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่25กรกฎาคมแล้วก็เดินทางต่อมาที่กรุงเทพมหานครมาเข้าพักที่ย่านสาทรนะคะฝ่ายสืบสวนก็มาติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วก็ตรวจยึดหลักฐานหลายรายการขยายผลพบว่าเขาได้ทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลเว็บพนันออนไลน์ของเครือข่ายในเวียดนามมากกว่า20เว็บไซต์นะแล้วก็ยังเป็นผู้รับคำสั่งให้กดเงินเป็นค่าจ้างในการดูแลระบบเว็บพนันตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันก่ออาชญากรรมข้ามชาติและอยู่ระหว่างขยายผลไปยังผู้ร่วมกระบวนการที่ยังหลบหนีนะคะส่วนในการขยายผลไปทางตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเครือข่ายชาวเวียดนามเนี่ยเขามีการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการลักลอบส่งยาเสพติดไปญี่ปุ่นโดยมีผู้ร่วมกระบวนการเวียดนามเขาจะไปรอรับยาเสพติดอยู่ที่ปลายทางนะคะแล้วก็ยังใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานดำเนินธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ควบคู่กันด้วยนะเนี่ยต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะพบผิดปกติอย่าถืออย่าหิ้วออกนอกประเทศหนึ่งแต่ขาดนะใครเข้ามาจ้างให้หิ้วถืออะไรเนี่ยตรวจสอบให้ดีแต่จริงสปอร์ตภัยที่สุดเนี่ยหารายได้เสริมทางอื่นดีกว่าค่ะได้เสริมแบบหิ้วของออกนอกประเทศแบบนี้มันเสี่ยงนะไม่คุ้มกันเลยนะคะส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะตอนนี้เตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรีนะเพื่อที่จะกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเทียมและ power bank เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ก่อนออกสู่ตลาดนะคะซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานให้ทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปเรื่อยๆอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือตอนนี้มีเหตุแบตเตอรี่ลุกไหม้หรือระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะนะคะก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะครับฉะนั้นก็ปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นตามเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะส่วนของกรมปศุสัตว์นะก็มีกรณีที่สำนักงานศุลกากรของสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาแสดงความประสงค์ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งเนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกรวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ปีกอย่างตับไก่ตับห่านเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วเราเนี่ยทางกรมปศุสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่27มกราคมนะคะก็ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติของการค้าระหว่างประเทศตามกรอบขององค์การการค้าโลกหรือWTOนะซึ่งกรมปศุสัตว์ก็ดำเนินการตรวจสอบคำขอตามระเบียบมาตรฐานเหมือนกับคำขอจากประเทศคู่ค้าอื่นทั่วโลกโดยปัจจุบันขั้นตอนยังอยู่ในระยะแรกเริ่มนะคะก็คือกรมเนี่ยดำเนินการขอข้อมูลรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์ประกอบคำขอเปิดตลาดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ประเมินความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกยืนยันว่าจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรและผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญนะคือมาตรฐานขององค์การการค้าโลกเนี่ยถ้าเรามีแล้วต่างชาติเขาจะเข้ามาขายได้เราปิดทันทีบอกฉันมีแล้วไม่รับเลยเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นการกีดกันทางการค้านะแล้วเขาก็มองว่าถ้าอีกทางนึงถ้าต่างชาติเข้ามามันจะเกิดการแข่งขันคุณภาพมันจะดีขึ้นอันนี้เขามองในแง่ดีมากๆนะว่า จะทำให้เกิดการแข่งขันคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะดีขึ้นนะแต่ว่าถ้าเป็นการเข้ามาแล้วทุ่มตลาดคือขายของราคาถูกอันนี้ก็ใช้เกณฑ์ของ WTO ในการต่อรองหรือว่าเจรจาหรือว่าลงโทษกันต่อไปได้นะคะแต่เนี้ยองค์ปัสสาวะเขาบอกว่าเพิ่งเริ่มต้นอีกยาวกว่าที่จะพิจารณาว่าอนุญาตให้นำเข้าได้หรือไม่และเข้ามาได้เท่าไหร่นะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะส่วนที่จีนยังมีอิทธิพลของพายุโนอึนกันอยู่นะคะเจ้าหน้าที่จีนเร่งอพยพนักท่องเที่ยวที่ตกค้างออกจากจิ่วจ้ายโกงแหล่งมรดกโลกชื่อดังในมณฑลเสฉวนทางตอนตกเฉียงใต้ของประเทศเพราะว่ามีเหตุโคลนถล่มมาเป็นฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโนอึนส่งผลให้ต้องปิดพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายจุดแล้วก็มีการประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะคะครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศเพราะว่าอิทธิพลของพายุโนอึนเนี่ยเป็นไต้ฝุ่นที่มีกำลังแรงที่สุดที่พัดเข้าสู่จีนในปีนี้จนถึงตอนนี้นะทำให้มีฝนตกหนักเป็นวงกว้างทางตอนใต้และตอนกลางของประเทศนะคะส่วนสถานการณ์ในช่องแคบบับเอลมันเดตนะซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดงนะทางเคปเลอร์ซึ่งเป็นบริษัทติดตามการเดินเรือบอกว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบบับเอลมันเดตซึ่งเป็นทะเลสู่ทะเลแดงเนี่ยซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดงชะลอตัวลงหลังจากที่กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดิอาระเบียตามแนวชายฝั่งทะเลแดงขณะที่การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสก็ยังอยู่ระดับต่ำตลอดช่วงสุดสัปดาห์มีเรือขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์เพียง11ลำที่ผ่านช่องแคบบับเอลมันเดตในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนการเดินเรือในทะเลแดงบริเวณนอกชายฝั่งเยเมนเนี่ยชะลอกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยเขาปิดล้อมการส่งออกของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านขยายวงกว้างจากในปัจจุบันซึ่งความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเนี่ยส่งผลกระทบต่อการส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซอยู่แล้วนะคะส่วนที่สิงคโปร์นะคะธนาคารกลางสิงคโปร์สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการปรับใช้นโยบายการเงินให้มีความเข้มงวดขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อโดยจะปรับเพิ่มอัตราการแข่งค่าของกรอบนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของดอลลาร์สิงคโปร์เล็กน้อยแต่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งความกว้างของกรอบนโยบายและระดับกึ่งกลางกรอบนโยบายด้วยนะคะแล้วก็ที่เมียนมานะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเมียนมาออกประกาศห้ามนักเรียนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเวลาเรียนเพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปแล้วก็คุ้มครองผลกระทบของการใช้งานแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อย่างไม่เหมาะสมกับช่วงวัยโดยมีการออกแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาส่งเสริมการใช้โทรศัพท์มือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในฐานะเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนและจะมีการจัดโครงการสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ปกครองครูและนักเรียนรวมถึงการให้ความรู้ความปลอดภัยทางดิจิตอลด้วยนะคะมีได้ที่รายงานของยูเนสโกค่ะประกาศขึ้นทะเบียนกลุ่มโบราณสถานอาสุกะฟูจิวาระแหล่งโบราณคดีเมืองหลวงโบราณของญี่ปุ่นและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ที่เมืองปูซานเกาหลีใต้ค่ะกลุ่มโบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของลุ่มน้ำนาราประกอบด้วยหมู่บ้านอาสุกะเมืองคาชิฮาระและเมืองซากุไรซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและศาสนาของญี่ปุ่นในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่6ถึงต้นคริสตศตวรรษที่8ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบการปกครองจากกลุ่มชนเผ่าไปสู่การจัดตั้งรัฐศูนย์กลางภายใต้กฎหมายโบราณและสถาบันจักรพรรดินอกจากนี้ยังแสดงเห็นถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเทคโนโลยีและการรับนับถือศาสนาพุทธที่หลอมรวมมาจากจีนแผ่นดินใหญ่และคาบสมุทรเกาหลีด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะคือขอขอบคุณคุณแดงน้องอุ่นใจนะคะแล้วก็คุณระพีด้วยนะคะ ทักทายผ่านทาง YouTube นะคะไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจดใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500 ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายอยู่มากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนแต่เดินเท้าทางนั้นทางอื่นไม่มีเลยพระปิ่นเกล้าได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นคล้ามของชาวบ้านขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่ผืนป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มน้ำเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้าไป

และในที่สุดพื้นป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่คร่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18กันยายนพุทธศักราช2505เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

ังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

กระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ทัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

หากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำพื้นป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่พื้นป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: ็จะเสนอกลับขึ้นใหม่ก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาในอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้นเราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปนั่นก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

ราะห์ประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ในขณะที่ความมืดครอบคลุมทั่วป่าโขลงช้างยังคงออกหากินโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ำ200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessmentหมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งทำให้การมองชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง 11:30 นี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วก็เจออีกตัวนึงซึ่งยังไม่ตายนะครับคือช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย2 โมงกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนแล้ว

เหวนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดม

ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปลาจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดถนนในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

หรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วหนทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

ราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำ

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: กิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: คุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอก

ื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แม่ไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแตงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วย

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวขวิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

วายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ปลีกดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

0: วลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26% จากจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันของการเริ่มต้นงานค้นคว้าวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการศึกษานิเวศวิทยาของน

0: กเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทีดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรจากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

ำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาด

ินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลือง

ข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก

0: ราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เครื่องเนี่ยนะทีนี้เราก็มาเด
0: ี๋
1: ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต
1: งั้นถ้าจะถ่ายเอง
0: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

ใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่แหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารัง

ัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะๆจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีนั้นแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะคะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนั้นถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงนะคะมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

จในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

มื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำโดยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะอยู่

พ่อนกปกนำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใ

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก

0: คือตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
1: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตะข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกกูกีเมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้เปลี่ยนมือการจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเอง

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้าง

ากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะถ้านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไว้หมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคงจะไม่เป็นการทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างสูญเปล่า

ากในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ไปช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ทุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ภายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อส่วนใหญ่

เมื่อนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

่วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆเรียกว่าสปินเนอเรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

หนอนหายใจผ่านทางรูหายใจข้างลำตัวเมื่อตัวหนอนข้างในเติบโตขึ้นและขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบออกก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอร์เร็ตทำสายใย

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บนกิ่งไม้บางชนิดอย่างดักแด้ของผีเสื้อหนอนมะนาวจะทาบตัวไปกับลำต้น

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อสร้าง

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นดักแด้มีชื่อว่ามิวโคเนียม

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถ

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดานไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจากส

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็น

แต่ละปล้องมีขาติดอยู่หนึ่งคู่ปีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่า

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามคันลอง

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวมี

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: ทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: ไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ ไนยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาสิรินทรนายเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครบและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดีห ลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าด้วยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปู่เจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธ
1: ุ์เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่สองหมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เรื่องปูแป้งเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: มู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลถล่ม
2: โลก
1: คือทะเลรอบันรอบันคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนั่นเขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆจ้าวเนาะป้าของลุงลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะสิบผลเลยลองกินแล้วเลยอายุมันตัดได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น

0: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะทะลุ3คืน3วันแกมันเถื่อนอยู่ใต้นู้นบุ้มๆๆๆๆๆเถียนต้องลงบ่อในแกว่านู้นนั้นก็เลยก็เอาไปยกออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนหลายเราออกหมดบ่อก้อนนู้นแล้วก็ก่อนหลายนู้นยังเลยบ่อก้อนนู้นเขาหลาวๆนั้นยังเลยเนาะมึงจะเป็นป่าทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั้นก็ทําหลายกินแล้วเวลานี้นั้นทํามายังได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเลยลงไปจับปลาอ่านี่ต่อเวลานี้ยังลูกสาวให้แลมาต่อในนั้นเด่น
1: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงค์โฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระโตกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันโห่ห้าวห้าวอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงขนาดนั้นได้ก้อนนู้นเวลานี้ไม่แล้วนู้นเวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นที่พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะศูนย์พันเนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญก็เข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัป

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งเป็นเวลานานครับพบว่าในช่วงนั้นมีประชากรนกยูงประมาณ300ถึง400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัวการออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

ฉากเกี้ยวพาราสีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ 40-50 ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี้นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำใหมันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
1: เทียบระหว่างป่ากับในที่จ
2: ัง
1: หว
2: ั
1: ดสุร
2: ิน
1: ทร์ส
2: ภาพมันใช้เล็กนั่นเองมันจนหลวมมือเนี่ย
3: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไม่ได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่เนี่ยข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
0: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัชนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี
4: ้ที่เข้ามาศึกษาที่ห้วยกับแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะก็จะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
0: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
4: ลองลาบอันนี้สเตทอะไร
0: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได้
4: แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่1เนี่ยนะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าถึงจะพัง
5: ตอบไปเลยใช่ไหมตอบผม
0: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ปีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

มัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

หลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีจากมนุษย์ตัวเล็กภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับ

ได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

ณตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

หาเที่ยวนี้ได้เงินกว่าลากไม้ลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีที่นี่ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมมาทางนี้อันนั้นที่ก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกเขาเลย

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นทำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ทีนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินน่ะพวกชาวบ้านก็อยากได้เพราะว่ามีนายทุนครับอันนี้ต้องทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอ้ยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่ก็ว่าโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้คิดโครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือ

0: Bukai lu sedung bising kawan tuh. Ini yang kawan di luar selat.
1: Yang efek yang sikim yang kopa.
2: เด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่ร
7: ู้
8: ที
7: ่
8: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติเรากันไฟไว้นานๆในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปเนี่ยไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: ในขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่เขาเผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยจะค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดุลบุญในทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวนะครับนี้ไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวมันจะกวาดเอาไอ้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป3-30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากก็เกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับมีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรหลุดไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มันตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอันนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาศก์เมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าร่มป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรและสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบิน ดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: ลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปีจนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลาจะไป

่อนเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมคะ

0: ครับแต่วันนี้กลับมาใช
1: ้แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: พราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้เนี่ยมันเริ่มจากจุดนี้ก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
0: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
2: ศูนย์เหนือพยาลอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: Audition live. DC power.
2: Check.
1: Live.
2: On.
1: Audition live.
2: On.
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: ีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นเลยมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเถอะลมตรงนี้เอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ยอารมณ์แรงมากเนี่ยหญ้าเยอะที่เคียงสุดเลย
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

0: ลูกหลานเหล่านั้นก็บ่มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทํา
1: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนำมาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันนอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆ เหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: มันไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอา
0: หารยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลงไปข้างหน้า
3: น้ำประดับปูนน้ำมันปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าก ำลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

กว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคม

0: คนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
1: ศรีรัตนศาสดารามสร้างอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อโยกบนบุษบกทองคำนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยซึ่งงานสถาปัตยกรรมในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยกรุงเก่าเรื่อยมาเช่นเดียวกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่สร้างตามแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่ถูกฟ้าผ่าส่วนยอดเกิดไฟไหม้ทั้งองค์ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทรงมนดบซ้อน7ชั้นที่มุมไม้12ของยอดมีครุฑยุทธนาครองรับอยู่ทั้ง4มุมช่อฟ้าใบระกาและหางหงทำเป็นนาค3เสียนซ้อนติดกันเรียกว่านาคเบือนประดับขึ้นพร้อมๆกับมุงกระเบื้องเคลือบสีที่มีการซ่อมแซมใหม่ในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งนาคเบือนหมายถึงการบิดหัวนาคให้ตรงกับทางเดินและที่นิยมทำเป็นรูปนาคนั้นมาจากคติที่ว่าพญานาคเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนามาทุกยุคทุกสมัยถนนสีลมที่ไม่เคยหลับไหลย้อนกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองเพื่อสร้างถนนตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเริ่มเปิดใช้ในปี2436ความเจริญและชีวิตของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้นรถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วทำให้สีลมที่อยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้กลายเป็นย่านที่พักอาศัยที่สะดวกในการคมนาคมภายหลังจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรถนนสีลมจึงมีขนาดกว้างกว่าถนนสายอื่นๆในบริเวณนั้นกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพที่เปลี่ยนผ่านมาตามยุคสมัยจนกลายเป็นย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพที่มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงแรมอาคารสำนักงานแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมรวมถึงระบบขนส่งรถไฟฟ้าสมัยใหม่ที่ทำให้ตลอดถนนสายนี้ไม่เคยหลับไหลจวบจนปัจจุบันสายสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคการค้าสำเภาในสมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงธนบุรีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และให้ชาวจีนย้ายหลักแหล่งไปยังบริเวณคลองสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งด้วยเป็นคนต่างด้าวและขยันขันแข็งชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและตัดถนนใหม่หลายเส้นในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญในเวลาต่อมาและปฏิเสธไม่ได้ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ที่สำเพ็งสีสันของตลาดยามเช้าและความจอแจของผู้คนจึงกลายเป็นเสน่ห์ของวิถีชุมชนชาวจีนแห่งนี้ตลอดความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตรถนนเยาวราชเป็นแหล่งรวมการค้าทองย่านธุรกิจร้านค้าอาคารเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและอาหารสตรีทฟู้ดหลากหลายที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกถนนสายมังกรแห่งนี้จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวจีนที่มีมายาวนานจนถึงปัจจุบันพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนอกจากจะเป็นความภาคเพียรของเกษตรกรแล้วนับแต่โบราณมาพ ระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทำนุบำรุงทั้งการจัดหาที่ทำกินแหล่งน้ำและสร้างเสริมกำลังใจด้วยการประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมีสองพระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยเมื่อพระยาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหว่านแล้วพราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำหญ้าพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหว่านในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาสาธิตถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลที่เกษตรกรจะนำกลับไปหว่านในไร่นาของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจสืบไปวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนต้นกำเนิดแห่งคณะสงฆ์ธรรมยุตกนิกายแห่งแรกในประเทศไทยพระอารามแห่งนี้เป็นวัดที่รัชกาลที่4รัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาลที่9ทรงผนวดทั้งยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระสุวรรณเขตหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธานองค์แรกของอุโบสถวัดนี้อัญเชิญมาจากวัดสะตะพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญมาจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในจังหวัดพิษณุโลกผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของครัวอินโคงจิตรกรฝีมือเอกที่มีทั้งภาพปริศนาธรรมและบ้านเมืองแบบยุโรปผนังของวัดนี้จึงไม่ได้มีแต่เรื่องวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์แต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยอีกหนึ่งความสำคัญของพระอารามหลวงแห่งนี้ภายใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเคยผนวดณวัดแห่งนี้ถนนราชดำเนินบอกเล่าเรื่องราวและการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัยเรื่อยมาอนุสรณ์สถานที่จอมพลป.พิบูลสงครามสร้างขึ้นใจกลางถนนราชดำเนินเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนายหมิวอภัยวงศ์ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ใส่ความหมายของเลขรหัสต่างๆประกอบด้วยกำแพงปีกทั้ง4ด้านสูงจากพื้น24เมตรและรัศมีจากจุดกึ่งกลางไปถึงยอดปีกมีระยะ24เมตรซึ่งหมายถึงวันที่24มิถุนายนอันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านรัฐธรรมนูญมีความสูง3เมตรแทนตัวเลขเดือน3ตามการนับแบบไทยซึ่งจะเท่ากับเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและปี2475แทนเลขรหัสด้วยปืนใหญ่ที่ฝังไว้โดยรอบจำนวน75กระบอกที่ป้อมรองผ่านรัฐธรรมนูญมีประตู6ประตูซึ่งหมายถึงนโยบายหลัก6ประการของคณะราษฎรได้แก่หลักเอกราชหลักความสงบหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาใต้ฐานมีงานประติมากรรมทั้ง8ด้านโดยการรังสรรค์จากอาจารย์ศิลป์พีระศรีแสดงเรื่องราวการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งมี4เรื่องด้วยกันคือภาพการวางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองภาพการต่อสู้ของทหาร ภาพการพัฒนาทั้งเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมและภาพอุดมการณ์ที่ดีงามในสังคมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคที่มีความหมายและทรงคุณค่าคู่ถนนราชดำเนินเรื่อยมา
2: จากคติความเชื่อสู่งานวิจิตรศิลป์ปราสาทเขาน้อยในพื้นที่ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสถานที่แห่งนี้เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไวสนพนิกายและไสวนิกายตัวปราสาทเป็นโบราณสถานไม่ก่ออิฐสอปูนจากการบูรณะเมื่อปี2531ค้นพบว่าอาคารเหล่านี้หันหน้าสู่ทิศตะวันออกตามแบบแผนการสร้างปราสาทมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12โดยสันนิษฐานจากอายุทับหลังประดับปราสาทองค์กลางซึ่งเป็นศิลปะแบบสมโบพลายกุกโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดพบถูกนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีอาทิทับหลังปราสาทเขาน้อยแผ่นจารึกศิวลึงต่างๆฐานเสารูปหัวช้างบันไดปราสาทเป็นต้นทับหลังปราสาทเขาน้อยหลังนี้เป็นงานประติมากรรมสลักจากหินทรายผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและพราหมณ์มีลวดลายศิลปะทวารวดีและเขมรโบราณและเป็นศิลปะแบบสมโบพลายกุกซึ่งยูเนสโกได้ประกาศให้โบราณสถานปราสาทสมโบพลายกุกเป็นมรดกโลกในปี2561
3: ดินแดนอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกรบในเครื่องปั้นดินเผามีอายุ 5,000 ปีและพบขวานสำริดที่เป็นทองแดงและดีบุกมีอายุ 4,000 ปีรวมถึงพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยางเมืองโบราณในแอ่งโคราชปัจจุบันคือเมืองเสมาอำเภอกมลาสัยจังหวัดกาฬสินธุ์ลักษณะผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานกว่า14แห่งซึ่งมีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ลัทธิหินนยานได้แพร่เข้ามาในภาคอีสานที่น่าสนใจก็คือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นซึ่งเป็นคติความเชื่อจากวัฒนธรรมหินตั้งเพื่อแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมามีการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเรื่องราวชาดกและพุทธประวัติบ้างเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการถวายเสมาหินเพื่อเป็นพุทธบูชาเพิ่มมากขึ้นอีกร่องรอยอารยธรรมที่ศิลปินสมัยโบราณได้ฝากฝีมือไว้นั่นคือบนผนังถ้ำและแผ่นหินบนหน้าผาบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อเช่นที่ผาแต้มโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอายุราว 3,000 ถึง 4,000 ปี
1: พระที่นั่งอนันตสมาคมพระที่นั่งหินอ่อนองค์เดียวในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นทดแทนพระที่นั่งองค์เดิมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้งไปแต่กว่าการสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า8ปีจึงเสร็จสิ้นในปี2458พระที่นั่งก่อขึ้นด้วยหินอ่อนจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาเลียนเรเนซองซึ่งเป็นเหมืองหินอ่อนแห่งเดียวในโลกที่มีหินอ่อนครบทุกสีมีหลังคาเป็นรูปโดมใหญ่เล็กซ้อนกันอยู่7ยอดภายในตัวอาคารยังผสมผสานงานในยุคบาโรกและโรโกโกไว้อย่างกลมกลืนใต้ยอดโดมใหญ่กลางพระที่นั่งประดับด้วยพระปรมาภิไธยย่อจปรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มด้วยงานจิตรกรรมขนาดใหญ่โดยจิตรกรชาวอิตาเลียนแสดงถึงพระราชกรณียกิจในเหตุการณ์สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่6พระ พระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตจากประเทศตะวันตกภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกและมีความยิ่งใหญ่กว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณถูกสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาลที่9เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเมื่อปี2539โดยกองทัพเรือและกรมศิลปากรซึ่งได้นำโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณที่เคยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4มาเป็นต้นแบบมีขนาดเท่ากับเรือสุพรรณหงส์ใช้ระยะเวลาในการต่อเรือยาวนานกว่า2ปีหัวเรือแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือพญาครุฑลำเรือทำจากไม้ตะเคียนทองแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกอย่างปราณีตงดงามตลอดทั้งลำเรือการต่อเรือพระที่นั่งลำนี้จึงนับเป็นการอนุรักษ์ช่างฝีมือในหลากหลายแขนงทั้งช่างต่อเรือช่างแกะสลักและการลงรักปิดทองเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปการฝึกซ้อมฝีพายถือเป็นอีกแกนหลักสำคัญในการฝึกความอดทนความพร้อมเพรียงอยู่เสมอเพื่อประกอบในพิธีพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งการฝึกแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเหเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยากด้วยลีลาการร้องและทำนองจะต้องตรงตามจังหวะของฝีพายและมีลูกคู่คอยประสานเสียงควบคู่กันไป

าณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่13ครั้งพระนางจามเทวีโปรดให้เจ้ามหายศโอรสองค์แรกครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระองค์เจ้าอนันตยศโอรสองค์ที่2ได้ทูลขอพระราชานุญาตออกไปครองเมืองใหม่ส่งเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวังแล้วสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นว่าเขลางนครเจ้าอนันตยศขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าอินทระเกิงกรเขลางนครพบกับความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยมาเป็นระยะด้วยทำเลที่ตั้งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญจึงมักถูกยึดครองทั้งจากอาณาจักรล้านนาและจากพม่าในปี2272หนานทิพช้างนำกำลังพลเข้ากอบกู้เขลางนครจากการยึดครองของพม่าได้สำเร็จราษฎรจึงพร้อมใจกันยกให้หนานทิพช้างเป็นเจ้าครองนครนามว่าพระยาสุรวลือชัยสงครามความเป็นปึกแผ่นของนครเขลางได้ดำเนินสืบต่อมาจนปัจจุบันด้วยเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนานจึงมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายแม้กระทั่งที่มาของชื่อจังหวัดมีตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมาที่บ้านลำพะการีวันแล้วพระองค์ทรงทำนายว่าภายหน้าณที่นี่จะเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุนามว่าลำพะกัปปะเจดีย์แล้วประทานพระเกศาให้จึงมีการนำไปฝังและสร้างเจดีย์ขึ้นต่อมาบริเวณดังกล่าวจึงมีผู้เรียกกันว่าลำพะกัปปะนครจนมาเป็นนครลำปางแทนเขลางนครเดิมในที่สุดและพระธาตุในตำนานคือที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงศาสนสถานเก่าแก่คู่เมืองลำปางที่มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมแบบล้านนาอันงดงามในอดีตบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยมแห่งนี้คือแหล่งกำเนิดอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองสังคมและอารยธรรมอันล้ำค่าที่รู้จักในนามอาณาจักรสุโขทัยซึ่งหมายถึงดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุขเมื่อผู้นำสังคมลุกขึ้นต่อสู้กับอาณาจักรของโบราณจนได้รับชัยชนะและสถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์พระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้ก่อตั้งเมืองใหม่กรุงสุโขทัยเมื่อปี1781กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีเมืองภายใต้การปกครองมากมายและเอกลักษณ์ของชนชาติไทยได้เกิดขึ้นในสมัยนี้เมื่อพระองค์ทรงประดิษฐ์ลายสื้อไทยสลักไว้บนหลักศิลาเมื่อปี1826นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมทางภาษาที่ได้มีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันแต่เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชดินแดนก็เสื่อมลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาแม้อาณาจักรจะล่มสลายไปนานแล้วแต่โบราณสถานแห่งนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยในอดีตเอาไว้อย่างน่าสนใจโบราณสถานอันกว้างใหญ่ที่มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าเมืองสุโขทัยเมื่อครั้งอดีตนั่นคือเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อ700กว่าปีก่อนศรีสัชนาลัยมีความสำคัญในฐานะเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านในอาณาจักรสุโขทัยต่อมาจนแม้กระทั่งสุโขทัยตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยาจึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเมืองสวรรคโลกและเป็นเมืองสำคัญที่ผลิตภาชนะเครื่องเคลือบสังคโลกให้แก่กรุงศรีอยุธยาอีกด้วยวัดวาอารามที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในเมืองศรีสัชนาลัยเกิดขึ้นด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนาและคตินิยมของผู้คนที่นิยมสร้างวัดเพื่ออุทิศให้แก่บรรพชนเจดีย์ประธานทรงกลมของวัดช้างล้อมตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองรายรอบฐานเจดีย์ด้วยช้างศิลาแรง39เชือกสลับกับเสาประทีปโคมไฟเหนือขึ้นไปเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง
ลักษณะสถาปัตยกรรมเหล่านี้สะท้อนความรู้สึกสงบตามแบบศาสนสถานสุโขทัยได้อย่างลงตัวภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมืองศรีสัชนาลัยถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่งและต่อมาจึงได้จัดตั้งเมืองสวรรคโลกขึ้นใหม่และในสมัยรัตนโกสินทร์เมืองศรีสัชนาลัยถูกนำไปตั้งเป็นชื่ออำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งได้รวมเอาพื้นที่ของเมืองศรีสัชนาลัยยุคโบราณไว้ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมื่อปี2534กุหลาบราชินีแห่งบุปผายอดของดอกไม้ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นดอกรูปทรงและกลิ่นหอมหวนอันมีเสน่ห์กุหลาบกลายเป็นตัวแทนของความรักความปรารถนาดีความซื่อสัตย์และความเร้นลับอีกด้วยตามประวัติแต่โบราณกุหลาบเป็นไม้ป่ามีถิ่นกำเนิดจากทวีปเอเชียมีกลีบดอกเพียงชั้นเดียวไม่ซับซ้อนสวยงามเหมือนอย่างในปัจจุบันนับย้อนไปราว40ล้านปีเราสามารถพบเห็นกุหลาบรูปทรงนี้ได้ในรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกาเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงและได้กวาดต้อนคนไทยกลับสยามรวมถึงชาวมอญที่ได้นำกุหลาบพันธุ์นี้เข้ามาด้วยกุหลาบมอญจึงถือเป็นกุหลาบพันธุ์แรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยการปลูกกุหลาบจะปรากฏแต่ในเขตพระราชฐานจวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงมีพระบรมราชโองการให้ปลูกกุหลาบขึ้นในบริเวณพระบรมมหาราชวังเพื่อเก็บดอกมาใช้ในราชพิธีต่างๆจนเป็นที่มาของพระตำหนักสวนกุหลาบพระตำหนักสวนกุหลาบได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีมาตลอดจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดปรานกุหลาบมากจนก่อให้เกิดงานศิลปะหลายแขนงขึ้นในตำหนักของพระองค์จากตำหนักถูกแปลสถานภาพเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของบรรดาลูกหลานข้าราชบริพารต่อมาจึงได้ย้ายมาตั้งบนถนนตรีเพชรและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบันปี1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองได้ส่งสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีนับเป็นราชธานีที่มีอายุยืนยาวที่สุดของประวัติศาสตร์เอเชียด้วยอยุธยามีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์โดยมีลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายได้แก่แม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำอยุธยาจากหลักฐานภาพเขียนเมืองอยุธยาของชาวต่างประเทศในสมัยนั้นล้วนแสดงถึงความรุ่งเรืองความเป็นประเทศเอกราชและเมืองแห่งการค้าขายราชธานีแห่งนี้มีเสรีภาพทั้งด้านศาสนาและการพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก่อนหน้านี้มีฐานะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยายังได้นำมาเป็นแม่แบบสำคัญในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เช่นการวางระเบียบผังเมืองลักษณะอาคารบ้านเรือนตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตอีกทั้งการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นในภาคพื้นเอเชียซึ่งไม่สามารถพบเห็นในที่อื่นๆและไม่สามารถสร้างทดแทนได้ในปัจจุบันซากโบราณสถานที่ปรากฏในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาคือหลักฐานแห่งอารยธรรมที่แสดงถึงระยะเวลาอันสงบสุขและมั่นคงตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษแห่งราชธานีจากอาณาจักรกัมพูชาข้ามผ่านทิวเขาพนมดงรักมาสู่แผ่นดินอีสานใต้ของไทยในปัจจุบัน
ปรากฏศาสนสถานขอมกระจายอยู่หลายแห่งเทวสถานแห่งลัทธิไสวนิกายที่มีความงดงามและมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วบนเทือกเขาพนมดงรักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อปราสาทหินพนมรุ้งปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เขาพนมรุ้งและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไก่ลาดอันเป็นที่ประทับของพระศิวะและยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาลอีกด้วยจากข้อความในศิลาจารึกทำให้ทราบได้ว่าเริ่มมีการก่อสร้างมาหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15ถึง18และยังปรากฏชื่อผู้สร้างปราสาทคือนเรนทราทิตอนุชาในพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงโปรดให้สร้างปรางประทานขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเพื่อถวายสักการะแด่พระอิศวรโดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมประติมากรรมภาพสลักอันงดงามที่ประดับอยู่โดยรอบตัวปราสาทและอีกหนึ่งความอัศจรรย์ของเทวสถานแห่งนี้ปรากฏการที่พระอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูปราสาทและสามารถเห็นได้โดยมองทะลุผ่านประตูทั้ง15ช่องในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าแสงสว่างที่ส่องมานั้นจะก่อให้เกิดพลังซึ่งในหนึ่งปีมีเพียง4ครั้งเท่านั้นผู้คนจึงต่างหลั่งไหลมาเทวสถานแห่งนี้ด้วยความนับถือศรัทธาและกลายเป็นมรดกของแผ่นดินกรมศิลปากรได้ซ่อมแซมและบูรณะปราสาทหินพนมรุ้งและเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการในวันที่21พฤษภาคมปี2531ในน่านน้ำไทยมีการค้นพบหลักฐานชุมชนก่อนประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุหลายยุคสมัยหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับท้องทะเลและการใช้เรือค้นถ่ายสินค้าในสมัยนั้นกองเปลือกหอยภาพเขียนสีและกระดูกมนุษย์เหล่านี้พบอยู่ทั่วไปตามถ้ำและเกาะต่างๆในอ่าวพังงาและกระบี่แสดงให้เห็นว่าคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้มีความชำนาญในการจับปลาและการใช้เรือกลองมโหระทึกที่ถูกค้นพบบนเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเป็นรูปแบบวัฒนธรรมดองซอนมีถิ่นกำเนิดอยู่ลุ่มแม่น้ำทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามในช่วง500ปีก่อนคริสตกาลสันนิษฐานว่าติดมากับเรือสินค้าในสมัยโบราณและลูกปัดหินคาเนเลียนมีแหล่งผลิตอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียพบที่ชุมชนโบราณคลองท่อมจังหวัดกระบี่พุทธศตวรรษที่9ถึง10มีการค้าขายระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกมีเส้นทางการเดินทางที่สำคัญ2สายคือทางบกหรือที่รู้จักในนามเส้นทางสายไหมและทางน้ำโดยแล่นเรือเลียบทางทะเลผ่านช่องแคบมาลากาและอ้อมไปจนถึงจีนโดยจะอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเรือสำเภามาถึงเอเชียอาคาเนย์ขายสินค้าจำพวกผ้าไหมเครื่องเคลือบและหาซื้อของป่าของพื้นเมืองกลับไปขายยังเมืองจีนภาพเขียนสีรูปเรือสำเภาจีนนี้อยู่บนถ้ำไวกิ้งบนเกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่แสดงว่าน่านน้ำชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายของชาวตะวันตกและตะวันออกมาช้านานจี้โบราณลูกปัดรูปหน้าโรมันทำจากหินคาเนเลียนและตัวอักษรภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่10เหล่านี้ถูกพบที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่นอกจากนี้ยังมีแหวนโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของชาวอาหรับอยู่ด้วยจนกระทั่งมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาก็นับเป็นแหล่งการค้าขายที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียอาคาเนย์ในสมัยนี้อยุธยาไม่เพียงค้าขายกับประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังค้าขายกับพ่อค้าชาวยุโรปด้วยขิงและพริกไทยเป็นเครื่องเทศที่ตลาดยุโรปนิยมมากส่วนเครื่องถ้วยผ้าไหมจากจีนและอาวุธปืนจากยุโรปจะเป็นสินค้าขาเข้าที่สำคัญทำให้มีเรือสินค้าจากนานาประเทศเข้าออกในน่านน้ำไทยเป็นจำนวนมากเรือสำเภาหลายลำที่ไม่สามารถต้านทานคลื่นลมที่โหมกระหน่ำได้ก็ต้องสิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลที่กลางทะเลนี้เองแหล่งเรือจมบางแห่ง
กลายเป็นที่อยู่ของฝูงปลาและเป็นจุดดำน้ำของนักผจญภัยใต้ท้องทะเลอย่างเรือสุทธาทิพย์เป็นที่รู้จักทั้งนักดำน้ำชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มักจะเรียกชื่อเรือลำนี้ว่าฮาดิบซึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ใต้ทะเลระหว่างเกาะจวงและเกาะโรมโขนนับตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2488เรือสุทธาทิพย์เป็นเรือกลไฟที่สร้างขึ้นเพื่อขนส่งสินค้าและถูกใช้ในระหว่างสงครามและถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดอับปางลงแต่นอกเหนือไปกว่านั้นแหล่งเรือจมถือเป็นบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้คนรุ่นหลังมาค้นพบและเปิดอ่านแต่ที่ผ่านมากลับถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติไปอย่างน่าเสียดาย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะรฟม.แจ้งเหตุอาคารทรุดตัวขณะรื้อถอนย่านดินแดงไร้ผู้บาดเจ็บสั่งผู้รับจ้างเร่งแก้ไขโดยเร็วสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ด้วยนาวก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนด้วยนาว Green Power by PEA
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
7: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีเกิดเหตุอาคารทรุดตัวระหว่างการรื้อถอนบริเวณซอยประชาสงเคราะห์28เขตดินแดงเมื่อช่วงเย็นวันนี้ยืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานรื้อถอนอาคารที่ถูกเวรคืนเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเบื้องต้นพบว่าเป็นการพังทลายตามแนวการรื้อถอนซึ่งขณะปฏิบัติงานมีผู้ควบคุมงานและมีการกั้นแนวป้องกันอุบัติภัยตามกฎหมายอย่างถูกต้องจึงไม่มีประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่อย่างไรก็ตามมีวัสดุสังกะสีที่ใช้ปิดล้อมอาคารล้มล้ำเข้าไปในพื้นที่ของประชาชนที่อยู่ข้างเคียงบางส่วนรฟม.ได้สั่งการให้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยส่งเจ้าหน้าที่เข้าขนย้ายวัสดุที่ล้ำเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงออกและเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้กลับสู่สถานการณ์ปกติและเน้นย้ำให้ผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดอย่างเคร่งครัดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด10ครองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ10ครองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดมีพื้นที่นำร่อง9จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้แก่ลำน้ำโจ้จังหวัดเชียงใหม่คลองแม่สุขจังหวัดพะเยาคลองแม่ลำพันจังหวัดสุโขทัยคลองบางพระจังหวัดตราดลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาลำห้วยพะคือจังหวัดขอนแก่นคลองปากบางจังหวัดภูเก็ตคลองหาดส้มแป้นจังหวัดระนองคลองลัดพลีจังหวัดราชบุรีและคลองรอบกรุงคลององอ่างคลองบางลำพูก่อนขยายผลสู่การพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆให้ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดจากแนวพระราชดำรัสอารยเกษตรโดยมีการบริหารจัดการน้ำควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิถีวัฒนธรรมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอย่างเป็นระบบโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งแต่การออกแบบจัดทำผังแม่บทการพัฒนาในระดับลุ่มน้ำตลอดจนลำคลองและแหล่งน้ำการขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ำการปรับภูมิทัศน์ทัศนียภาพรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดสองฝั่งคลองเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียงค่ะ
7: ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคำขวัญจิตอาสาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: 6:17 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจอสอร้อยกันในวันนี้นะคะในเช้านี้ค่ะเดียนวีนาเสรีอรุโนนะคะแล้วก็ทีมงานจอสอร้อยค่ะที่เราก็พร้อมประจำการกันนะคะที่รายงานเรื่องราวต่างๆให้ทราบกันตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้วันอังคาร28กรกฎาคมนะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมีหลายๆกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นนะคะแล้วก็ในวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดด้วยนะคะซึ่งก็หลายๆหน่วยงานนะคะที่นอกเหนือจากมีการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็ยังมีสถานที่ต่างๆนะคะที่จัดขึ้นนะคะแล้วก็ในวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดด้วยนะคะซึ่งก็หลายๆหน่วยงานนะคะที่นอกเหนือจากมีการจัดกิจกรรม

0: ็นลักษณะกลุ่มฝนเล็กน้อยในพื้นที่ของเขตดอนเมืองค่ะนะคะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะคะส่วนในพื้นที่เขตอื่นๆของทางกรุงเทพมหานครนะคะท้องฟ้าก็คงจะแบบยังคงดูครึ้มๆกันอยู่นะคะสำหรับในช่วงของเช้านี้ค่ะนะคะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรนะคะในเช้านี้ค่ะนะคะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะเรียกว่าเกือบจะทุกเส้นทางค่ะนะคะท้องถนนนั้นยังคงโล่งกันอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะนะคะในช่วงของศูนย์ข่าวจราจรจสร้อยนะคะที่รายงานให้ทราบกันนะคะก็มีข้อมูลนะคะก่อนหน้านะคะช่วงประมาณสักก่อน6โมงได้นะคะคุณหนุ่มชาวดงคุณพ่อน้องซีเกมเนี่ยแจ้งเอาไว้ถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางคลองบางมดมาที่ขึ้นทางด่วนดอกขนองค่ะนะคะเมื่อช่วงก่อน6โมงนะคะบอกว่าการจราจรนั้นชะลอตัวค่ะนะคะเพราะว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะในจุดที่กำลังจะขึ้นทางด่วนค่ะนะคะทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะซึ่งสอบถามเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทางด่วนไปเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นการทำงานตามปกตินะคะแต่อาจจะเหมือนกับเก็บอุปกรณ์กันล่าช้านะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็ใช้การกันได้แล้วนะคะสามารถที่จะเดินทางกันได้ค่ะนะคะในช่วงนี้ทางด้านถนนพระราม2ที่จะขึ้นทางด่วนดาวคะนองการจราจรก็ในขณะนี้ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องอากาศกันเลยนะคะจากทางกรมพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณเกวลีสารกิจพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้กรุงเทพชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ภาพรวมของอากาศเป็นไงบ้างคะ
2: วันนี้นะคะก็ภาพรวมของอากาศเนี่ยจริงๆเราให้แนวโน้มฝนเนี่ยก็มีตกหนักได้หลายแห่งเลยนะคะจริงๆภาพรวมประเทศไทยเนี่ยมีหลายจังหวัดเลยที่เราให้ตกหนักถึงหนักมากนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็ภาพรวมเนี่ยเรายังให้ฝนที่เพิ่มขึ้นนะคะอยู่ร้อยละประมาณ60-70% นะคะเกือบทั่วประเทศเลยค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็บริเวณภาคใต้นี่ก็ต้องระวังเรื่องของคลื่นลมนะคะเพราะว่าเรายังให้คลื่นลมที่ค่อนข้างสูงอยู่ค่ะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะบริเวณตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้สูง2-3 เมตรได้เลยค่ะซ
0: ึ่
2: งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็อาจจะสูงมากกว่า3 เมตรค่ะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนอื่นๆเนี่ยของบริเวณอันดามันเราก็ยังให้คลื่นที่สูงมากกว่า2 เมตรอะค่ะ
0: ค่ะคลื่นสูงแบบนี้เนี่ยคือยังเที่ยวกันได้อยู่ไหมคะ
2: ถ้าเป็นเรือเนี่ยจริงๆถ้าเที่ยวตามเกาะอาจจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงในช่วงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ได้เตือนเรื่องของเรือเล็กนะคะส่วนใหญ่ก็คือให้งดออกจากฝั่งอะค่ะ
0: เพราะว่าช่วงนี้คลื่นลมค่อนข้างแรงนะคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ลักษณะฝนของในวันนี้แต่ละภาคเป็นไงบ้างอะคะ
2: วันนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกเลยค่ะว่าเราให้ฝนตกหนักเนี่ยหลายพื้นที่เลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ทุกจังหวัดทุกภาคในประเทศไทยเนี่ยก็คือมีจังหวัดที่เป็นเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยกับทุกที่เลยรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเราก็ยังให้เรื่องของฝนตกหนักอะค่ะโดยเฉพาะในช่วงเย็นเนี่ยก็อาจตั้งแต่เย็นถึงค่ำอะค่ะแนวโน้มฝนที่ตกค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะตกหนักได้อะค่ะ
0: แล้วเป็นแบบฝนมีลมกระโชกแรงอะไรงี้ด้วยไหมคะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: เนี่ยที่ฝนตกหนักอย่างเงี้ยค่ะก็มีแนวโน้มของเรื่องของลมกระโชกแรงอะค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของฝนหนักแล้วก็ลมแรงเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้มีการประกาศเตือนนะคะในเรื่องของตัวฝนตกหนักถึงหนักมากอะค่ะ
0: ค่ะ
2: แต่ก็ยังคงเตือนต่อเนื่องถึงวันที่30เลยค่ะในช่วงนี
0: ้โอ้โหค่ะก็ยิ่งดีหน่อยนะคะที่เป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะอาจจะแบบไม่ได้กระทบคนที่จะออกไปทำงานหรือว่าอะไรทำนองนี้นะคะ
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเกวลีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่ชุ่มฉ่ำกันนะคะลักษณะแบบนี้ก็คงจะเป็นเกือบจะตลอดทั้งวันนะคะทีนี้กลับมาติดตามเรื่องของ

0: สภาพการจราจรกันต่อนะคะก่อนหน้าก็มีอุบัติเหตุที่คุณเจี๊ยบนั้นแจ้งเข้ามาค่ะบนถนนอโศกมนตรีในฝั่งขาเข้านะคะจากทางอโศกพิบรีมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทค่ะจุดนั้นอยู่เลยมสว.มาเล็กน้อยนะคะมีจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีคนเจ็บเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่บนถนนที่ช่วงของกลางถนนนะคะซึ่งตอนที่คุณเจี๊ยบแจ้งมาเนี่ยจะสารประสานงานกับทางสน.ทองหล่อไปนะคะก็ณตอนนี้ยังไงเผื่อว่าท่านใดผ่านในจุดนี้นะคะฝากดูเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็เคลื่อนย้ายรถในที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับแล้วก็เมื่อช่วงตอนก่อน6โมงเหมือนกันนะคะประมาณ 4-5 กว่าค่ะอันนี้ก็รับแจ้งอุบัติเหตุบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะจากแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาที่รัชโยธินค่ะตรงปากซอยพหลโยธิน23นะคะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุอันนี้ค่อนข้างแรงนะคะจักรยานยนต์ทะเบียน4ขอไข่คอระฆัง2122กทม.เสียหลักล้มค่ะแล้วก็ในที่เกิดเหตุนั้นมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายนะคะก็เป็นท้องที่ของทางสน.พหลโยธินนะคะอันนี้เหตุเมื่อช่วงประมาณ 5:00 นะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะก็มีเป็นข้อมูลนะคะที่เรื่องของการเดินทางนะคะที่ขอความร่วมมือนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะเพราะว่าเป็นการที่จะนำส่งอวัยวะนะคะซึ่งเป็นหัวใจดวงที่181นะคะซึ่งทางตำรวจโครงการพระราชดำรินั้นได้แจ้งมานะคะจะนำส่งไปที่โรงพยาบาลปลายทางนะคะก็ตั้งแต่เวลา 4 นาฬิกาแล้วนะคะที่ได้เดินทางนะคะจากต้นทางนี่คือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะแล้วก็ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินค่ะจากนั้นนะคะขึ้นดอนเมืองโทเวค่ะนะคะเชื่อมต่อมาที่ทางด่วนดินแดงลงทางด่วนตรงด่านยมราชนะคะแล้วก็ใช้พื้นราบถนนพระราม6ค่ะมุ่งจุดหมายปลายทางนั้นมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะโดยหัวใจดวงที่181นี้นะคะก็มากับรถพยาบาลนะคะเป็นรถพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะซึ่งออกเดินทางมาตั้งแต่เวลา 4 นาฬิกาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดเส้นทางค่ะนะคะก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่ที่นำทางให้นะคะแล้วก็ท่านที่อยู่ในเส้นทางซึ่งเห็นเป็นขบวนรถนะคะอย่าตัดขบวนนะคะนะคะให้ขบวนนั้นวิ่งไปยาวๆกันเลยค่ะนะคะเพราะว่าจะได้มาถึงจุดหมายปลายทางต้องทำเวลาด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่างรวดเร็วนะคะสำหรับหัวใจดวงที่181ที่จะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็ฝากท่านที่ใช้เส้นทางทุกท่านนะคะนะคะช่วยกรุณานะคะเปิดทางให้นะคะแล้วก็ไม่ตัดขบวนด้วยนะคะเพื่อให้เดินทางถึงอย่างปลอดภัยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในวันนี้นะคะที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งก็จะมีการจัดงานขึ้นนะคะโดยในช่วงเช้านะคะมีพิธีทางศาสนาค่ะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในเวลา 7:00 น.นะคะโดยส่วนกลางเนี่ยจัดพิธีที่ท้องสนามหลวงค่ะก็จะมีพระสงฆ์จำนวน175รูปนะคะซึ่งในการทำบุญตักบาตรนี้นะคะจะมีนายกรัฐมนตรีและพระยานั้นเป็นประธานในพิธีนะคะส่วนในพื้นที่ภูมิภาคค่ะก็จะมีจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดค่ะหรือว่าในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะส่วนในต่างประเทศค่ะก็ทางสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลนั้นพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรแล้วก็ความเหมาะสมด้วยนะคะในประเทศต่างๆค่ะนะคะสำหรับว่าไทยในต่างประเทศค่ะนะคะก็ให้พิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรแล้วก็เหมาะสมนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะ ในเวลา 8 นาฬิกาที่ท้องสนามหลวงค่ะก็จะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะในวันนี้ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานในพิธีนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะบริเวณโดยรอบของท้องสนามหลวงนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะสภาพการจราจรนะคะก็ไล่กันมาเลยนะคะจากทางด้านของถนนบรมราชชนนีคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะสภาพการจราจรนั้นดีมากเลยนะคะใช้การได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็จากทางด้านของตลิ่งชันนะคะเข้ามาทางสายใต้เก่านะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็เรียกว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะในตอนนี้ค่ะจากทางฝั่งธนบุรีที่ข้ามมาลงมาฝั่งพระนครนะคะการจราจรนั้นเรียกว่ายังใช้การได้ดีนะคะลงมาค่ะบริเวณโดยรอบของท้องสนามหลวงนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ก็จะมีจำนวนรถที่มากขึ้นนะคะก็ส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ที่ร่วมในพิธีนะคะที่จะมาทำบุญตักบาตรกันนะคะถวายเป็นพระราชกุศลค่ะในเวลา 7 นาฬิกาที่ท้องสนามหลวงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยบริเวณโดยรอบของท้องสนามหลวงก็จะมีรถมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ติดขัดนะคะทางด้านของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะนะคะในช่วงเวลานี้การจราจรนั้นก็ถือว่ายังคงใช้การกันได้นะคะต่อเนื่องออกไปทางด้านของถนนราชดำเนินค่ะนะคะในช่วงเวลานี้การจราจรก็ยังคงใช้การกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะที่เดินทางไปต่างจังหวัดบางคนเนี่ยกลับบ้านกันนะคะเพื่อไปทำบุญนะคะในพื้นที่ในภูมิลำเนากันนะคะอันนี้สำหรับท่านที่เดินทางกันไปแล้วนะคะออกกันไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์วันเสาร์นะคะหรือว่าอาจจะไปเมื่อวานนี้นะคะสำหรับคนที่เมื่อวานไม่ได้หยุดงานนะคะอันนั้นเนี่ยท่านที่เดินทางกันไปก็รายงานสภาพการจราจรกันได้นะคะหรือว่าเล่าบรรยากาศกันนะคะว่าในแต่ละจังหวัดนั้นนะคะมีการทำบุญตักบาตรกันนะคะในพื้นที่ตรงไหนอย่างไรกันบ้างนะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะสำหรับหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะนะคะท่านที่จะรายงานเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะฝนตกฟ้าร้องนะคะหรือว่าเรื่องของสภาพการจราจรอุบัติเหตุนะคะก็แจ้งกันได้ค่ะนะคะผ่านดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีนะคะหรือว่าจะเป็นในช่องทางอื่นๆของจสร้อยนะคะที่ทั้งช่องทางของทางออนไลน์นะคะทางโซเชียลค่ะนะคะที่ใน X นะคะ JS Radio ค่ะหรือใน LINE นะคะ LINE @js100 ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่แจ้งเรื่องราวต่างๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งนะคะในแชทค่ะในแชทของ YouTube นะคะที่ติดตามชมกันอยู่นะคะช่องทาง YouTube JS Radio Official นะคะอันนี้ก็จะมีช่องทางแชทค่ะนะคะที่อันนี้ก็จะส่งข่าวกันได้นะคะหรือว่าทักทายพูดคุยกันนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะทั้งทางด้านของคุณGood Meal นะคะที่ติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะคุณวิรัตค่ะคุณวิรัตบอกว่าผมเป็นแฟนข่าว JS100 นะคะแม่ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามในช่องทางต่างๆของจส100นะคะนอกเหนือจากนี้นะคะช่องทางที่ติดตามกันนะคะของจส100นะคะทั้งทางวิทยุนะคะ FM 100 MHz นะคะเรายังฟังกันได้นะคะในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะอันนี้ก็เลือกไปที่วิทยุนะคะก็อันนี้ติดตามทางแอปพลิเคชัน JS100 กันได้ค่ะนะคะเรียกว่าช่องทางนั้นเยอะแยะมากมายนะคะที่สำคัญตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับใน JS100 Application นะคะพูดถึงแอปพลิเคชัน JS100 นะคะที่เราได้พัฒนาแอปพลิเคชันนี่ให้ใช้งานได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะโดย ปุ่ม SOS ค่ะนะคะในแอปพลิเคชัน JS รอยนี้นะคะแล้วก็ขยับออกมาเอาไว้ตรงกลางเลยค่ะกลางของหน้าจอในแอปพลิเคชัน JS รอยนะคะในยามที่คุณมีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะที่เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าเดินทางไปจังหวัดไหนก็ตามนะคะถ้าหากว่ารู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อดีนะคะเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่จะต้องแก้ไขปัญหานะคะแต่ว่าไม่รู้จะว่าประสานหน่วยงานยังไงดีก็แจ้งเข้ามาได้ที่จสร้อยโดยกลุ่มปลดกดปุ่ม SOS ใน JS รอย Application นะคะเมื่อคุณกดปุ่ม SOS มาเนี่ยนะคะหน้าจอจะมีรหัส2หลักก็แจ้งรหัส2หลักกับเจ้าหน้าที่จสร้อยค่ะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นพิกัดนะคะแทนพิกัดตำแหน่งของจุดที่คุณอยู่ว่าจุดตรงนั้นนี่อยู่ที่ไหนเป็นถนนอะไรนะคะพื้นที่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะคะซึ่งก็จะทำให้จสร้อยเนี่ยเราทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้ประสานงานกับหน่วยไหนที่ทำหน้าที่ดูแลตรงจุดนั้นนะคะเพื่อไปให้ความช่วยเหลือในยามที่เป็นเหตุฉุกเฉินนะคะ SOS อันนี้เนี่ยก็ขอความช่วยเหลือกันได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็อย่างทั่วประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับ SOS ในแอปพลิเคชัน JS รอยนะคะก็สามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือกันได้นะคะกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเรื่องของการเดินทางนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่หลายๆท่านนะคะใช้เส้นทางทางด้านของพหลโยธินในฝั่งขาเข้าแล้วก็แจ้งกันมาว่าตรงอุโมงค์ตรงราบ11อุโมงค์พลาสินนะคะที่ไฟในอุโมงค์นั้นดับไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการดูแลของทางสำนักโยธาของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นได้ดำเนินการแก้ไขกันนะคะที่เมื่อช่วงเมื่อวานตอนบ่ายตอนเย็นซึ่งจัดหน้าที่บอกว่าคืออุปกรณ์เนี่ยมันชำรุดนะคะก็ได้ไปหาจัดเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงฝากดูด้วยนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยท่านที่ใช้ตรงอุโมงค์ตรงราบ11ว่าสว่างสวยดีเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันได้กับจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะคุณโจค่ะใช้เส้นทางรัชดาพิเศษสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมีนา
0: ค่ะ
2: ใช้รัชดาขาเข้าครับผม
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะอยู่ช่วงไหนคะ
2: มาจากลาดพร้าวสุทธิสารห้วยขวางเทียมร่วงมิตรตอนนี้ผมเกือบถึงแยกฟอจูแล้วคุณมีนา
0: โอ้โล่งเลยครับแบบเนี้ยทลายยาวๆ
2: จราจรรถน้อยคล่องตัวทั้งไปทั้งกลับครับผม
0: ค่ะเยี่ยมเลย
2: ปลายทางไปโบ๊ะเบ๊ะคุณมีนาเดี๋ยวจะขึ้นทางด่วนฟรีไปลงยมราชเข้าหลานหลวงครับผม
0: ค่ะแล้วก็สภาพอากาศเท่านั้นมีฝนมีอะไรไหมคะ
2: ครึ้มคุณมีนาแดดยังไม่ออกครับ
0: อ๋อครึ้มแต่ว่ายังไม่มีฝนลงมา
2: ไม่มีครับผม
0: อ๋อค่ะ
2: วันนี้ทางด่วนฟรีต้องใช้บริการซะหน่อยคุณมีนา
0: สามสายทางนะ
2: ครับสามวันเลยใช่ไหมคุณมีนาทางด่วนฟรี
0: ใช่ค่ะ28 29 30จนถึงเที่ยงคืนวันที่30กรกฎาคม
2: ครับผมก็ฝากข้อมูลตรงสัญญาณไฟแยกพอจูเลยนะคะคุณมีนา
0: ขอบคุณมากค่ะคุณโจ
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงทางด่วนนะคะที่คุณโจใช้เส้นทางแล้วก็มียกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางนะคะ3สายทางค่ะก็จะมีเป็นทางด่วนขั้นที่1ทางด่วนเฉลิมมหานครนะคะทางด่วนขั้นที่1ทางด่วนขั้นที่2หรือว่าทางพิเศษศรีรัตน์นะคะก็คือเส้นแจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์นะคะแล้วก็อีกสายทางนึงก็คือทางพิเศษอุดรรัฐยาบางปะอินปากเกร็ดนะคะซึ่งก็ยกเว้นค่าผ่านทางนะคะวันนี้28 29 30กรกฎาคมนะคะจนถึงเที่ยงคืนของวันที่30กรกฎาคมนะคะแล้วก็ส่วนสายทางอื่นๆนั้นนะคะยังมีค่าผ่านทางกันตามปกตินะคะก็แจ้งให้ทราบกันสำหรับท่านที่ไม่ว่าจะเดินทางอยู่ในกรุงเทพนะคะหรือว่าจะใช้ทางด่วนแล้วก็ออกเดินทางกันต่อนะคะในเส้นทางที่เป็นถนนสายหลักนะคะเพื่อไปต่างจังหวัดกันนะคะอาจจะไปท่องเที่ยวอย่างจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพนะคะอย่างพระนครศรีอยุธยานะคะเรียนก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีคนที่เดินทางไปเที่ยวกันไปทำบุญกันแล้วก็รวมทั้งไปแวะหาอาหารรับประทานกันนะคะขนมก็อร่อยนะขนมหวานอยุธยานะคะเห็นมีส่งต่อในฟีดของโซเชียลกันนะคะมันจะเป็นเรื่องของ ไอ้หน้าโรตีสายไหมนะคะแล้วก็มีร้านที่เป็นร้านขนมหวานแบบหน้าตาสวยงามขนมไทยนะคะซึ่งได้รับความนิยมกันนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายๆคนนะคะก็สามารถที่จะใช้ทางด่วน3สายทางนะคะที่วันนี้ยกเว้นค่าผ่านทางกันนะคะวันนี้28 29 30กรกฎาคมนะคะก็ใช้กันได้ค่ะแล้วก็รายงานสภาพการจราจรกันได้นะคะผ่านทางจสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
6: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
10: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
11: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
10: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟ จ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
12: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
14: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาดูเรื่องของการเดินทางในเช้านี้กันต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันอังคาร28กรกฎาคมนะคะซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสภาพการจราจรในพื้นที่ของกรุงเทพนั้นการจราจรนั้นยังใช้การได้ดีทีเดียวเลยนะคะก็จะมีรถที่เยอะมากขึ้นนะคะก็จะเป็นโดยรอบของท้องสนามหลวงนะคะที่ในณขณะนี้นะคะก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเวลา 7:00 นนะคะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็ภริยานั้นเป็นประธานในพิธีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้ทางด้านของถนนทั้งถนนหน้าพระธาตุถนนราชินีถนนราชดำเนินในนะคะในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นรถก็จะเยอะนะคะรวมทั้งทางเส้นทางของถนนสนามชัยด้วยนะคะที่จำนวนรถนั้นก็จะเยอะนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นรถที่มาร่วมในพิธีในครั้งนี้นะคะแต่ว่าในเส้นทางโดยรอบท้องสนามหลวงนะคะเส้นทางอื่นๆเนี่ยการจราจรยังใช้การกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะนอกจากนี้ค่ะมาดูในเส้นทางนะคะที่เดินทางออกนอกกรุงเทพกันนะคะเส้นทางของทางด้านมอเตอร์เวย์ M6 นะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสภาพการจราจรนะคะรถที่เดินทางกันมานะคะออกจากกรุงเทพกันใช้ถนนมิตรภาพนะคะแล้วก็มาช่วงของปากช่องนะคะออกไปทางด้านของขอนแก่นนะคะใช้เส้นทางของ M6 ซึ่งณตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรบน M6 นั้นยังใช้การกันได้ดีทีเดียวเลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องระวังกันด้วยเรื่องของความเร็วกันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ยังไม่แล้วเสร็จนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้ความเร็วก็ไม่น่าจะต้องเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในการเดินทางค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อคืนนี้นะคะก็รับแจ้งมีอุบัติเหตุค่ะเมื่อช่วงประมาณ4ทุ่มนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะเกิดอุบัติเหตุนะคะที่ตรงแยกพัทยาเหนือนะคะเป็นอุบัติเหตุค่ะที่ทางศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานะคะก็รับแจ้งว่าเป็นเหตุรถตู้เนี่ยไปพุ่งชนรถที่รอสัญญาณไฟอยู่นะคะตรงแยกมอเตอร์เวย์พัทยาเหนือนะคะที่หนองปลือบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะในจุดนี้เนี่ยทราบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บหลายรายทีเดียวนะคะในช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยานั้นได้นำกำลังพร้อมอุปกรณ์ตัดทางเนี่ยเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะที่เกิดเหตุเป็นรถตู้ไปชนท้ายรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ที่ติดรอสัญญาณไฟอยู่นะคะคือชนแรงมากค่ะจนโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เนี่ยพุ่งไปชนรถ2แถวโดยสารอีกคันหนึ่งนะคะแล้วก็2แถวเนี่ยก็ไหลไปชนนะคะไปชนรถเก่งที่จอดอยู่ข้างหน้านะคะทำให้ทั้งหมดเนี่ยชนกันต่อเนื่อง4คันนะคะทีนี้เนี่ยในรถ2แถวที่ถูกรถตู้นะคะรถตู้ชน Toyota Fortuner ไปชน2แถวทีนี้ใน2แถวโดยสารคันนี้ค่ะเป็นนักท่องเที่ยวจากดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะจำนวน13คนค่ะนะคะนั่งกันมาเต็มคันนะคะทั้งหมดก็มีอาการตกใจนะคะแล้วก็นอกจากนี้ใน13คนเนี่ยมี4คนนั้นได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะส่วนคนขับรถตู้ค่ะนะคะชื่อนายพงเพชรนะคะคนคันที่ไปชนรถ Toyota Fortuner ที่ติดรอสัญญาณไฟอยู่คนขับรถตู้ชื่อนายพงเพชรอายุ32ปีนั้นก็ทราบว่าติดภายในค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยธรรมสถานสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องตัดทางนั้นนำตัวออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะคะส่วนนายรถตู้นะคะที่นายพงเพชรเนี่ยขับมาเป็นรถตู้โดยสารนะคะที่มีนักท่องเที่ยวจีนก็นั่งกันมาด้วยค่ะก็บาดเจ็บไปอีก2คนส่วนรถ Toyota Fortuner ที่อันนี้รอสัญญาณไฟอยู่แล้วก็ถูกรถตู้คันนี้ชนก็มีคนบาดเจ็บอีก2คนนะคะอันนั้นเนี่ยก็รวมแล้วมีผู้บาดเจ็บนะคะทั้งหมดเนี่ยรวม8คนนะคะอยู่ในรถ2แถวเป็นนักท่องเที่ยวชาวของชาวดูไบนะคะ อันนี้บาดเจ็บ4ในรถตู้เป็นนักท่องเที่ยวจีนบาดเจ็บ2รถ Toyota Fortuner นะคะบาดเจ็บอีก2คนค่ะทีนี้นายพงเพชรเนี่ยที่เป็นคนขับรถตู้คันนี้บอกว่าเขาลงจากสะพานมาไม่ทันสังเกตว่าข้างหน้ามีรถจอดติดไฟแดงก็เลยเบรกไม่ทันพุ่งชนเต็มๆนะคะซึ่งเหตุเกิดเมื่อคืนนี้นะคะช่วงประมาณ4ทุ่มนะคะที่ตรงแยกมอเตอร์เวย์พัทยาเหนือนะคะก็เจ็บกันไป8คนนะคะซึ่งในจุดตรงนี้นะคะก็ดูจากสภาพนะคะสภาพรถที่ทางกู้ภัยสว่างนั้นได้เก็บภาพมานะคะก็เห็นว่าแต่ละคันเนี่ยค่ะนะคะสภาพนั้นเสียหายเยอะมากค่ะก็สาเหตุมาจากรถตู้นะคะที่เห็นคันสุดท้ายเนี่ยนะคะที่เป็นคุณพงเพชรนะคะคนขับบอกว่าไม่ทันสังเกตว่าข้างหน้ามีรถติดไฟแดงอยู่นะคะชนไปเต็มๆนะคะก็ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณ4ทุ่มค่ะนะคะส่วนในตอนนี้นะคะเราก็กลับมาติดตามนะคะเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะกรณีเมื่อก่อน6โมงเช้านะคะประมาณสัก5กว่าก่อน6โมงค่ะที่คุณเจี๊ยบใช้ถนนเส้นทางของอโศกมนตรีในฝั่งขาเข้านะคะอโศกเพชรมาที่อโศกสุขุมวิทจุดเกิดเหตุนั้นอยู่เลยมาสวมาเล็กน้อยนะคะที่พบเห็นว่ามีจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุไม่เห็นคู่กรณีแต่ทีนี้เนี่ยมีคนเจ็บบาดเจ็บนอนคว่ำหน้าอยู่บนถนนนะคะจนสไลด์ได้สอบถามมาทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งค่ะทราบว่าเหตุที่เกิดเนี่ยนะคะเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถเมล์สาย38กับรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชาย1รายนะคะน่าจะเป็นคนที่ขับรถจักรยานยนต์นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็ได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บคนนี้ค่ะไปส่งที่โรงพยาบาลวิมุตเทพธารินนะคะเหตุเกิดเมื่อช่วงก่อน6โมงเช้านะคะณตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายรถทั้ง2คันนะคะออกจากผิวการจราจรแล้วนะคะการจราจรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณอ้อค่ะคุณอ้อนั้นใช้ถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้านะคะบอกว่าจากซอยพัฒนาการ30มุ่งหน้ามาที่คลองตันค่ะในตอนนี้เคลื่อนตัวช้าเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ามีรถเสียมีรถจอดเสียอยู่บนสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะเป็นรถกระบะแบบมีด้านท้ายเนี่ยมีหลังคานะคะจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายของตรงบนสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะนะคะก็เลยทำให้ในจุดนี้เนี่ยรถชะลอตัวนะคะแต่พอเลยจุดนี้มาแล้วนะคะสำหรับทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะจากทางด้านของสะพานข้ามแยกคลองตันเข้ามานะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะสภาพการจราจรค่ะนะคะก็ใช้การกันได้แบบดีมากเลยนะคะบนถนนเพชรบุรีในตอนนี้นะคะจากทางสะพานข้ามแยกคลองตันที่ชะลอตัวเล็กน้อยจากรถกระบะที่จอดเสียนะคะพอเลยจุดที่จอดเสียมาแล้วค่ะนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของเอกมัยเหนือนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะต่อเนื่องมาทางท้ายซอยทองหล่อนะคะการจราจรก็ใช้การได้ดีนะคะวิ่งกันได้แบบยาวๆนะคะต่อเนื่องมาทางด้านนะคะผ่านทางด้านของศูนย์วิจัยนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางอโศกมนตรีค่ะนะคะการจราจรก็ใช้การได้ดีมากเลยนะคะจากทางอโศกมนตรีนะคะมุ่งหน้ามาทางที่จะไปนิคมมักกะสันค่ะการจราจรก็ใช้การได้นะคะต่อเนื่องมาทางด้านของใต้ด่วนเพชรบุรีแล้วก็มาทางตรงแยกของตัดกับถนนวิทยุนะคะการจราจรณตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้ดีทั้ง2ฝั่งค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะณตอนนี้นะคะที่ทางเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะที่ตรวจพบมีเป็นฝนเล็กน้อยแบบกระจายนะคะแบบกระจายค่ะนะคะตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของบางซื่อบึงกลุ่มคันนายาวคลองสำวามีนบุรีหนองจอกลาดกระบังประเวศบางขุนเทียนนะคะคือเคลื่อนตัว มาตามแนวของทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแนวโน้มคงที่นะคะโดยปริมาณฝนสูงสุดนะคะในเขตบางขุนเทียนเนี่ยคือมันเป็นฝนกระจายนะคะบางๆเล็กๆก็วัดได้สูงสุดในเขตบางขุนเทียนเนี่ย 1.5 มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะก็เป็นลักษณะฝนแบบโปรยปลายลงมานะคะบรรยากาศนั้นชุ่มฉ่ำค่ะในตอนนี้นะคะส่วนท่านที่ใช้เส้นทางนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะคะว่าจุดไหนที่ฝนตกถนนเปียกลื่นนะคะจุดไหนต้องระวังกันนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสรกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับทมลรัฐขันธวินหุขากรมศิลปากรเปิดเข้าชมฟรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์28กรกฎาคมนี้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: 28กรกฎาคมนี้กรมศิลปากรเปิดเข้าชมฟรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์พร้อมเปิดไฟประดับโบราณสถานยามค่ำคืนจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปุถิตรีแสงสว่างรายงานค่ะ
10: นายพดมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมศิลปากรงดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศในวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อการมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้นอกจากงดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศแล้วกรมศิลปากรได้ดำเนินการโครงการประดับไฟโบราณสถานสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนให้มีความงดงามโดยจะเปิดไฟให้สว่างไสวไปพร้อมกันระหว่าง27ถึง29กรกฎาคมนี้บริเวณปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์เมืองโบราณเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักวัดเจดีหลวงวัดพระบวชวัดมุงเมืองวัดพระยืนวัดเทศตะวันหรือกาเผือกและวัดอาทิต้นแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิเชียรจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชวัชนะสงครามและวัดศักดิ์ศรีและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: และติดตามความเคลื่อนไหวผลกีฬาผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
11: การแข่งขันศึกรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือฟอร์มูล่า1ได้